0: ที่บริษัทใหญ่เราใช้คำว่า to whom it may concern ใช้ในกรณีที่เราไม่ทราบชื่อของคนที่เราจะส่งไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทราบชื่อของคนที่จะส่งไป you need to put the name of the recipient okay all right so what about this one okay ส่วนนี้ the structure ของอีเมลส่วนนี้คืออะไรเอ่ยเมื่อกี้เรามี subject sender greeting และส่วนนี้ทั้งหมดล่ะเราเรียกว่าอะไรเอ่ย it starts with the letter b and ends with the letter y we have two syllables เรามี2พยางค์ It's all about yourself. What you call? Group five.
1: Body.
0: Okay, let's check. Very good. ทั้งหมดนี้เรียกว่า body. Okay. เดี๋ยวนี้คราวนี้เราจะมาดูกันว่าใน body จะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง Okay. So what is the body? Body is the main content of the email, which can be divided into paragraphs.ในส่วน body นั้นเราสามารถแบ่งออกมาเป็นแต่ละย่อหน้าได้เลยโอเคไหมเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนย่อหน้าเดียวแล้วยาวไปทั้งหมดเลยสามารถแบ่งออกเป็นอย่างเช่น1 body ไอ้ sorry 1 one paragraph 2 paragraphs or 3 paragraphs โอเคคราวนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของ body เราจะขึ้นต้นว่าอะไรลองดูจากประโยคซิ How are you my dear friends I am fine here and hope the same for you คือการอะไรเอ่ยทักทาย very good เราเรียกว่า greeting messages okay ทุกครั้งถ้าเราจะเขียนอีเมลไป you need to greet somebody okay greeting messages เราเรียกว่าข้อความในการทักทายนั่นเอง okay or you can say I hope you are doing well today something like that okayHow are you, my dear friend? I am fine here and hope the same for you. Greeting messages. So next one. So look at this body. Grandparents' house. What are they talking about? What is she talking about? What is she talking about? Presents, feeling, activities, plan for the next trip. Presents. Very good. All right. So you need to put, if you want to talk about, if you want to write about your holiday, don't forget to put the presents in an email. ถ้านักเรียนจะเขียนถึง holiday ของเรานักเรียนจะต้องใส่สถานที่เข้าไปด้วยนะครับ Okay. So grandparents' house is the place Lisa went. All right. So next one.I enjoyed the time with my family. We rode a bike along the beach and had to wear shorts and light coats because it was sunny. I enjoyed the time with my family. Presents, feeling, activities, or plan for the next trip?
2: Feelings.
0: Very good. All right. เพราะนั้นเรามาดูกันนะครับว่า I enjoyed the time คือFeeling or how Lisa felt คือสิ่งที่เขารู้สึกนั่นเอง Okay, rode a bike along the beach. Had to wear shorts and light coats. Went swimming almost every day. Took me to some local restaurants for seafood. ทั้งหมดนี้เราเรียกว่า Presents, feelings, activities, plans for the next trip.
2: Activities,
0: very good.Okay. ทั้งหมดนี้เรียกว่า activities Lisa did there. Okay. เพราะฉะนั้น writing ideas ของเราที่จะต้องมีอะไรบ้างเอ่ย The first one is presents. Number two,
2: feelings.
0: Number three, activities. เพราะฉะนั้น let's take a look at the last part. If you come to see me again next month, you should prepare for this.Because I may take you there. So this part it's all about plan for the next trip. Okay. Plan for the next trip. And the last one, look at this one. Love Lisa. คิดว่าส่วนนี้คือส่วนไหนเอ่ย

ยู่ส่วนท้ายของอีเมลแล้วคิดว่า it's not greeting ไม่ใช่การ greeting แล้วWhat did you say? End of the email.

love. For example, if you want to write the email in a formal way, ในแบบทางการ, so you can write sincerely yours or best regard. แต่ถ้าคำว่า love ให้รู้เลยว่าสองคนนี้ความสัมพันธ์เขาค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเป็นเพื่อนกันนะครับก็คือเราใช้คำว่า love ได้เลยโอเคซึ่ง love เราเรียกคำว่า sign of alright okay so this is your turn the worksheet number 23 identifying email structures คุณครูสามารถแจกใบงานที่23ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำมีดังนี้นะครับ below are parts of an email write the correct label subjectGreeting, body, or closing next to each part. ทั้งหมดนี้เรามีทั้งหมด4 parts ด้วยกัน 4 parts. So you need to write the correct label. ให้นักเรียนใส่ส่วนประกอบให้ถูกต้องนะครับ

0: part, what part is it?
1: Good tea.
2: Body.
0: Body, okay. Let's check, very good. So this part we call body, all right. เพราะนั้นแล้วกิจกรรมต่อไป the worksheet number 24คุณครูไปทางสามารถแจกใบงานที่24ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งใบงานนี้นักเรียนจะต้อง writing an email นะครับซึ่งในอีเมลของนักเรียนจะต้องประกอบไปด้วยมีพาร์ทอะไรบ้างเอ่ย the first one is the subject next one before greeting so you need to put not feeling
3: subject
0: sender next onegreading and body ใน body จะต้องประกอบอะไรด้วยบ้างเอ่ย greeting messages มีอะไรอีก talking about holiday
3: feeling
0: activity process and the last one ใน body คือ plan for the next trip หลังจาก body เสร็จแล้วเราจะต้องเขียน closing okay withsign off เนาะ closing แล้วใส่ sign off ด้วย and don't forget to write the sender signatures okay alright let's do it together

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดา

0: ปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทําให้บ้านสันทั้งหลวงเป็นตีฮู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่ใช้สารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
2: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
3: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
4: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
0: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาหยังพองแล้วเฮาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
3: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทั้งหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันใหม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
7: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสและเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับไหมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช
3: ้ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้าว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: มีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชักจังทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกงบ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพรวมมาลาสุประถามทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องไปที่มีผลต่อแรงเสียดทานครั้งที่1นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้คืออธิบายปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานการตั้งสมมุติฐานโดยคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนทำการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานโดยใช้การสังเกตและประสบการณ์เดิมการกำหนดและควบคุมตัวแปรโดยกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมให้คงที่สอดคล้องกับสมมุติฐานนะครับของการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน 4. ความอยากรู้อยากเห็นนะครับโดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรมนะครับสมรรถนะที่ต้องเกิดในชั่วโมงนี้นะครับคือออกแบบการทดลองและประเมินความเหมาะสมของการทดลองเพื่อหาคำตอบหรือตรวจสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานโดยคำนึงถึงความแม่นของข้อมูลความเที่ยงของข้อมูลและความปลอดภัยและดำเนินการตามวิธีที่ออกแบบนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนะครับแล้วก็มาดูคำถามบนหน้าจอพร้อมกันนะครับนักเรียนปลายทางก็ร่วมตอบคำถามนี้ไปด้วยหลายๆคนเวลาเดินทางนะครับไปกับผู้ปกครองหรือว่านักเรียนเดินทางไปต่างจังหวัดนักเรียนเคยเห็นถนนที่มีการทาสีแดงไหมครับเคยเห็นไหมครับบางพื้นที่จะมีการทาสีแดงเป็นเส้นใช่ไหมครับไม่ได้ทาเป็นแถบยาวแต่ในภาพนี้ทาเป็นแถบยาวครูอยากถามนักเรียนหรือนักเรียนอาจจะออกความคิดเห็นให้คุณครูฟังก็ได้นะครับนักเรียนครับกรมทางหลวงทาสีแดงทับลงบนพื้นถนนบริเวณโค้งอันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนักเรียนว่าจริงไหมครับ
3: จริ ง
2: ลดอุบัติเหตุตรงนี้อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยมีการทาสีแดงลงไปบนพื้นถนนแล้วเวลานักเรียนนั่งรถนะครับแล้วผ่านบริเวณเนี้ยความรู้สึกเป็นยังไงผิวมันจะเป็นยังไงนะครับจะเรียบหรือจะขรุขระนักเรียนขรุขระอันนี้เป็นความรู้สึกของเราเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นจริงๆหรือเปล่าลูกแล้วโอเคนักเรียนเคยเห็นใช่ไหมครับเนี่ยบริเวณที่เห็นนะคุณจะเห็นคือสะพานกลับรถบริเวณสะพานกลับรถที่มุมแคบมากๆนอกจากจะมีป้ายนะครับความเร็วเช่นไม่เกิน30ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังจะมีสีแดงๆทาด้วยใช่ไหมนะครับเพราะเวลาวันหนึ่งเวลารถแล่นนักเรียนรถแล่นบนถนนเนี่ยมากไหมครับถ้าเกิดไม่มีการทาสีแดงตรงเนี้ยอุบัติเหตุอาจจะเกิดเป็นยังไงอาจจะเกิดมากใช่ไหมเหตุผลที่กรมทางหลวงทาเพราะอะไรครับลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทีนี้คุณครูอยากรู้ทำไมเราต้องทาสีแดงลงบนพื้นถนนนักเรียนเชิญครับนักเรียนนอกจากเหตุผลที่นักเรียนบอกว่าเห็นได้ชัดแล้วมันมีเหตุผลสักครู่ที่เพื่อนตอบมาแล้วทาไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเชิญครับนักเรียนครูอยากรู
4: ้เพื่อเตือนว่าบริเวณนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายควรขับรถอย่างปลอดภัยค่ะ
2: ทีนี้นักเรียนครับเวลารถที่แล่นผ่านบริเวณนั้นน่ะพื้นผิวของถนนเนี่ยมันเรียบหรือมันขรุขระนักเรียนเคยสังเกตจากความรู้สึกในการนั่งรถไหมครับ
4: ขรุขระค่ะ
2: ขรุขระแปลว่าทาสีแดงไปแล้วถนนจะเป็นยังไงเรียบขึ้นหรือขรุขระขึ้น
4: ขรุขระขึ้นค่ะ
2: มันขรุขระขึ้นใช่ไหมครับถ้ามันขรุขระนักเรียนคิดว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับแรงเสียดทานไหม
4: การลดความเร็วของรถค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ครับมันลดความเร็วและมันลดความเร็วอ่ะนักเรียนคิดว่ามันทำให้แรงเสียดทานอ่ะเป็นยังไง
4: เพิ่มขึ้นค่ะ
2: เพิ่มขึ้นมั่นใจไหม
4: มั่นใจค
2: ่
4: ะ
2: มั่นใจมันจะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนนะครับคุณครูยังจะไม่ได้บอกว่าคำตอบของเพื่อนอ่ะช ถูกหรือไม่ถูกแต่ก็ถือว่าเป็นการเสนอความคิดที่ดีเลยนะครับทีนี้อีกหนึ่งคำถามช่วยหาคำตอบให้ครูได้ไหมว่าสีแดงมีความหมายอย่างไรช่วยหาคำตอบให้ได้ไหมครับเชิญหาคำตอบเลยเชิญเลยครับจะหาผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางหนังสือใบความรู้หรือตรงไหนก็ได้หาหน่อยได้ไหมครับว่าสีแดงมีความหมายว่าอย่างไรสีแดงที่ทาไปถนนนักเรียนอาเชิญเลยครับใครเจอคำตอบก่อนยกมือตอบก่อนได้เลยครับ1คำ1คำตอบ1คะแนนครับกลุ่มนี้ได้แล้วเหรอครับนักเรียนได้แล้วใช่ไหมครับอ้าวเชิญกลุ่มที่1ครับ
3: เป็นพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังแสดงถึงความอันตรายบนท้องถนนค่ะ
2: แสดงว่าถ้าเกิดเราเจอสีแดงๆที่ทาอย่างนี้คือเป็นพื้นที่ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนเลยนักเรียนดีมากครับอีกหนึ่งคำถามคำถามนี้จะเป็นคำถามขยายความจากคำถามแรกที่เพื่อนตอบไปถนนที่ทาสีแดงดังกล่าวน่าจะมีสมบัติต่างจากถนนธรรมดาอย่างไรเชิญครับ
5: มีลักษณะขรุขระเพื่อเพิ่มความฝืดในการไหลของรถครับ
2: โอเคดีมากเลยครับปรบมือให้กับเพื่อนเลยนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางเนี่ยมีการตอบคำถามพูดคุยเนี่ยหลายข้อแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับที่เรียนอยู่ปลายทางก็น่าจะตอบได้เช่นกันนะครับถ้าหากนักเรียนตอบได้ก็ลองพูดคุยนะครับแล้วก็ส่งคำตอบให้กับคุณครูปลายทางได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคำถามนักเรียนนะครับทีนี้คำถามถามว่าสีแดงที่ทาลงบนพื้นถนนเนี่ยช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงหรือไม่จริงไหมจากข้อมูลที่เราไปสืบค้นจริงไหมครับแล้วข้อมูลเขาว่ายังไงบ้างล่ะใครอยากบอกคุณครูยกมือมีไหมครับมีไหมครับนักเรียนนักเรียนบอกว่าลดอุบัติเหตุได้จริงใช่ไหมมันจริงยังไงเชิญครับนักเรียนเชิญครับ
3: คิดว่ามีส่วนค่ะเพราะว่าการทาสีแดงจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานของถนนและจะทำให้คนระมัดระวังมากขึ้นค่ะ
2: โอเคนักเรียนถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยครับปรบมือเพื่อนด้วยครับอ้าวแปลว่านักเรียนต้นทางเนี้ยหลายคนนี่คือเก่งมากนะครับแล้วก็มี

การสื่อสารคำตอบที่ดีเยี่ยมหวังว่านักเรียนปลายทางก็จะตอบคำถามได้นะครับเช่นเดียวกันกับเพื่อนต้นทางเนาะทีนี้นักเรียนคุณครูขอทบทวนในชั่วโมงที่ผ่านมายังจำได้ไหมครับที่เราเรียนกันไปว่านอกจากขนาดของแรงเสียดทานสถิต

ครับแรงเสียดทานนักเรียนคิดว่าแรงเสียดทานจะมากหรือจะน้อยเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องไหมทางนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอื่นข้องให้นักเรียนนะครับเขียนใส่กระดาษให้ครูหน่อยเขียนเองนี่แหละคิดว่ามีปัจจัยใดมาเกี่ยวข้องนะครับให้นักเรียนนะครับตอบตามความเข้าใจของตนเองโดยเขียนลงในกระดาษสีขาว1แผ่นภายในเวลา2นาทีตรงนี้ก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับเขียนลงในกระดาษสีขาวด้วยนะครับภายในเวลา2นาทีคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อแรงเสียดทานกระดาษสีขาวตรงไหนที่ว่างที่เรามีในใบกิจกรรมเขียนได้เลยนะครับ2นาทีครับเชิญครับ

ครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้มีการเขียนนะครับคำตอบตามความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับเรื่องนักเรียนคิดว่าปัจจัยใดมีผลต่อแรงเสียดทานนักเรียนเขียนของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอาต่อไปเชิญจับคู่กับเพื่อนนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันลองจับคู่ในกลุ่มหรือว่าต่างกลุ่มก็ได้นะครับเพื่ออภิปรายแล้วก็สรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานเนี่ยมีอะไรบ้างเชิญครับ

ครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการจับคู่จาก2คนต่อไปครับเราจะรวมจาก2คนเป็น4คนครับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้มีการจับคู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนเราก็จะมีการให้นักเรียนนะครับ2คู่รวมเป็น4คนแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อสรุปนะครับเพื่ออภิปรายว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยมีอะไรบ้างโดยเขียนข้อมูลเติมลงไปนะครับหลังจากนั้นจะมีตัวแทนออกมาเขียนหน้าห้องนะครับตอนนี้4คนระดมความคิดเลยครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคู่เป็นกลุ่มละ4คนนะครับเดี๋ยวขอเชิญนะครับตัวแทนนะครับมานะครับตัวแทนนะครับออกไปเขียนปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานที่กระทําต่อวัตถุเป็นข้อสรุปของกลุ่มบนกระดานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสรุปของกลุ่มมีหลายกลุ่มเลยเดี๋ยวขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มเขียนให้เพื่อนปลายทางดูครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางก็ออกมาเขียนแล้วว่าปัจจัยเนี่ยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับจากการระดมความคิดของตัวอย่างของกลุ่มแรกนะครับก็มีลักษณะผิวสัมผัสมีความเรียบความหยาบน้ำหนักแรงและพื้นผิวเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่านะครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานครับครับนักเรียนให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1ครับปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้นะครับจะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมที่1นะครับปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานโดยกิจกรรมนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับในการดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับช่วงนี้นะครับก็ให้นักเรียนอ่านศึกษาจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินกิจกรรมครับเชิญครับ

เรื่องอะไรลูกที่หนูอ่านหนังสือมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับและจุดประสงค์ของกิจกรรมคืออะไรครับนักเรียนครับก็คือออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุและอุปกรณ์ไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนนะครับมีเครื่องชั่งสปริงถุงทรายมวล500กรัมนะครับแผ่นไม้ถุงพลาสติกกระดาษทรายกระดาษลูกฟูกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 1. นะครับนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานและตัดสินใจเลือกปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานการอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยอภิปรายไปแล้วยังครับเมื่อสักครู่นี้อภิปรายไปแล้วเหลือขั้นตอนแค่ตัดสินใจเลือกแค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใช่ไหมครับมาศึกษาว่ามีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานหรือไม่จากนั้นครับสมาชิกในกลุ่มนะครับร่วมกันตั้งคำถามและสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานพร้อมทั้งกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่และบันทึกลงในใบงานที่หนึ่งนะครับจากนั้นร่วมกันออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานและออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองในใบงานที่1จากนั้นครับนักเรียนสมาชิกในกลุ่มต้องดำเนินการตามที่ออกแบบไว้และบันทึกผลลงในใบงานนะครับจากนั้นครับร่วมกันวิเคราะห์สรุปผลและอภิปรายผลการทดลองและบันทึกผลลงในใบงานที่1ถ้านักเรียนสมาชิกในกลุ่มของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้พร้อมกันเลยครับซึ่งการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีการทำกิจกรรมโดยนักเรียนนั้นมีการออกแบบใช่ไหมครับซึ่งปัญหาและอุปสรรคของการออกแบบการทดลองและระหว่างการทดลองเนี่ยนักเรียนจะได้นำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมปัจจุบัน

0: ใดที่มีผลต่อแรงเสียดทานแล้วตรวจสอบข้อมูลนะครับและประจักษ์พยานของการทดลองของกลุ่มอื่นๆจากการนำเสนอในข้อมูลนะครับของข้อมูลในครั้งถัดไปซึ่งในชั่วโมงนี้การทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบข้อมูลดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มอื่นในชั่วโมงต่อไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อแรงเสียดทานครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบกิจกรรมปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานใบงานปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานใบความรู้ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานครับและสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ทั้งหมดตรงทำความเคารพอาจารย์ผู้สอนยกบกกึ๊บ
1: เดี๋ยวครับ
2: ครับสวัสดีครับนักเรียนครับนั่งครับครับสวัสดีครับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่2ชายและหญิงโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนราชชานุเคราะห์ที่รับชมการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เราจะทำการเรียนกันในวิชาอาวุธศึกษาเน้นเรื่องอาวุธในเหล่าทหารราบนะครับกับผมพันโทพงษ์ประนดคุณพินิจนะครับอาจารย์ในวิชาอาวุธนะครับกองการศึกษาโรงเรียนศึกษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้สอนวิชาอาวุธทหารราบนะครับจะเน้นในเรื่องคุณลักษณะและขีดความสามารถของอาวุธในเหล่าทหารราบเป็นหลักนะครับสาระการเรียนรู้นะครับจะกล่าวถึงบทบาทของอาวุธทหารราบนะครับว่ามีหน้าที่บทบาทคุณลักษณะขีดความสามารถอย่างไรนะครับในอาวุธแต่ละประเภทเช่นอาวุธประจำกายอาวุธประจำหน่วยอาวุธตามความมุ่งหมายพิเศษนะครับ2คุณลักษณะทั่วไปและขีดความสามารถของปืนนะครับ3ลักษณะเฉพาะของอาวุธเครื่องนิรภัยของปืน4ประเภทของกระสุนการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดก่อนใช้งานหลังใช้งานและหลังใช้งานนะครับเป็นเวลา3วันนะครับติดต่อกัน3วันนะครับก่อนที่จะเก็บเข้าคลังอาวุธนะครับต่อไปให้นักศึกษานั้นครับบันทึกนะครับอาวุธแต่ละชนิดนะครับผู้ใช้ต้องจดจำในเรื่องอะไรบ้างนะครับทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธประจำกายนะครับอาวุธประจำหน่วยอาวุธตะคุ่มหมายพิเศษนะครับต้องจดจำในเรื่องชื่ออาวุธนะครับว่าเรียกชื่ออย่างไรนะครับความกว้างปากลำกล้องของปืนแต่ละประเภทแต่ละชนิดนะครับการป้องกระสุนนะครับหลักการทำงานนะครับป้อนอย่างไรหลักการทำงานมีกี่ขั้นตอนนะครับตั้งแต่ปลดกรไปถึงขั้นตอนการยิงและการลั่นไกนะครับขนาดน้ำหนักอัตราการยิงนะครับกระสุนมีกี่ชนิดนะครับระยะยิงไกลสุดระยะยิงหวังผลนะครับคิดคำนวณจากที่ตั้งของผู้ยิงเป็นหลักไปถึงเป้าหมายนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนรับชมนะครับคลิปวิดีโอนะครับเป็นการปฏิบัติในทางยุทธวิธีนะครับการปฏิบัติการรบด้วยวิธีลุกนะครับของหน่วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4นะครับเป็นการปฏิบัติการยุทธนะครับภาคพื้นดินนะครับร่วมกับการปฏิบัติการยุทธทางอากาศนะครับเกี่ยวกับการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเพื่อแสดงเห็นถึงขีดความสามารถครับประสิทธิภาพของอาวุธแต่ละชนิดในการปฏิบัติต่อที่หมายนั่นเองนะครับขอให้นักศึกษารับชมครับ

ไทยนะครับแก่ผู้ปฏิบัตินะครับนะครับในภาพไปเป็นภาพนิ่งนะครับของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับที่เรามีใช้อยู่ในกองทัพบกนะครับปัจจุบันนี้นะครับกองทัพบกไทยเราก็เริ่มจะผลิตหรือจัดหาอาวุธชนิดใหม่ๆขึ้นมาทดแทนอาวุธเก่าๆนะครับที่ล้าสมัยนะครับจากการจัดซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นประเทศอิสราเอลนะครับเบลเยียมนะครับอเมริกานะครับมาทดแทนอาวุธที่ชำรุดสึกหรอนะครับหมดสภาพการใช้งานนะครับอยู่ในอัตราการจัดของเงินงบประมาณจากรัฐบาลนะครับนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการสรุปเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ประชาชนนะครับนะครับเท่าที่นักเรียนนักศึกษานะครับได้รับชมคลิปวิดีโอนะครับการปฏิบัติการยุทธนะครับทางยุทธวิธีภาคพื้นดินนะครับแล้วก็การปฏิบัติการยุทธทางอากาศร่วมกันนะครับโดยใช้รถสายพานลำเลียงพลรถถังนะครับในการปฏิบัติต่อที่หมายนะครับก็นักเรียนได้รู้ถึงประสิทธิภาพคุณภาพขีดความสามารถลักษณะของอาวุธแต่ละชนิดแต่ละประเภทไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ให้นักเรียนเข้าทําแบบทดสอบก่อนการเรียนนะครับให้นักเรียนยกโทรศัพท์ขึ้นมาครับให้ไปที่แอปพลิเคชัน LINE นะครับตรงที่เมนูเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็สแกนที่บาร์โค้ดสแกน QR โค้ดที่หน้าจอนะครับก็จะปรากฏลิงก์นะครับลิงก์แล้วนักเรียนก็กดเข้าไปจะเป็นหน้าแบบฟอร์มของ Google Form นะครับนักเรียนก็กรอกรายชื่อรายละเอียดตามจำเป็นนะครับก็จะพบมีแนวข้อสอบอยู่10ข้อนะครับเป็นแบบถามตอบนะครับคำตอบเป็นแบบเลือกข้อนะครับข้อกอถึงข้ององูนะครับให้นักเรียนใช้เวลาในการทำนะครับไม่เกิน3นาทีครับเพื่อประเมินผลในการที่จะเข้าสู่เนื้อหาในการเรียนการสอนของวิชาอาวุธศึกษาของเน้นอาวุธในเหล่าทหารราบนะครับว่านักเรียนนั้นมีความรู้องค์ความรู้อยู่ในระดับอะไรนะครับนะครับก่อนที่จะสู่เนื้อหาของการเรียนการสอนต่อไปนั่นเองนะครับเข้าได้ไหมใช้แอปพลิเคชัน LINE นะครับแล้วก็ไปที่เมนูเพื่อนเพื่อนนะครับกดแล้วก็สแกนกดสแกนนะครับเข้าไปที่ QR Code หน้าจอนะครับก็จะพบหน้าของ Google Form นะครับเดี๋ยวก็กรอกยศชื่อนามสกุลนะตามจำเป็นนะครับแล้วก็เข้าไปทำแบบทดสอบ10ข้อนะครับแบบเลือกข้อนะครับเป็นการปูพื้นฐานก่อนที่จะเรียนนะครับว่านักเรียนมีความรู้ประมาณไหนนะครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์ตัวเองนะครับตัวเราเองก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนต่อไปนะครับเพื่อประเมินนักเรียนนะครับอาจารย์ก็จะมาประเมินนักเรียนว่านักเรียนมีความรู้มีองค์ความรู้ขนาดไหนนะครับ

ถ้าเรียนทำเสร็จแล้วนะครับถึงข้อ10ให้เรียนกดไปที่เซ็นนะครับกดส่งไปเลยเลยนะครับนะครับถ้ามีเวลาว่างเรียนก็เข้าไปดูว่าตัวเองมันมีการเฉลยด้วยนะครับเฉลยว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกนะครับก็นะครับเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยผ่านนะครับนะครับต่อไปเข้าสู่เนื้อหาของอาวุธทหารราบนะครับอาวุธทหารราบนั้นนะครับแยกออกเป็น3ประเภทนะครับ 1. อาวุธประจำกาย 2. อาวุธประจำหน่วย 3. อาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษนะครับเราจัดแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับอาวุธทหารราบถ้าเป็นอาวุธของเราอื่นก็มีนะครับแต่อาวุธทหารราบอาวุธต่างๆนั้นที่กองทัพบกจัดหามาจะบรรจุอยู่ในอัตราการจัดของหน่วยแต่ละหน่วยนะครับแต่ละเหล่านะครับอัตราการจัดของแต่ละเหล่าจะจัดไม่เหมือนกันนะครับจัดไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับภารกิจหน้าที่ของหน่วยเป็นหลักนะครับเพราะตามแผนป้องกันประเทศนั้นกองทัพบกไทยเราจะจัดหน่วยออกเป็น3ส่วนนะครับ1หน่วยลบนะครับ2หน่วยสนับสนุนการลบนะครับ3หน่วยสนับสนุนการช่วยลบนะครับตามแผนป้องกันประเทศนะครับหน่วยลบอย่างเช่นเหล่าทหารราบเหล่าทหารม้านะครับแล้วหน่วยสนับสนุนการลบก็จะเป็นเหล่าอะไรเหล่าทหารปืนใหญ่ใช่ไหมเหล่าทหารปืนใหญ่เหล่าทหารช่างเหล่าทหารขนส่งเหล่าทหารสื่อสารอย่างนี้นะครับเป็นเหล่าหลักนอกนั้นที่เหลือก็จะเป็นจัดอยู่ในเหล่าอะไรเหล่าสนับสนุนการช่วยลบนะครับคอพลานายทหารธรรมนูญการเงินการสัตว์อย่างนี้นะครับอยู่ในเหล่าสนับสนุนการช่วยลบนะครับอยู่ในพื้นที่เขตหลังนะครับคอยช่วยเหลือหน่วยในพื้นที่เขตหน้านะครับในการลบก็จะมีการแบ่งเขตหน้าเขตหลังนะครับเขตหน้าคือพวกหน่วยกำลังลบกับหน่วยสนับสนุนการช่วยลบนั่นเองครับต้องเผชิญกับข้าศึกนะครับมาดูอาวุธจำกายนะครับต้องมีอะไรขนาดน้ำหนักเบานะครับเบานำพาไปด้วยตนเองนะครับทหารเพียงคนเดียวสามารถนำพาไปได้นะครับและสามารถทำการยิงได้ด้วยทหารเพียงคนเดียวใช่ไหมอย่างเช่นอะไรปืนเล็กยาวใช่ไหมครับนะครับก็สามารถนำพาด้วยคนเดียวสามารถ

ัดเล็งยิงได้นะครับใช้ได้ด้วยลำพังเพียงคนเดียวนะครับจัดไว้ตามอัตราการจัดกำลังพลและยุทธอุปกรณ์ของหน่วยนั่นคือจัดตามแผนอะไรแผนของกองทัพบกนะครับจะจัดให้กับเหล่าต่างๆในทั้งหมด17เหล่านะครับในกองทัพบกไทยเราก็มีทั้งหมด17เหล่านะครับเราก็เอาแผนการจัดมาจากกองทัพบกนั่นเองเป็นหลักนะครับมาดูอาวุธประจำกายนะครับเช่นนะครับ

พวกเป็น6นะครับแล้วก็ปืนเล็กยาวแบบ11หรือที่เราเรียกว่าเฮกซี33นะครับขนาด 5.6 มมปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้แล้วก็ไปอยู่ในหน่วยอะไรมทบต่างๆเพื่อใช้ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะครับหรือปฏิบัติหน้าที่เวียนยามนะครับแล้วก็ปืนเล็กยาวทาวูอันนี้ตัวนี้เราเพิ่งรับมาใหม่นะครับเมื่อปี2551นะครับรับมาใหม่ทดแทนปืนเล็กยาว M16A1 และ A2 นะครับแล้วก็ปืนเล็กกลมินิ M249 ที่เราเห็นในภาพใช่ไหมวิดีโอการปฏิบัติการยุทธ์นะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มม F2.3 ปืนชิ้นนี้สามารถยิงได้2ชนิดนะครับทั้งปืนเล็กยาว F16 กับเครื่องยิงลูกระเบิดตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้คือปืนของปืนเล็กยาว F16 นะครับอันนี้เป็นของเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับอันนี้เป็นไกลของเครื่องยิงอันนี้เป็นไกลของปืน F16 นะครับมาดูอาวุธจำหน่วยมีขนาดและน้ำหนักมากนะครับจัดพลประจำปืนตั้งแต่2นายขึ้นไปใช้เทคนิคเฉพาะในการยิงใช้ยิงสนับสนุนและเพิ่มเติมกำลังยิงให้กับผู้ใช้อาวุธประจำกายนี่คือคุณสมบัติพิเศษของอาวุธประจำหน่วยนะครับนำพาคนเดียวไม่ได้นะครับต้องประกอบไปด้วย2คนขึ้นไปมีการฝึกตามหน้าที่มีพลประจำปืนนะมีการฝึกการตั้งยิงนะครับการรายงานการตรวจความปลอดภัยของปืนนะครับการยิงต่อที่หมายนะครับมีคำสั่งยิงด้วยนะครับนายจอจะเป็นรูปร่างของอาวุธจำหน่วยเช่นปืนกล M60 ปัจจุบันนี้ก็เลือกใช้ไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้ปืนกลแม็ก38ปืนกล38แม็ก58เข้ามาทดแทนปืนกลตัวนี้นะครับอันนี้ผลิตจากประเทศเบลเยียมนะครับไทยเรารับมาเมื่อปี2538นะครับตัวนี้นะครับต่อไปเป็นปืนกล93นะครับอยู่ในตราจัดของกองพันทหารราบนะครับพวกนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มมในตาการจัดของกรมทหารราบนะครับอันนี้ก็เครื่องยิงลูกระเบิด88ขนาด60มมนะครับอยู่ในตาการจัดของกองร้อยลูกเป่าและปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด106มมนะครับ M40A2 อยู่ในตาการจัดของกองร้อยสำนึกการลบกองพันทหารราบนะครับสุดท้ายก็เป็นเครื่องยิงลูกระเบิด93หรือเรียกว่าหรือเราเรียกว่าขนาด81มมอยู่ในตาการจัดของกองร้อยสำนึกการลบในหมวดเครื่องยิงหนักนะครับของกองพันทหารราบเช่นเดียวกันมาดูอาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษนะครับมันเป็นยังไงนะครับเป็นอาวุธเสริมและเสริมพิเศษนั่นเองนะครับเป็นอาวุธเสริมอำนาจการยิงให้กับหน่วยตามภารกิจที่ได้รับมอบนะครับเมื่อหน่วยต้องการนำไปใช้นะครับเราต้องอะไรเสนอความต้องการไปยังหน่วยเหนือนะครับถ้าหน่วยในระดับหมู่ก็ต้องเสนอไปยังระดับหมวดก็ต้องเสนอไปยังระดับกองร้อยนะครับผ่านผู้หมวดผ่านผู้กำกับกองร้อยนะครับไปจนถึงหน่วยระดับกองพันนะครับเมื่อมีภารกิจแฝงนะครับเพราะเป็นอาวุธอะไรอยู่ในระยะประชิดนะครับเราต้องใช้นะครับในการบ่ายการลบด้วยวิธีลุกในการบ่ายการลบด้วยวิธีการตั้งรับเงี้ยนะฮะอันนี้คือรูปร่างนะครับของอาวุธตามความมุ่งหมายพิเศษนะครับไล่ตั้งแต่เครื่องฉีดไฟที่เราเห็นในจอนะในคลิปใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องยิงจรวด RPG-7นะครับแล้วก็ลูกระเบิดกว้างพวกความมุ่งหมายพิเศษนะครับครับก็มีเราขอ MK3 เทอร์โดไมท์นะครับแล้วก็สองแสงนะครับแล้วก็ลูกระเบิดกว้างเคมีปราบจราจลนะจะเป็นทรงกระบอกนะฮะสีขาวแล้วมีทรงกลมด้วยนะครับก็เป็น M7 M7A1 A3 A2 นะครับแล้วก็ M25 นะครับพวกนี้นะครับต่อไปก็เป็นลูกระเบิดกว้างสังหารนะครับที่เห็นทหารก็ติดกันใช่ไหมครับประดับหน้าอกนะครับตัวนี้ใช้สังหารนะครับในระยะสั้นนะครับรบกวนทำลายที่ตั้งแข็งแรงเงี้ยนะครับใช้ฟ้างในระยะสั้นในระยะประชิดนะตัวนี้นะครับ MK2 นะครับแล้วก็ราคอสังหาร M26 ลูกเปี้ยงนะครับลูกเปี้ยงนะครับแล้วก็ M33 M67 ครับเหมือนกันลูกเปี้ยงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสลักอันนี้เป็นเครื่องนิรภัยนะครับไอตัวนี้จะมีแหนบและเข็มทิศทางนวลอยู่แล้วก็จะมีจอกหลอดจอกกระทบแตกนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรเป็นไส้ของหลอดดินระเบิดกับหลอดขยายการระเบิดอยู่ข้างในก็จะเป็นจุดดินระเบิด TNT หรือเป็นสารเคมีนะครับอันนี้เป็นลูกระเบิดกว้างเคมีควันก็คือแก๊สที่เราพบกันในการปราบจราจรใช่ไหมนะครับแก๊สนะครับครับเกิดคอยเกิดปัญหาต่อสุขภาพสายตานะครับมาดูวุฒิจำกายนะครับที่เราจะต้องเรียนกันนะครับปืนเล็กยาว81หรือเราเรียกว่า HK33 ขนาด 5.56 มม.นั่นเองนะครับคุณลักษณะทั่วไป
ะครับ

เป็นอาวุธประจำกายทหารออกแบบสร้างโดยบริษัทเฮกเกอร์และโค้ชประเทศเยอรมันนะอันนี้เรารับมาจากประเทศเยอรมันนะตอนนี้ก็เริ่มไม่มีประสิทธิภาพแล้วนะครับแต่อัตราการยิงแน่นนะครับรูปร่างหนักนะครับไม่บางนะครับอัตราการยิงแม่นกว่าปืนยาว M16A1 นะครับใช้งานง่ายแต่ปัญหาคืออยู่ที่คันลังนะครับมักจะติดนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเป็นอาวุธออกแบบให้สามารถทำการยิงทีละนัดคืออะไรซีมิใช่ไหมนะครับและยิงเป็นชุดที่เราเรียกว่าออโต้ใช่ไหมครับนะครับจากถ้ายิงทุกท่าท่าอะไรบ้างท่านอนยิงนั่งราบนั่งสูงยิงนั่งคุกเข่ายิงและท่ายืนยิงใช่ไหมตามที่เรียนไปยิงปืนประจำปีใช่ไหมยิงยังครับยังไม่ยิงใช่ไหมนะครับปี2ก็ต้องมีการยิงปืนด้วยกระสุนจริงด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะไปรับการยิงมีการฝึกคาเล็งเหียบเล็งคาเล็ง3จุดนะการมาเป้าหมายบนยอดศูนย์หน้าอย่างนี้นะนะครับเป็นการยิงจากลักษณะท่าลูกเลื่อนปิดท้ายลำเพลิงนะครับขัดกรด้วยกรลูกเลื่อนแบบลูกกิ้งเป็นปืนที่ติดกล้องเล็งนะครับกล้องเล็งได้นะครับเล็งกลางคืนกลางวันได้นะครับด้วยกล้องเล็งอินฟราเรดและสามารถทำการยิงจากลูกระเบิดยิงจากปืนเล็กได้นะโดยการสวมที่ปลอกลำกล้องนะครับปากลำกล้องสามารถยิงกระสุนซองลบได้เมื่อสวมปลอกทะเบียนโครมถอยปลอกลดแสงที่ลำกล้องนะครับกระสุนขนาด 5.56 คูณ 16 มม.นะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของปืนเล็กยาวแบบ11หรือ HK33 นะครับเริ่มต้นจากอะไรปลอกลดแสงนะเจาะรูไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เวลายิงไปจะมีแสงสว่างใช่ไหมเจาะรูไว้เพื่อลดแสงเพื่อลดแสงสว่างให้น้อยลงลำกล้องก็ทำเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมนะครับอันนี้ก็เป็นแท่นศูนย์หน้าศูนย์แต่ตัวปรับไม่ได้นะครับอันนี้เป็นปลอกรองมือนะครับอันนี้ก็เป็นซองกระสุนยาวนะครับซองกระสุนเทคเคก็มีอยู่ประมาณซองกระสุนสั้นซองกระสุนยาวนะครับ20นัดกับ40นัดนะครับอันนี้เป็นไกนะครับไกกับโกงไกนะครับอันนี้เป็นคำคับคันยิงจะเขียนไปด้วยภาษาไทยนะครับหอห้ามไกยอนอยิงทีนัดยอชอยิงเป็นชุดแล้วก็บิดคำคับคันไกไปตามตำแหน่งนั้นนะครับอันนี้เป็นท่านตุนหลังนะครับมีปรับได้เป็นคลิกนะครับปรับได้นะครับมีศูนย์บากมีหมายเลข2 3 4 5ตามระยะยิงตั้งแต่100ถึง500เมตรนั่นเองนะครับเอาอีกแล้วรออันนี้ปืนเล็กยาวแบบ11นะครับจัดออกเป็น3ประเภทนะครับปืนเล็กยาวแบบ11และปืนเล็กยาว 11A นะครับสุดท้ายก็เป็นปืนเล็กยาว 11K แตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่นะครับปืนเล็กยาว 11A1 นะครับก็จะเป็นปลอกลดแสงยาวนะครับฟันท้ายยืดถดได้นะมาปืนเล็กยาว 11K ก็ปลอกบอกสั้นลงใช่ไหมครับสั้นลงฟันท้ายก็สามารถยืดถดได้เหมือนกันนะครับนี่คือข้อแตกต่างของปืนเล็กยาว8 11นะครับทั้ง3รุ่นนะครับมาดูคุณลักษณะนะครับจัดเป็นอาวุธประเภทอาวุธจำกายนะครับว่างปลอกลำกล้อง 5.56 นะครับการทำงานทำงานด้วยการสะท้อนถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่นะเมื่อส่วนเคลื่อนที่เคลื่อนที่มาหลังก็จะเกิดการทำงานอยู่5ขั้นตอนนะครับการปลดกรการล้างปลอกแล้วก็การขึ้นนกนะครับแล้วก็การการป้องกระสุนนะครับเมื่อส่วนเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปหน้าก็จะเกิดการทำงานอยู่3ขั้นตอนเหมือนกันก็คือการป้องกระสุนก็สู่ลำเพลิงนะครับแล้วก็การขัดกรแล้วการยิงและการร่างกายนั่นเองนะครับวงรอบการทำงานของปืนนะครับการบรรจุกระสุนนะครับบรรจุกระสุนด้วยซองกระสุนชนิด20นัดและ40นัดนะครับน้ำหนักพร้อมยิง 7.38 ปอนด์นะครับอัตราการยิงกึ่งอัตโนมัติ45ถึง65นัดต่อนาทีนะครับอัตโนมัติ150ถึง200นัดต่อนาทีอัตราการยิงเร็วสูงสุด600ถึง650นัดต่อนาทีอัตราการยิงต่อเนื่องนะครับ12ถึง15นัดต่อนาทีนะครับนี่คืออัตราการยิงของอาวุธปืนเล็กยาว81นะครับยิงได้4ประเภทนะครับมาดูระยะยิงนะครับระยะยิงไกลสุด 3,000 เมตรนะครับวัดจากปากบอกปืนที่พลยิงนะครับทางการยิงไปยังเป้าหมายนะครับกระสุนวิ่งออกจากปากลำกล้องไปได้ไกลเท่าไหร่ก็คือระยะไกลสุดนั่นเองนะครับระยะหวังผล400เมตรลงมานะครับเมื่อยิงถูกเป้าหมายนะครับหรือยิงถูกบุคคลนั่นเองนะครับมาดูกระสุนนะครับกระสุนมีอยู่4ชนิดนะครับ1กระสุนธรรมดานะครับเป็นชนิด M193 นะครับ2กระสุน2วิถีเป็น M196 นะครับ
แล้วก็ศูนย์ซ้อมลบก็จะเป็น M200 4กระสุนฝึกหัดบรรจุ M199 นะครับนี่คือชนิดของกระสุนนะครับมาดูรูปร่างของกระสุนนะครับนะครับกระสุนธรรมดานะครับนี่คือรูปร่างของกระสุนธรรมดาหัวจะเป็นหัวสีทองใช่ไหมครับสีทองสังเกตสีนะครับว่าแต่ละชนิดคือกระสุนอะไรต่อไปกระสุนสองวิถีหัวจะเป็นสีส้มนะครับเขาจะแจ้งไปที่ปลายหัวกระสุนนะครับเรารู้ว่ากระสุนนี้คือกระสุนสองวิถีต่อไปกระสุนอะไรกระสุนบึงขัดบรรจุใช่ไหมนะครับสังเกตที่ปลอกกระสุนรอบๆจะมีรอยบุบนะครับหัวกระสุนเหมือนกันแต่ไม่มีดินปืนนะต่อไปกระสุนลูกแบงค์ที่เราไปยิงกันเห็นไหมที่ทหารฝึกกันนะครับแบงค์นะครับ F200หัวกระสุนที่เป็นหัวกีบนะครับภายในบรรจุดินปืนถ้าเราทำการยิงเพื่อนในระยะ3เมตรนี้ได้รับอันตรายไหมถึงชีวิตนะครับตาบอดได้นะครับอย่าไปยิงนะครับเวลาไปฝึกภาคสนามนะครับครูก็แจกกระสุนแบงค์ให้เพื่อใช้ในการฝึกก็อย่าไปจ่อเพื่อนนะครับใกล้ๆครับเป็นกระสุนขนาด 5.56 คูณ 45 มม.นะครับอันนี้คือไกบัตรของการยิงปืนปรย.11นะครับในการปฏิบัติในทางยุทธวิธีนั่นเองมาดูอาวุธจำกายปืนเล็กยาว M16A1 นะครับบอบบางนะครับรูปร่างบอดี้นะครับคุณลักษณะทั่วไปนะครับขนาดกว้างกว่าลำกล้อง 5.56 หรือ.223 นิ้วนะครับนี่คือรูปร่างบอดี้ของเขานะครับเป็นอาวุธออกแบบสร้างผลิตโดยประเทศอะไรอเมริกาใช่ไหมครับเป็นอาวุธที่ยิงด้วยการประทับบ่าประทับบ่านะครับประทับบ่าออกแบบสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถทำการยิงได้ทั้งการยิงกึ่งอัตโนมัติซีมิใช่ไหมนะครับและอัตโนมัติออโต้นะแต่ปืนประเภทนี้เขาจะเขียนที่คันบังคับการยิงว่าเซฟห้ามไกลซีมิกึ่งอัตโนมัติออโต้คือยิงเป็นชุดเข้าใจไหมครับยิงไปชุดจนกระทั่งกระสุนเมื่อเราละจากเหนี่ยวไกลเมื่อเราละการเหนี่ยวไกลกระสุนก็จะปืนก็จะไม่ทำการยิงถ้าเรายังกดที่เหนี่ยวไกลอยู่ปืนจะยิงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระสุนหมดซองนี่คือหลักการทำงานของเขาปลอกลดแสงติดอยู่ที่ปากลำกล้องเพื่อลดแสงสว่างให้น้อยลงเนี่ยนะครับทำไมถึงมีกระเจาะรูรอบๆนะขณะทำการยิงลำกล้องทำด้วยโลหะผสมอลูมิเนียมลำกล้องทำด้วยโลหะผสมอลูมิเนียมฝาประกอบลำกล้องเป็นแบบชนิดกันความร้อนแบบแก้ไฟเบอร์2อันนะครับด้านบนมีช่องระบายอากาศ10ช่องด้านล่างมี6ช่องเพื่ออะไรเพื่อให้อากาศนั้นไหลเข้าหมุนเวียนคือระบายความร้อนภายในฝาประกอบลำกล้องเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ลำกล้องนั้นร้อนนะครับในขณะทำการยิงนั่นเองและเป็นการอะไรป้องกันท่อแก๊สการชำรุดด้วยนะครับข้างในก็จะมีท่อแก๊สพาดไปด้วยเพื่อก่อให้เกิดการเผาไหม้การยิงกระสุนนัดต่อไปนั่นเองนะครับเกิดจากการทำงานของแก๊สศูนย์หน้าเป็นศูนย์แท่นนะครับมีคลิกปรับได้ทางระยะทางสูงทางต่ำจากตำบลที่หมายนะศูนย์หลังเป็นศูนย์แบบกระดกมี2ช่องเล็งช่องเล็งเล็กนะครับทำการยิงในระยะ0ถึง300เมตรช่องเล็งใหญ่ทำการยิงในระยะ300ถึง500เมตรนี่นะเราต้องไปดูนะว่าเรายิงมันเป็นช่องเล็กหรือช่องใหญ่นะครับเราต้องยิงตามระยะนั้นนะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาชิ้นส่วนของปืน M16A1 นะครับมีปลอกลดแสงลำกล้องนะครับแท่นศูนย์หน้านะครับเป็นแท่นศูนย์ตายตัวนะครับมีขีดปรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นฝาประกอบลำกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นฝาปิดกันฝุ่นมีไว้เพื่อไม่ได้ทำการยิงไม่ให้ฝุ่นเข้านะอันนี้ก็เป็นโกงไกนะครับซองกระสุนสั้น20นัดนี่เป็นด้ามปืนอันนี้ก็เป็นปุ่มส่งลูกเลื่อนขึ้นที่แปลงหน้าขัดกรอนให้เข้าสนิทนั่นเองนะครับเมื่อบรรจุกระสุนก็ไปไม่สนิทอันนี้ก็เป็นแท่นศูนย์หลังนะครับมีจานมุมทิศอยู่ปรับซ้ายขวาได้นะครับพันท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มอะไรคันคักมันยิงใช่ไหมนะครับจัดไว้เซฟเซมิห้ามไกเซฟเซมิออโต้เห็นไหมยิงได้3ระดับมาดูคุณลักษณะนะครับจัดเป็นอาวุธประจำกายกว้างปลายลำกล้องนะครับ 5.56 มิลลิเมตรทำงานด้วยแก๊สนะครับปืนนี้ทำงานด้วยแก๊สนะระบายความร้อนด้วยอากาศการบรรจุกระสุนด้วยซอง20และ30นัดนะครับน้ำหนักไม่รวมซองกระสุนและสายสะพาย 6.5 ปอนด์น้ำหนักพร้อมยิงกระสุนด้วยนะ 7.6 ปอนด์นะไม่หนักนะครับมาดูอัตราการยิงก็มีอยู่4ชนิดเหมือนกันนะครับกึ่งอัตโนมัติ45ถึง65นัดต่อนาทีนะฮะอัตโนมัติ150ถึง200นัดต่อนาทีนะครับเร็วสูงสุด700ถึง800นัดต่อนาทีอัตรายิงต่อเนื่องนะครับ12ถึง15นัดต่อนาทียิงไปเรื่อยๆปังๆๆๆๆไปนะครับเรื่อยๆนะครับ
ดูระยะยิงไกลสุด2,653เมตรน้อยกว่าปืนเล็กยาว81ใช่ไหมนะครับระยะยิงหวังผล460เมตรลงมานะครับนี่คือระยะยิงของปืน M16A1 นะครับมาดูกระสุนก็มีอยู่4ชนิดเหมือนกันนะครับกระสุนธรรมดา M193 กระสุนทวิถี M196กระสุนซ้อมลบ M200 นะครับหรือ M200 4กระสุนผู้ทำบรรจุ M199 นะครับเราต้องใช้กระสุนตามนี้นะจะใช้กระสุนนอกนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือรูปแบบของกระสุนเหมือนกันกับปืนเล็กยาวแบบ11ใช่ไหมสังเกตที่หัวกระสุนใช่ไหมครับการแต้มนะครับว่าเป็นกระสุนธรรมดาสวิถีซ้อมลบผู้ทำบรรจุนักเรียนก็สังเกตดูเอานะครับได้อธิบายได้บอกไปแล้วนะครับต่อไปมาดูอาวุธประจำกายนะครับปืนเล็กยาว M16A2 นี่ A2 ลำกล้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใช่ไหมทรงกลมแล้วปากกระบอกลำกล้องยาวขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเป็น A2 นะครับรูปร่างหน้าตาของปืนเล็กยาว M16A2 นะครับก็ไม่ห่างอะไรกันมากจาก A1 นะครับมาดูคุณลักษณะเป็นอาวุธจำกายทหารผลิตโดยประเทศนะครับเหมือนกันหลังสงครามเวียดนามนะกลุ่มประเทศในเครือนาโต้ก็ได้มีการพัฒนาอาวุธปืนเล็กยาว M16A1 ขึ้นมานะครับพัฒนามาจากปืนเล็กยาว M16A1 นั่นเองนะครับมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันบอดี้เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันที่บางรายการนะครับโดยของบริษัทโค้ดนะครับเป็นผู้ผลิตแต่หลักๆนั้นนะครับพิเศษคืออะไรจะต้องใช้กระสุนขนาดเป็นกระสุนของ M193 และ M885 เท่านั้นนะครับกระสุนอื่นไม่สามารถใช้ยิงได้นะครับของ A2 นะครับนี่คือข้อพิเศษของเขารูปร่างหน้าตาอันนี้ข้างบนเป็นปืนยาว M16A1 นะครับปืนยาว M16A2 ก็ดัดแปลงมาจาก A1 นะครับโดยมีการอะไรปลอกลดแสงไปจุดปลอกลดแสงใหญ่ขึ้นมีการเจาะรูรอบๆเพื่อลดแสงสว่างให้น้อยลงนั่นเองนะครับแล้วก็มีกลวยจัดแก๊สนะครับเพื่อกดปากลำกล้องให้ลงนะครับแล้วก็บังคับไม่ให้ปืนนั้นสะบัดขึ้นเวลาทำการยิงนะลำกล้องใหญ่และหนาเพื่ออะไรเพื่อให้ร้อนช้านะครับแท่นสูงก็ใหญ่ขึ้นนะครับฝาลำกล้องก็เป็นทรงกลมนะด้านบนมี15รูด้านล่างมี15รูนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้อากาศหมุนไหลเข้าไปถ่ายเทระบายความร้อนนะครับเพื่อป้องกันท่อแก๊สการสึกหลอนั่นเองนะครับแตกต่างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีจานมุมทิศนะครับจานโค้งทิศในการปรับซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็สามารถเล็งยิงได้ในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็มีปุ่มป้องกันกระสุนคัดออกเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการถูกคนยิงหรือผู้ใกล้เคียงนั่นเองนะครับด้ามปืนก็เป็นล่องมือนะครับเพื่อง่ายในการจับถือนะกงไกก็ขยายใหญ่ขึ้นนะครับสามารถสวมถึงมือได้ในสภาพที่มีอากาศหนาวนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับปันท้ายก็คืออะไรใหญ่ขึ้นใหญ่ไหมอันนี้เล็กนะครับอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับกว้างขึ้นนะครับแต่ผิดตรงหลักคือคันคับการยิงของปืนเล็กยาว M16A2 นั้นนะครับจะจัดไว้3ระดับเหมือนกันนะครับก็มีเซฟห้ามไกลเซมิกึ่งอัตโนมัติแต่สุดท้ายที่แตกต่างคืออะไรตรงนี้เขาจะเขียนคำว่าเบิร์ดนะครับปืนนี้สามารถทำการยิงได้ครั้งละ3นัดนะครับเราจะเหนี่ยวไกลหรือละไกลปืนก็จะทำงานปืนก็ทำการยิงไปครบ3นัดถึงจะหยุดการทำงานเข้าใจไหมดีไหมดีกว่านะนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับที่ปลอกลดแสงก็มีการเจาะรูใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อลดแสงสว่างให้น้อยลงใช่ไหมขณะทำการยิงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรท่านสูนหลังก็จะมีสกรูหนาใหญ่ขึ้นเพื่อง่ายในการปรับถูกไหมปรับซ้ายขวาใช่ไหมครับมีจานเรียกว่าอะไรมีจานมุมชิดนะครับในการปรับซ้ายขวาง่ายในการปรับนะครับสกรูใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบนะครับของ M16A1 กับ M16A2 นะครับในเรื่องศูนย์หลังเห็นไหมมีจานมุมทิศใหญ่ขึ้นนะปรับได้ง่ายเห็นไหมครับแล้วก็มีปุ่มป้องกันปลอกกระสุนคัดออกใช่ไหมนะครับป้องกันถูกคนยิงเมื่อปลอกยิงไปแล้วมันจะโดนคนยิงเงี้ยหรือผู้อยู่ใกล้เคียงด้ามปืนมีร่องมือเห็นไหมในข้อต่างๆอันนี้ไม่มีอันนี้ก็เป็นด้ามเกี่ยงๆด้ามเรียบเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรปุ่มคันลังลูกเลื่อนส่งไปข้างหน้ามีไหมไม่มีใช่ไหมครับมีแต่คันลังนะครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งของคันคับกันยิงเห็นไหมของ A1 ก็จะเป็นอะไรเซฟห้ามไกลเซมิถึงอัตโนมัติออโต้ยิงเป็นชุดใช่ไหม
แต่มาของ A2 เหมือนกันเซฟห้ามไกลเซมิกึ่งอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นเบิร์ดใช่ไหมครับยิงทีละ3นัดถูกไหมยิงครั้งละ3นัด1ชุดนะ3นัดนะครับเนี่ยนะครับของ A2 ปืนยิงยาว A2 นั้นนะครับจัดเป็นอาวุธประจำกายนะครับกว้างป่าลำกล้อง 5.56 มิลลิเมตรทำงานด้วยแก๊สนะครับบรรจุกระสอบกระสุนด้วย20และ30นัดน้ำหนักพร้อมยิง 8.48 ปอนด์นะครับอัตราการยิงมีอยู่4ชนิดกึ่งอัตโนมัติ45นัดต่อนาทีอัตโนมัติชุดละ3นัดเห็นไหม90นัดต่อนาทีเร็วสูงสุด700ถึง800นัดต่อนาทีนะครับและต่อเนื่อง12ถึง15นัดต่อนาทีนี่คืออัตราการยิงนะครับมาดูระยะยิงไกลสุด 3,600 เมตรไกลมากเลยนะครับระยะยิงหวังผลต่อเป้าหมายเป็นจุด500เมตรเป็นพื้นที่800เมตรครับมีเป็นจุดพื้นที่ด้วยนะครับเอามาดูกระสุนมีอยู่5ชนิดนะครับกระสุนธรรมดา M852 เป็น M855กระสุนสองวิถี M856กระสุนซ้อมรบ M200กระสุนฝึกยิง M8562แล้วก็สุดท้ายกระสุนฝึกหัดบรรจุ M199นะครับใช้ยิงกับ M16A2 นะครับเนี่ยชนิดของกระสุนเห็นไหมการสังเกตเปิดนะครับนี่คือการยิงด้วยการใช้เครื่องหนุนรองมาดูอาวุธจำกายทาวโวนะครับรับมาใหม่นะครับปี51นะครับเป็นอาวุธจำกายทหารผลิตโดยประเทศอะไรอิสราเอลทำงานด้วยแก๊สระบายความร้อนด้วยอากาศเหมือนกันนะครับทำการยิงจากตำแหน่งหน้าลูกเลื่อนปิดนะครับปิดทั้งนั้นนะครับสามารถทำการยิงได้แบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติด้วยท่ายิงจากท่าประทับบ่าและท่ายิงใต้แขนนะครับติดกล้องเล็งแบบอะไรสะท้อนภาพนะครับในมองในเวลากลางคืนได้นะครับเข้าประจำการในประเทศไทยเมื่อปี2551เห็นไหมรับมาใหม่ๆเลยนะครับประเทศไทยเรานะครับกองรบบกไทยเราตามแผนป้องกันประเทศราชอาณาจักรนะครับปืนทาวโวนั้นแบ่งออกเป็น4ชนิดนะครับประเภทที่1ปืนไล่ท่านะครับปืนเล็กยาวทาวโวนะครับรูปร่างเป็นแบบนี้นะครับประเภทสองซีทาเป็นปืนเล็กยาวทาวโวสำหรับอะไรผู้ขับบัญชาผู้ขับหน่วยนะครับตั้งแต่ผู้ขับหมวดผู้ขับกองร้อยผู้ขับกองพันผู้ขับการกรมนะครับผู้บัญชาการกองพลไล่ไปนะครับประเภทสามเอสตาใช่ไหมปืนเล็กยาวทาวโวสำหรับผลเป็นปืนปืนซุ่มยิงเห็นไหมนะครับสุดท้ายเป็นปืนลายจีทานะครับปืนเล็กยาวติดเครื่องยิงลูกระเบิดเหมือนกับอะไรเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลลิเมตร M203ใช่ไหมเหมือนกันนะครับในภาพเป็นการเรียกชื่อชิ้นส่วนต่างๆของทาวโวนะครับนะครับว่าแต่ละส่วนอันนี้มันคืออะไรลองเรียกไปดูปลอกลดแสงลำกล้องไล่ดูนะครับตรงไหนไกลอยู่มาเรียก19ไกล19ไกลเว้ยอันนี้อะไรเลข18โกงไกลนักเรียนไปดูนี่คือเราแยกจำได้ใช่ไหมครับนะครับอันนี้คือรูปร่างของชิ้นส่วนต่างๆนะครับ16ด้ามปืนด้ามปืนแบบนี้เห็นไหมนะครับ2กระสุนอยู่ไหนนักเรียนไปดูดิไม่ได้13 13 2กระสุนใช่ไหม2สายช่องสาย2กระสุน13 2กระสุนใช่ไหมครับ14นี่มันคืออะไรปุ่มนี้นักเรียนไปดู14นะครับ14คืออะไร14คืออะไร14เลขยึดซองกระสุนนะครับเขาจะบอกให้หมดเลยนะครับเราจะจำได้นะครับว่ามันชิ้นส่วนต่างๆที่มันอยู่ที่ตัวปืนมันเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะมาดูคุณสมบัตินะครับจะเป็นอาวุธประเภทอาวุธจำกายกว้างปลำกล้อง 5.6 มิลลิเมตรทำงานด้วยแก๊สนะครับมันอยู่กระสุนด้วยซองกระสุน30นัดนะครับน้ำหนักพร้อมยิงน้ำหนักพร้อมยิงนะครับ 3.3 กิโลกรัมนะครับอัตรายิงเร็วสูงสุดนะครับ750ถึง900นัดต่อนาทีต่อเนื่อง45นัดต่อนาทีระยะยิงหวังผล500นัด500เมตรนะครับกระสุนมีอยู่5ชนิดนะครับกระสุนธรรมดากระสุนสองวิถีนะครับกระสุนซ้อมรบกระสุนฝึกยิงกระสุนฝึกหัดบรรจุนะครับโอ้ยนี่คือรูปร่างของกระสุนนะครับการสะพายอาวุธนะครับมาดูอาวุธจำกายปืนพกนะครับ86ขนาด11มมนะครับจะมีศูนย์หน้านะไกลด้านหน้านะครับรอยตัดที่โครงปืนก็หางห้ามไกลช่วยเหล็กปิดท้ายโครงปืนนะครับจะเป็นอาวุธประจำกายกว้างปานลำกล้อง11มิลลิเมตรหรือจุด45นิ้วนะครับทำงานด้วยการสะท้อนลำกล้องลักษณะการยิงกึ่งอัตโนมัตินะครับยิงทีนัดนะครับกระสุนด้วยซองกระสุนชนิด7นัดน้ำหนักพร้อมยิง 2.437 ปอนด์นะอัตราการยิง28นัดต่อนาทีนะครับระยะยิงไกลสุดนะครับ 1,500 เมตรวางผล50เมตรลงมาใช้ท่ายืนยอดตัวยิงนะครับกระสุนมีอยู่5ชนิดกระสุนธรรมดานะครับกระสุน2วิถีกระสุนซ้อมรบกระสุนลูกปลายแล้วก็กระสุนขนาดบรรจุนะครับ
นี่คือชนิดของกระสุนนะครับมาดูอาวุธจำกายปืนยาวขนาด40มมหรือ M2.3 นะครับเป็นอาวุธขนาดเบาใช้ยิงด้วยการประทับไหล่ตัวเครื่องติดอยู่กับปืนยาว N6A1 นะที่บอกไปแล้วนี่คือชุดถุงยิงประณีตอันนี้ฝาข้อลงกล้องนะครับอันนี้เป็นชุดเครื่องเร่งด่วนนะครับอันนี้เป็นชุดเครื่องลังไกเห็นไหมที่บอกไปอันนี้เป็นชุดลำกล้องนะครับเป็นอาวุธประจำกายกว้างของลำกล้อง40มมทำงานด้วยการเลื่อนลำกล้องออกและเข้าบรรจุกระสุนด้วยมือทางท้ายลำเพลิงน้ำหนักปกติ3ปอนด์นะครับน้ำหนักพร้อมยิง11ปอนด์นะครับอัตราการยิงระยะยิงนะครับไกลสุด400เมตรระยะยิงหวังผลเป็นจุด150เมตรเป็นพื้นที่350เมตรนะครับกระสุนมีอยู่3ชนิดนะครับกระสุนสังหารเป็นจุดกระสุนมีอยู่6ชนิดนะครับกระสุนสังหารกระสุนลูกปลายกระสุนควันนะครับกระสุนส่องแสงกระสุนแก๊สนะครับแล้วก็กระสุนซ้อมยิงนะครับนี่คือลูกกระสุนสังหารนะครับหัวสีทองนี่เป็นชนิดของกระสุนต่างๆนะครับทั้ง6ชนิดระยะปลอดภัยต่ำสุดในการฝึก80เมตรนะครับในการลบ31เมตรนะครับรัศมีอันตรายสะเก็ดระเบิดเมื่อตกระเบิดไปแล้วนะครับ5เมตรนะครับอันนี้คือการใช้ศูนย์เร่งด่วนนะครับเล็งไปที่ใบศูนย์เร่งด่วนไปที่ยอดแท่นยอดแท่นศูนย์หน้าไปยังเป้าหมายนะครับการใช้ศูนย์ยิงประณีตจุดตรงนี้นะครับเราก็จะเล็งไปยังเล็งตัวนี้ไปใช้นะครับพับลงเล็งไปยังเป้าหมายไปยังที่หมายนะครับมีมาตรายะยิง50ถึง400เมตรเราก็คิดตามระยะนั้นว่าเป้าหมายอยู่ในระยะเท่าไหร่100เมตร200เมตร300เมตร400เมตรเนี่ยประมาณนั้นนะครับมาดูวุฒิจำกายนะครับปืนเล็กกลมินิ M249 ในคลิปวิดีโอที่ฐานลากก็ใช้เป็นอาวุธอัตโนมัตินะครับในอัตราการจัดของหมู่ปืนเล็กหมวดปืนเล็กสามารถใช้แทนปืนกลเบาได้นะระบายอากาศทำการยิงด้วยการประทับอะไรทับปลาประทับไหลประทับตะโพกทางยิงใต้แขนนะครับรวมทั้งตั้งยิงบนขาทรายได้ด้วยก็มีขาทรายอยู่นะครับสามารถทำการยิงเป็นชุดได้นะครับจัดเป็นอาวุธประเภทอาวุธประจำกายนะครับอยู่ในหมู่ปืนเล็กหมวดปืนเล็กนะครับในตำแหน่งควรยิงปืนเล็กกลนั่นเองกว้างปลายลำกล้อง 5.56 มิลลิเมตรนะครับการทำงานด้วยแก๊สนะครับระบายความร้อนได้อากาศนะครับการบรรจุกระสุนบรรจุกระสุนด้วยอะไรสายกระสุนนะแล้วก็บรรจุกระสุนด้วยซองกระสุนด้วยนะครับถ้าเป็นสายกระสุนก็สายละ200เมตรเอ้ยจุด200นัดนะครับถ้าเป็นซองกระสุนก็ชนิด20และ30นัดนะครับน้ำหนักเครื่องยิงทั้งหมดนะครับ 6.83 กิโลกรัมหนักนะครับ6กิโลกว่ามาดูอัตราการยิงนะครับมีอยู่3ประเภทอัตราการยิงเร็ว200นัดต่อนาทีอัตราการยิงเร็วสูงสุด985นัดต่อนาทีอัตราการยิงต่อเนื่องนะครับ85นัดต่อนาทีนะครับและยิงไกลสุด 3,600 เมตรนะครับเหมือนกับปืนอะไรเหมือนกับปืน A2 หวังผลต่อเป้าหมายเป็นจุด600เมตรเป็นพื้นที่800เมตรนะครับกระสุนก็มีอยู่5ชนิดนะครับกระสุนธรรมดากระสุนสองวิถีกระสุนสองลบกระสุนฝึกยิงกระสุนปืนขนาดบรรจุการสังเกตก็เหมือนกันนะครับนี่ชนิดกระสุนเหมือนกันเลยเหมือนไหมครับนะครับเท่าที่ได้บรรยายมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นคุณลักษณะขีดความสามารถของอาวุธนะครับอาวุธฐานราบมีอยู่กี่ชนิดนะครับอาวุธจำกายอาวุธจำหน่วยอาวุธเพื่อความมั่นคงพิเศษอาวุธจำกายมีอะไรบ้างคุณลักษณะมันมีอะไรผลิตจากประเทศอะไรนะครับระยะยิงใกล้ไกลซองกระสุนบรรจุกี่นัดน้ำหนักความยิงเท่าไหร่นะครับนักเรียนต้องไปศึกษานะครับทุกวันนี้เราสามารถศึกษากันทาง Google ได้ใช่ไหมแล้วก็ YouTube ใช่ไหมครับคลิปนักเรียนอยากรู้อะไรนักเรียนกดไปที่ Google ไปที่ YouTube มีคลิปให้ดูหมดเลยทันสมัยไหมทันสมัยนะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีนะครับก้าวไกลนะครับเจริญขึ้นเยอะนะครับยุคนี้จะค้นคว้าจะศึกษาหาอะไรเราเพียงแค่ศึกษาที่ Google นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอะไรความตั้งใจความใฝ่อยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสนะครับของนักเรียนเองนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าห้องเรียนโลกภายนอกเข้าใจไหมนะครับอาจารย์ครูก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้เบื้องต้นพื้นฐานนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็อยากรู้อะไรนักเรียนก็ไปค้นคว้าเอาเป็นเพิ่มเติมเรียกว่าเป็นห้องเรียนอะไร
ัจฉริยะโลกภายนอกนะครับ

สามารถค้นคว้าได้ทุกแหล่งนะครับขึ้นอยู่ว่าเราขยันเราจะวิ่งเข้าหามันหรือไม่นั่นเองนะครับไม่มีใครเก่งไม่มีใครโง่ทุกวันนะครับขึ้นอยู่ว่าเราใส่ใจกับสิ่งที่เราจะตอบสนองหรือไม่นั่นเองนะครับก็ฝากเรียนไปด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็ให้นักเรียนพักนะครับ10นาทีในชั่วโมงที่2นะครับเราก็จะมาพบกันในอาวุธประจำหน่วยและอาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษกับการทำแบบทดสอบถามตอบนะครับก่อนที่จะแยกย้ายจากกันนะครับหลังจากนี้ให้นักเรียนพัก10นาทีครับเชิญครับขอบคุณครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้น

0: ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.

เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ครับสวัสดีครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่2นี้นะครับเราก็จะมาเน้นกันหรือศึกษากันในเรื่องนะครับอาวุธประจำหน่วยนะครับและอาวุธตามความมุ่งหมายพิเศษนะครับเนื่องจากชั่วโมงที่1นะครับเราได้ศึกษากันหรือเรียนกันแล้วนะครับในเรื่องของอาวุธประจำกายนะครับต่อไปในชั่วโมงที่2นั้นนะครับเราจะมาเข้าสู่บทเรียนนะครับของอาวุธประจำหน่วยแล้วก็อาวุธตามความมุ่งหมายพิเศษครับอาวุธประจำหน่วยนะครับปืนกล M60 นะครับตามปรากฏที่จอนะครับปัจจุบันนี้ก็อาวุธชิ้นนี้ก็เลิกใช้นะครับมีการสำรุดสึกหลอบ่อยนะครับสามารถตั้งยิงบนขาซาได้นะครับตั้งแต่จะมีมาตรายะยิงนะครับของศูนย์หลังอันนี้เป็นศูนย์หน้านะครับอันนี้เป็นที่ขายอย่างก็จะมีมาตราลาวสายปืนนะครับอยู่ด้วยนะครับจะมีการปรับโครงสูงโครงสายนะครับว่าด้วยหลักการยิงปืนกลนั่นเองนะครับอันนี้ไปศึกษาในเรื่องของวิชาหลักยิงปืนกลด้วยนะครับนะครับคุณลักษณะทั่วไปนะครับ

จัดเป็นอาวุธยิงสนับสนุนพลปืนเล็กนะครับของหมวดปืนเล็กในกองพันทหารราบนะครับในหน่วยทหารราบในการเข้าตีและตั้งรับนั่นเองก็คือภารกิจนะครับเมื่อมีสมรรถภาพในการยิงต่อเป้าหมายด้วยอำนาจการยิงเป็นกลุ่มก้อยเอ้ยเป็นจุดเป็นกลุ่มก้อนนะครับด้วยกลุ่มการยิงอย่างหนาแน่นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะครับและมีความแม่นยำสามารถทำการยิงในระยะไกลและการยิงป้องกันระยะใกล้ก็คือการยิงภายในพื้นที่ตั้งรับนะครับและการยิงป้องกันขั้นสุดท้ายนะครับโดยการยิงฉากนั่นเองนะครับในการตั้งรับนะครับโดยทำการตั้งยิงเป็นหน่วยนะครับปืนกลจะทำการตั้งยิงเป็นหน่วยนะครับเป็นปืนคู่นะครับในการตั้งรับแต่ในการเข้าตีนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการสั่งการของผู้เข้าหมู่นะครับและผู้เข้าหมวดนะครับว่าจะให้ปืนกลนั้นปฏิบัติการทางปีกซ้ายหรือปีกขวานะครับก็ต่อเมื่อสถานการณ์ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ข้าศึกข้างหน้าเกิดขึ้นนั่นเองนะครับว่าเกิดขึ้นทางปีกซ้ายหรือปีกขวาครับเพื่ออะไรเพื่อทำการยิงคุ้มครองให้กับหมวดปืนเล็กในการเคลื่อนที่เข้าไปปฏิบัติต่อที่หมายนะครับจัดเป็นอาวุธประจำหน่วยระดับหมวดปืนเล็กนะครับกว้างปานลำกล้อง 7.62 มิลลิเมตรนะครับทำงานด้วยแก๊สระบายความร้อนด้วยอากาศเหมือนกันนะครับการบรรจุกระสุนบรรจุกระสุนด้วยสายโลหะชนิดข้อต่อสายละ100นัดนะครับนี่ปืนกลนี้ยิงด้วยสายนะครับยิงด้วยสายกระสุนนะครับไม่ใช่ยิงด้วยซองนะครับน้ำหนัก 23.15 ปอนด์หรือ 10.5 กิโลกรัมหนักไหมครับหนักเยอะนะนะครับหนักเยอะเลยนะครับการนำพาการเคลื่อนที่นะครับมีความยากลำบากมากนะครับอัตราการยิงต่อเนื่องนะครับ100นัดต่อนาทีนะครับอัตราการยิงเร็วนะครับ200นัดต่อนาทีอัตราการยิงเร็วสูงสุดนะครับสูงสุด550นัดต่อนาทีนะครับแต่การยิงของปืนกลยงสีนั้นทุก500นัดหรือทุก200นัดต้องมีการเปลี่ยนลำกล้องตลอดนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันลำกล้องบวมนะครับขอให้เกิดการติดขัดในขณะทำการยิงได้นะครับต้องมีการเปลี่ยนลำกล้องตลอดเวลาที่ทำการยิงนะครับมาดูระยะยิงของปืนกล L60 นะครับระยะยิงไกลสุด 3,725 เมตรหวังผล 1,100 เมตรลงมานะครับมาดูกระสุนนะครับก็มีอยู่6ชนิดนะครับ1กระสุนธรรมดากระสุน2วิถีกระสุนเจาะเกาะกระสุนเจาะเกาะเพิงนะครับเจาะเกาะเพิงนะครับกระสุนซ้อมรบกระสุนฝึกหัดบรรจุนะครับนี่คือรูปร่างของกระสุนนะครับกระสุนอะไรกระสุนธรรมดาใช่ไหมครับถ้าแต้มสีเหลืองเป็นกระสุนสีส้มกระสุนซองวิถีใช่ไหมนะครับเหลืองจำนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับทุก5นัด1 2 3 4ก็จะมีกระสุนซองวิถี1นัด6 7 8 9 10 10นัดก็จะมีกระสุนซองวิถี1นัดเข้าใจมั้ยครับแทรกทุกนัดที่5เข้าใจมั้ยครับเพื่ออะไรเพื่อยิงไปยังเป้าหมายจะสังเกตเห็นเป้าหมายว่าถูกเป้าหมายไหมเป้าหมายอยู่ตรงไหนนะครับใช้กระสุนสองวิถีเป็นจุดสังเกตนะครับหน้าภูมิประเทศที่เราทำการยิงไปนี่ใช้กระสุน 7.62 คูณ 51 มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือสายกระสุนชนิดข้อต่อนะครับเห็นไหม1 2 3 4 5ก็จะมีกระสุนสองวิถีเห็นไหมครับแทรกอยู่ทุกนัดที่5นะครับทั้งครบทั้ง100นัดนะใน1สายนะครับอันนี้คือการยิงปืนกล M60 ด้วยขาทรายนะครับดูการใช้ขาทรายครับมันจะมีการยิงด้วยขาทรายกับการยิงด้วยขาหยั่งถูกต้องไหมนะครับอันนี้คือการยิงด้วยการติดตั้งบนรถฮัมวี่นะครับหรือรถ1/4ตันเนี่ยนะมาดูอาวุธประจำหน่วยนะครับปืนกล38แม็ก58อันนี้จัดหามาใหม่นะครับเมื่อปี2551นะครับทดแทนปืนกล M60 นะครับที่เราได้ศึกษาตอนต้นมาแล้วนะครับเนี่ยบอดี้รูปร่างหน้าตาบอบบางไหมครับบอบบางนะครับสามารถเคลื่อนที่ไปด้วยสะดวกนะครับง่ายกว่าปืนกล M60 นะครับก็จะตั้งยิงด้วยขาทรายเหมือนกันนะครับขาหยั่งเหมือนกันนะครับมาดูคุณลักษณะทั่วไปของปืนกลสาย18แม็ก58นะครับเป็นอาวุธกลนะครับอเนกประสงค์นะครับสามารถตั้งยิงบนพื้นดินเห็นไหมด้วยขาทรายนะครับแล้วก็บนยานพาหนะใช่ไหมนะครับโดยแท่นยึดแล้วก็ยานลบและหอก็ต้องมีอะไรแท่นยึดด้วยใช่ไหมครับแท่นยึดปืนนะครับ
กองทัพบกได้จัดหาเข้ามาใช้เพื่อทดแทนปืนกล A60 ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้เห็นไหมทดแทนปืนกลนะครับเนื่องจากปืนกลเราก็เริ่มสึกหรอประสิทธิภาพชิ้นส่วนก็เริ่มจะไม่มีนะก็เลยเอาปืนกลแม็ก58ของประเทศเบลเยียมนะครับมีลักษณะเบาบางใช้งานง่ายนะครับมาดูคุณลักษณะจัดเป็นอาวุธประเภทอาวุธประจำหน่วยระดับไหนระดับหมวดปืนเล็กมันจุอยู่ไหนมันจุอยู่ในหมู่ปืนเล็กหมวดปืนเล็กนะครับเดี๋ยวเรียนในวิชาลูกขบวนหรือวิชาบุคคลทางการลบเนี่ยนักเรียนก็จะรู้ว่าอัตราการจัดเขาภายในหมวดปืนเล็กจัดเป็นกำลังพล49นายจัดจะมี4ส่วนอะไรจะเป็น3ส่วนอะไรบ้างว่าก็หมวดปืนกล1หมู่หมู่ปืนเล็ก3หมู่เดี๋ยวเรียนก็ได้เข้าไปศึกษาในวิชาลูกขบวนนะครับกว้างปากลำกล้อง 7.2 มม.ทำงานด้วยแก๊สระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับการบรรจุกระสุนบรรจุลูกกระสุนด้วยสายกระสุนชนิดข้อต่อสายละ100นัดเหมือนกับปืนกล A60 เลยนะครับน้ำหนักพร้อมยิงนะครับ 11.8 กิโลกรัมนะครับนี่คือคุณลักษณะมาดูอัตราการยิงนะครับอัตราการยิงนะครับ650ถึง 1,000 นัดต่อนาทีนะระยะยิงก็จะมีระยะยิงไกลสุดกับใกล้กับบางผลนะครับมาดูระยะยิงไกลสุด 3,500 เมตรระยะยิงบางผล 1,800 เมตรลงมาไกลกว่าไหมไกลกว่าปืนกลอีกนะครับไกลกว่าปืนกล A60 นะครับกระสุนมีอยู่6ชนิดนะครับกระสุนธรรมดากระสุน2วิถี3กระสุนเจาะเกาะ4กระสุนเจาะเกาะเพิง5กระสุนซ้อมรบ6กระสุนบึกขัดบรรจุอันนี้สังเกตที่ปลอกกระสุนมีรอยบุบใช่ไหมครับถ้าเป็นกระสุนซ้อมรบหัวกระสุนจะเป็นอะไรกรีบใช่ไหมครับภายในบรรจุดีกระสุนนะครับอย่างกระสุนสองวิถีก็หัวจะทาด้วยสีส้มใช่ไหมครับนักเรียนเข้าใจนะครับถือว่าทุกคนมีความเข้าใจอันนี้ในภาพก็จะเป็นอะไรสายกระสุนชนิดข้อต่อใช่ไหมครับนี่เหมือนกันนะครับอันนี้คือการบรรจุกระสุนเข้าที่อันนี้ตรงนี้ก็เรียกว่าฝาปิดห้องลูกเลื่อนนะครับฝาปิดห้องลูกเลื่อนฝาปิดห้องลูกเลื่อนเพื่อนำสายกระสุนบรรจุเข้าที่ลังเพลิงนะครับอันนี้นะครับต่อไปมาดูอาวุธประจำหน่วยนะครับปืนกล93นะครับอันนี้อยู่ในตาการจัดของกองร้อยสนับสนุนการรบของพันทหารราบนะครับในหมวดปืนโจมตีนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวจับนะครับตัวจับไกลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรการทำงานด้วยการสะท้อนถอยหลังของลำกล้องนะครับเวลายิงไปไอ้ตัวลำกล้องก็จะสั่นเข้าสั่นออกนะครับนี่เรียกว่าหลักการทำงานครับมาดูปืนกล93นะครับ M2 ผลิตในประเทศอเมริกานะครับประจำการในกองทัพบกไทยเราเมื่อปีพ.ศ.2493นะครับทำงานด้วยการสะท้อนถอยหลังของลำกล้องปืนใช่ไหมครับป้องกระสุนด้วยสายกระสุนเหมือนกันระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับความมุ่งหมายหลักทำอะไรต่อสู้อากาศยานเครื่องบินใช่ไหมครับใช้ยิงต่อสู้อากาศยานนะครับเมื่อมีเครื่องบินข้าศึกเข้ามาในพื้นที่และสามารถตั้งยิงบนยานพาหนะหรือจ่าขาอย่างบนพื้นดินได้นะครับได้ด้วยนะครับมาดูคุณลักษณะของปืนกล93นะครับจัดเป็นอาวุธประจำหน่วยระดับกองพันทหารราบนะครับบรรจุอยู่ในกองพันทหารราบด้วยในกองร้อยสนับสนุนการรบหรือกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบและบรรจุอยู่ในกรมทหารราบอยู่ในกองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบนะครับหมวดป้องกันนั่นเองนะครับแล้วก็กว้างปากลำกล้อง 12.7 มิลลิเมตรนี่คือความกว้างของปากลำกล้องเขานะครับทำงานด้วยการสะท้อนถอยหลังของลำกล้องปืนนะครับบรรจุกระสุนด้วยสายกระสุนโลหะชนิดข้อต่อเหมือนกับปืนกลนะครับ A60 กับแม็ก38นะครับสายละ100นัดลักษณะการยิงยิงอะไรเทียนัดและอัตโนมัติได้ด้วยนะครับปังปังปังหรือยิงเป็นชุดปังปังปังปัง5นัดคือ1ชุดนะครับน้ำหนัก38กิโลกรัมหรือ87ปอนด์เยอะไหม38กิโลกรัมหนักนะครับยกคนเดียวไม่ไหวนะครับเอามาดูอัตราการยิงต่อเนื่อง40นัดต่อนาทีหรือน้อยกว่าอัตราการยิงเร็วมากกว่า40นัดต่อนาทีอัตราการยิงเร็วสูงสุด450ถึง550นัดต่อนาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอะไรสถานการณ์เครื่องบินข้าศึกด้วยนะครับมาดูระยะยิงไกลสุด6,800เมตร6กิโลกว่านะครับเกือบ7กิโลใช่ไหม
นะครับ

ยิ่งหวังผลเป้าหมายบนพื้นดินพันแปดร้อยสามสิบเมตรเป้าหมายในอากาศ800เมตรประมาณกี่ฟุตถ้าเทียบฟุตได้ไหมครับได้ไหมนะครับมาดูกระสุนนะครับกระสุนมีกี่ชนิด7ชนิดนะครับ1กระสุนธรรมดา2กระสุนต่อวิถี3กระสุนเพลิง4กระสุนเจาะเกาะนะครับ5กระสุนเจาะเกาะเพลิงครับยิงเข้าไปก็เกิดระเบิดเกิดไฟไหม้นะครับกระสุนซ้อมรบกระสุนฝึกหัดบรรจุนะครับนี่ลูกกระสุนนะครับนะครับจะแต้มด้วยสีนะครับต่างๆเพื่อเราง่ายในการสังเกตนะครับมาดูอาวุธประจำหน่วยนะครับที่เราเห็นในภาพคืออะไรเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด88หรือเรียกว่าขนาด60มม.นั่นเองหรือคอ60นะครับตัวย่อนะครับเครื่องยิงลูกระเบิด88 M2 ครับหรือคอ60นะครับจัดอยู่ในอัตราการจัดของหมวดคอ60นะครับกองร้อยอาวุธเบากองพันหาราบนะครับอาวุธประเภทนี้นะครับผู้บังคับกองร้อยเป็นผู้สั่งการใช้โดยผ่านผู้บังคับหมวดคอ60นะครับไปยังพลยิงคอ60นะครับมาดูคุณลักษณะนะครับเป็นอาวุธประจำหน่วยวิธีโค้งเห็นไหมยิงไปมันจะโค้งอย่างที่หมายแต่ห้ามยิงเกินมุม90องศาใช่ไหมครับเป็นอาวุธทำการยิงด้วยวิธีการเรียงตรงได้ไหมได้นะครับได้ถือนะยิงตรงเหมือนปืนเล็กดาวเหมือนปืนเล็กยาวเราได้หรือจำลองโดยการจำลองทิศนะครับโดยมีอะไรผู้ตัวการหน้านะครับเป็นอาวุธลำกล้องเกี้ยงนะไม่มีเกี้ยวมันจุกระสุนทางอะไรปากลำกล้องทีละนัดนะไม่มีการยิงเป็นชุดนะครับชิ้นส่วนก็มีอยู่3ชิ้นส่วนนะครับลำกล้องขายางแผ่นฐานใช้กล้องเล็ง M4 เป็นเครื่องช่วยเล็งมองไปยังที่หมายนะครับเครื่องยิงลูกระเบิด88หรือคอ60นะครับตัวย่อนะครับจะเป็นอาวุธประเภทอาวุธประจำหน่วยระดับกองร้อยลูกเบานะกว้างปากลำกล้อง60มิลลิเมตรเป็นอาวุธกระสุนวิถีโค้งนะครับภายในลำกล้องเรียบไม่มีเกี่ยวนะครับการบรรจุลูกระเบิดยิงบรรจุด้วยมือทางปากลำกล้องทีละนัดเหมือนกันนะครับลักษณะการยิงทำการยิงด้วยการเล็งจำลองหรือการเล็งตรงต่อเป้าหมายเหมือนกันนะครับถ้าเล็งจำลองคืออะไรใช้ผู้ตัดการหน้าใช่ไหมครับน้ำหนักเครื่องยิง42ปอนด์นะครับอัตราการยิงนะครับต่อเนื่อง18นัดต่อนาทีหรือน้อยกว่านะครับอัตราการยิงสูงสุด30นัดต่อนาทีนะครับถ้าเรายิงด้วยอัตราการยิงสูงสุดนานเกิน1นาทีผลที่มันเกิดขึ้นปัญหาคืออะไรแก๊สนะครับจะรั่วออกทางเครื่องปิดท้ายก็คือตรงอะไรแผ่นฐานนะครับตรงใต้ที่เป็นเครื่องลังไก่นะครับระยะยิงของลูกระเบิดยิงนั้นขึ้นอยู่กับอะไรระยะยิงของเครื่องยิงระเบิดนะครับขึ้นอยู่กับลูกระเบิดยิงแต่ละชนิดนะครับจะเป็นสังหารจะเป็นซองแสงจะเป็นควันนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของลูกระเบิดยิงเป็นหลักนะครับยะไกลยะใกล้นี่เห็นไหมมาดูชนิดของลูกระเบิดยิงนะครับมาดูลูกระเบิดยิงสังหาร M49A2 ยิงไกลสุด 1,790 เมตรนะเห็นไหมมาดูลูกระเบิดยิงควันฟอสฟอรัสนะ M302 ยิงไกลสุด 1,450 เมตรต่างกันไหมนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับลูกระเบิดยิงนั่นเองนะครับมาดูลูกระเบิดยิงสองแสง M83A1 ไกลสุดเท่าไร 1,000 เมตรนะครับมาดูลูกระเบิดยิงซ้อมยิงนะครับ M50A2 1,790 เมตรเหมือนกันแล้วก็ฝึกยิง M6 225เมตรใช้ในการฝึกเหมือนกับรดปี5เขาไปฝึกยิงเห็นไหมครับที่เขายิงไก่เห็นไหมเราก็ใช้ตัวลูกระเบิดยิงฝึกยิงนั่นเองนะครับมาสาธิตไกลบัตรนะครับให้นักเรียนได้ดูได้ทราบได้รู้วิธีการปรับนะครับรู้วิธีการตั้งนะครับการเล็งหลักเล็งเนี่ยนะอันนี้คือชนิดของลูกระเบิดนะครับลูกระเบิดฝึกยิงสีเหมือนอะไรสีกีแกมเขียวใช่ไหมเหมือนกันนะครับแต่จะไม่มีดินปืนนะครับเฮ้ยมีนะครับลูกระเบิดยิงสังหารนะครับหัวจะเป็นสีกีแกมเขียวมีกระเดื่องสลักเห็นไหมครับลูกระเบิดควานก็จะเป็นสีอะไรสีเทานะครับสองแสงก็จะยาวหน่อยใช่ไหมครับนั่นคือข้อสังเกตของลูกระเบิดยิงแต่ละชนิดนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือสังหาร TNT เห็นไหมเขาบอก60มิลลิเมตร TNT นะครับอันนี้ก็อะไรสโมกใช่ไหมควันใช่ไหมนะครับอันนี้เหมือนกันลูกระเบิดสังหาร TNT

เราก็ดูเขาเขียนอะไรเขียนสโมกสโมกก็คือควันถ้าเป็น TNT คือระเบิดใช่ไหมครับมาดูอาวุธประจำหน่วยต่อไปนะครับเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ 93 M1 หรือเรียกว่าค 81

เห็นไหมครับมีการตั้งนะครับตั้งโดยคนยิงโดยการมองที่กล้องเล็งนะครับแล้วมีคนยิงจะช่วยใช้ในการปรับฐานปรับขายังนะครับช่วยเหลือในการปรับด้วยนะครับมาดูคุณลักษณะนะครับของเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ93หรือคอขนาด81เมตรนะครับประเภทอาวุธนะครับจัดเป็นอาวุธประจำหน่วยระดับกองพันทหารราบนะมีความกว้างปลำกล้อง81มิลลิเมตรนะครับแต่เป็นอาวุธกระสุนวิถีโค้งนะครับคายลำกล้องเรียบไม่มีเกลียวนะครับคอจะเป็นลำกล้องเรียบไม่มีเกลียวนะครับคอนะครับไม่ว่าคออะไรก็แต่นะครับการบรรจุลูกระเบิดยิงด้วยมือทั้ง8ลำกล้องทีละนัดนะลักษณะการยิงทำการยิงโดยการเล็งจำลองและเล็งต่อเป้าหมายหลักนะครับเล็งจำลองคืออะไรเล็งต่อหลักเล็งนะครับและอาจจะมีผู้จัดการหน้าเข้ามาช่วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการจัดตรงนั้นนะครับจัดเพิ่มเติมพิเศษเนี่ยนะครับน้ำหนักเครื่องยิง M1 60กิโลกรัม M29 38กิโลกรัม M221A2 มีจุด A1 69.1 กิโลกรัมนี่คือขนาดของเครื่องยิงแต่ละชนิดนะครับมาดูอัตราการยิงนะครับของเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ93หรือเราเรียกว่านะครับคอ81มิลลิเมตรนะครับอัตรายิงต่อเนื่อง18นัดต่อนาทีอัตราการยิงสูงสุด30ถึง35นัดต่อนาทีนะครับถ้าเราทำการยิงด้วยอัตราการยิงสูงสุดนานเกิน1นาทีจะมีผลทำให้แก๊สรั่วที่ทางเครื่องปิดท้ายเหมือนกับเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิลลิเมตรใช่ไหมครับเหมือนกันเลยนะครับถ้าเรายิงนานเกิน1นาทียิงต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีผลเหมือนกับการยิงปืนถ้าเรายิงปืนเกิน500นัดของปืนกลน่ะลำกล้องก็จะบวมใช่ไหมครับบวมร้อนแตกโคตรงอเห็นไหมเหมือนกันเอามาดูลูกระเบิดยิงนะครับมีอยู่5ชนิดนะครับลูกระเบิดยิงสังหารลูกระเบิดยิงควันพัฟฟ์ลัดลูกระเบิดยิงสองแสงลูกระเบิดยิงซ้อมยิงกับฝึกยิงนะครับระยะยิงก็ขึ้นอยู่กับชนิดของลูกระเบิดยิงถูกต้องไหมเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมระยะยิงขึ้นอยู่กับชนิดของลูกระเบิดยิงนั้นๆ นะครับอย่างเช่นลูกระเบิดยิงสังหาร M43A1 ยิงไกลสุด 3,550 เมตรนะเห็นไหมนะครับแล้วก็ลูกระเบิดยิงสังหาร M374A2 เห็นไหมนะครับยิงไกลสุด 4,737 เมตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดของลูกระเบิดยิงแต่ละชนิดนะครับเขาเรียกว่าส่วนบรรจุนะนะครับส่วนบรรจุหางนำทิศนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของลูกระเบิดยิงเราสังเกตที่ไหนสังเกตที่สีใช่ไหมครับสีหรือว่าตัวอักษรที่เขียนใช่ไหมครับถ้าเขียนสโมกก็คือควันนะครับถ้าเขียน TNT อย่างเงี้ยสีเขียวสีกีเกมเขียวเขียน TNT คือลูกระเบิดยิงสังหารนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คืออะไรควันใช่ไหมสีฟ้าสีเทาอันนี้คือสังหารนะครับสีกีแกมเขียวเห็นชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรสลักนะครับก่อนยิงเราต้องถอดสลักเขาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหางอะไรหางนำทิศใช่ไหมรักษาทิศทางขณะเมื่อทำการยิงไปแล้วนะครับรักษาทิศทางมาดูอาวุธจำหน่วยต่อไปก็คือเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตร M132A1 เป็นของอเมริกานะครับอันนี้จัดอยู่ในอาวุธประจำกายอภิชิตจำหน่วยในหน่วยระดับกรมทหารราบนะครับกรมทหารราบจัดอยู่ในกองร้อยเครื่องยิงหนักนะครับกองร้อยเครื่องยิงหนักนะครับตาการจัดของกรมทหารราบกองร้อยเครื่องยิงหนักนะครับเพราะกรมทหารราบนั้นจัดออกเป็นอะไรกองคับการกองร้อยกองร้อยเครื่องยิงหนักกองร้อยยานตรวจและเฝ้าตรวจใช่ไหมครับกองร้อยอภิชิตกองร้อยลาดตระเวนและเฝ้าตรวจกองร้อยรถสายพันเรียงพลแล้วก็กองพันทหารราบยานเกาะสามกองพันครับอันนี้คือการบรรทุกการนำพาโดยใช้วิธีการลากจูงโดยใช้ล้อเลื่อนนะครับนำพาโดยยกไม่ได้นะครับอาวุธประเภทนี้นะครับจะมีล้อนะครับจะมีระบบการลากจูงนะครับก่อนที่จะลากเราต้องพับเข้าเก็บในเครื่องลากจูงให้เรียบร้อยนะครับมาดูคุณลักษณะของเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรนะครับจัดเป็นอาวุธประเภทอาวุธประจำหน่วยระดับกรมทหารราบเห็นไหม

กว้างกว่าลำกล้อง120มิลลิเมตรนะครับอาวุธกระสุนวิถีโค้งภายในลำกล้องเรียบไม่มีเกี่ยวบรรจุลูกระเบิดยิงด้วยมือปากลำกล้องทีละนัดเหมือนกันลักษณะการยิงโดยการเรียงจำลองการเรียงตรงต่อเป้าหมายเหมือนกันนะครับน้ำหนักเครื่องยิง 176.2 กิโลกรัมเยอะไหมเยอะนะหนักหูเป็น100กิโลเลยนะครับข้อสาร1กระสอบอ่ะครับมาดูอัตราการยิงนะครับต่อเนื่อง5นัดต่อนาทีอัตราการยิงสูงสุด10นัดต่อนาทีเหมือนกันถ้าเรายิงด้วยอัตราการยิงเร็วสูงสุดนานเกิน1นาทีก็จะทำให้แก๊สรั่วออกทางเครื่องปิดท้ายเหมือนกันเลยใช่ไหมครับตั้งแต่คอ60คอ81คอ120เหมือนกันเลยข้อเสียนะครับถ้าเรายิงโดยไม่พักนะครับเอามาดูลูกระเบิดยิงนะครับก็มีลูกระเบิดยิงสังหารลูกระเบิดฟอสฟอรัสลูกระเบิดควันลูกระเบิดส่องแสงนะครับเหมือนกันเลยระยะยิงก็ขึ้นอยู่กับชนิดของลูกระเบิดยิงแต่ละชนิดนะครับระยะยิงไกลสุดนะครับ 6,500 เมตรใกล้สุด75เมตรครับในการฝึกอันนี้คือชนิดของลูกระเบิดนะครับสีเขียวสังหารนะครับแยกเป็นสีเทาก็เป็นอะไรควันใช่ไหมนะครับนี่สังหารชัด TNT นะครับอันนี้เป็นหัวนะครับอันนี้หัวลูกระเบิดนะครับก็จะมีสลักอยู่ก่อนยิงเราต้องถอดออกแล้วก็จะเป็นหางนำทิศนะครับเพื่อรักษาทิศทางขณะทำการยิงลูกระเบิดไปแล้วต่อเป้าหมายนั่นเองนะครับมาดูอาวุธจำกายวิจุดอาวุธประจำหน่วยต่อไปนะครับปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด106มิลลิเมตรนะครับหรือ M40A2 นั่นเองนะครับจัดอยู่ในกองร้อยกองคับการกรมทหารราบหรือกองร้อยกองคับการกองพลหรือกองร้อยกองบัญชาการกองพลนะครับหรืออยู่ในกองร้อยสนับสนุนการรบของกองพันทหารราบด้วยนะครับอาวุธประเภทนี้นะครับเคลื่อนที่โดยการบรรทุกวนรถ1ตุนซีตันหรือ M852 นะครับจัดเป็นอาวุธต่อสู้รถถังจัดเป็นอาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลางนะครับความมุ่งหมายในการใช้ทางยุทธวิธีมีสองประการคืออะไรภารกิจหลักต่อสู้รถถังนะครับภารกิจรองสังหารบุคคลและทำลายได้ด้วยนะครับทำลายอะไรบังเกอร์ข้าศึกแข็งแรงทำลายบุคคลเป็นกลุ่มก้อนนะฮะหรือหลักๆคืออะไรรถถังนะครับยิงปั๊บเคลื่อนที่หนีนะครับนี่คือลักษณะของปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังนะครับจัดเป็นอาวุธประจำหน่วยระดับกองพันทหารราบนะครับกว้างฝั่งลำกล้อง106มิลลิเมตรลักษณะโดยทั่วไปเป็นอาวุธต่อสู้รถถังและสังหารบุคคลการบรรจุกระสุนบรรจุด้วยมือทางท้ายลำกล้องทีละนัดคือทางท้ายลำเพิงนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปตอนต้นชั่วโมงน้ำหนักตั้งยิง210กิโลกรัมโหเยอะนะครับยกไม่ไหวนะครับกระสุนมีอยู่1กระสุนระเบิดแรงสูงต่อสู้รถถัง2กระสุนพลาสติก2วิถี3กระสุนสังหาร2วิถีนะครับนี่คือชนิดของกระสุนนะครับจะลักษณะยาวนะครับเราสังเกตสีเขียวแล้วกันนะครับเป็นกระสุนสังหารอะไรกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังแรงสูงนะครับมาดูระยะยิงของเครื่องยิงลูกระเบิดไปจุดปืนไร้แรงสะท้อนหลังขนาด106มิลลิเมตรนะครับหรือปลส106นะครับระยะยิงไกลสุด 7,700 เมตรวางผล 1,100 เมตรนะครับอายุการใช้งานนี่เห็นไหมตัวปืนใช้ทำการยิง 5,000 นัดเราต้องเปลี่ยนนะครับลำกล้องแหวนจัดแก๊ส 2,500 นัดเราต้องเปลี่ยนแหวนปรับแก๊สเมื่อครบ500นัดที่ยิงไปเราต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานนะครับนี่คือจะต้องบังคับเลยนะครับนี่คือรูปร่างของอะไรนี่คือลำกล้องของปลส.ใช่ไหมครับปืนแรงสะท้อนหลังอันนี้เป็นลำกล้องของอะไรปืนชี้เป้าเมื่อเราจะทำการยิงปลส.เราต้องทำการยิงปืนชี้เป้าไปยังเป้าหมายก่อนนะครับจะมีกระสุนปืนชี้เป้าอยู่เป็นฟันสีขาวว่าเรายิงไปโดนเป้าหมายไหมถ้าโดนเป้าหมายปั๊บเราก็จะกดปลส.ตามไปตุ้มเข้าใจไหมครับโดยการยิงปลส.เอ้ยโดยการยิงปืนชี้เป้าไปยังเป้าหมายก่อนเพื่อให้ทราบบนที่ตั้งเมื่อทราบบนที่ตั้งที่นั้นที่ถูกแน่นอนแล้วก็จะยิงปืนปลส.ตามไปตุ้มเข้าไปนะครับเดี๋ยวรูปภาพเรียนก็จะดูต่อไปนั่นเองเนี่ยเป็นปืนชี้เป้า M84 นะครับปืนชี้เป้า M84 ก็มีกระสุนอยู่เหมือนกันกระสุนขนาด .50 นิ้วนะ
ระยะยิงไกลสุด 3,100 เมตรชี้เป้าหมายแบบสวิถีเห็นไหมเป็นฝันนะครับ 1,500 เมตรเมื่อถูกเป้าหมายนะนะครับแล้วก็ทำการยิงปลอสอตามไปตั้มเข้าไปนะครับอันนี้คือลูกกระสุนนะครับเนี่ยดูรายการอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกล้องเล็งนะครับกล้องเล็งแบบข้อศอกนะครับเราคำมองนี้เราก็เจอเป้าหมายข้างหน้าอันนี้เป็นปุ่มลั่นไกนะครับเมื่อเราดึงออกก็จะเป็นการยิงปืนชี้เป้านะครับปั้งถ้าเรากดปุ่มลั่นไกไปก็จะเป็นการยิงปลอสอเข้าใจไหมครับนี่ยิงได้สองชนิดนะอันนี้เรียกว่าซองกระสุนปืนชี้เป้านะครับอันนี้เป็นคันอะไรคันปิดเปิดเครื่องปิดท้ายเพื่อบรรจุกระสุนเข้าไปทางทางเพลิงนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นกลวยเมื่อยิงไปว่าก็จะมีกลวยเพลิงหรือเปลวเพลิงนะครับทำมุมไม่เกิน60องศาถ้าใครไปอยู่บริเวณย่านนี้จะได้รับอันตรายถูกต้องไหมใบหน้าก็จะผิวหนังไหมอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเวลาเขายิงเราจะไปอยู่ใกล้นะครับตรงเอ็ดปลายลำกล้องตรงท้ายลำกล้องนะครับ

พิเศษนะครับอันนี้เราเรียกว่า RPG 7นะครับ RPG 7นะครับอันนี้ก็เป็นหัวกระสุนนะครับมีลักษณะคล้ายเหมือนหัวปีใช่ไหมครับนะครับหัวปีที่เราเรียกว่าหัวปีนะครับก็จะมีกล้องเล็งนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์หน้ากล้องเล็งอันนี้เป็นไกนะครับไกนะครับเวลาเรายิงเราก็จะจับมือควยกันพันตัวลำกล้องพาดที่บ่านะครับมือจะควยกันแบบนี้นะครับเรายิงปืนนะครับกระสุนบรรจุที่ปากลำกล้องนะครับมาดูการผลิตในประเทศสหภาพโซเวียตนะครับเมื่อปี2504หรือคริสต์ศักราช1961นะครับการทำงานนะครับด้วยการขึ้นนกลั่นไกมีเครื่องนิรภัยนะครับการบรรจุด้วยมือทางปากลำกล้องการยิงทีนัดนะครับอาวิจีเจ็ดนี้นะครับทำการยิงทีนัดนะครับด้วยการพาดบ่าเห็นไหมอัตราการยิงสูงสุด 4-6 นัดต่อนาทีคมเร็วปากลำกล้อง120เมตรต่อวินาทีนะครับเจาะเกาะได้ด้วยนะครับเจาะรถถังเจาะเหล็กนะครับได้สาย3ถึงสาย 5.5 ซมนะความลึกนะครับสามารถเจาะเหล็กได้นะครับอันตรายท้ายเครื่องยิงนะครับทำมุม45องศานะครับในระยะ30เมตรนะครับนักเรียนอย่าเข้าไปใกล้นะครับเมื่อทำการยิงมาดูประเภทนะครับจะเป็นประเภทอาวุธเสริมในระดับหมวดเป็นเล็กอยู่ในอัตราการจัดของกองครับการหมวดนะครับในตำแหน่งพลยิงเครื่องยิงจรวดตัวถังหรือเราเรียกว่าพลยิงคอจอตอถอใช่ไหมครับกว้างปากลำกล้อง40เมตร40มิลลิเมตรนะครับหัวจรวดขนาด85มิลลิเมตรนะครับลักษณะโดยทั่วไปเป็นอาวุธต่อสู้ถังด้วยเหมือนกับปลสอนะครับทำลายที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงสังหารบุคคลเป็นกลุ่มก้อนนี่คือภารกิจของเขานะครับลักษณะการยิงทีนัดนะครับโดยวิธีการพาดบ่านะครับการบรรจุกระสุนบรรจุทางปากลำกล้องด้วยมือน้ำหนักพร้อมยิง 7.8 กิโลกรัมนะครับอัตราการยิง 4-6 นัดต่อนาทีนะครับนี่คืออัตราการยิงของ RPG 7นั่นเองมาดูระยะยิงของ RPG 7หรือที่เราเรียกว่าเครื่องยิงจรวดขนาด40มิลลิเมตรนะครับระยะยิงไกลสุด 1,500 เมตรหวังผล500เมตรนะครับขีดความสามารถเจาะเกาะเหล็กกล้าหนาสาย3ถึงสาย 3.5 มิลลิเมตรได้นะครับเจาะรถถังได้ไหมได้นะครับถ้ายิงด้านข้างนะต้องดูลักษณะของรถถังด้วยนะครับด้านข้างชันไหมเราจะยิงตรงไหนเขาก็มีหลักในการพิจารณานะครับอย่างนี้เราต้องไปเรียนในหลักการยิงRPGด้วยเหมือนกับการเราเรียนหลักการยิงของปลส.นะครับเหมือนกันมาดูพื้นที่อันตรายจากเปลวเพลิงท้ายเครื่องยิงเห็นไหมเป็นลูกกวยทำมุม80องศาเห็นไหมครับห่างท้ายเครื่องยิง30เมตรเนี่ยตรงนี้เราอย่าไปอยู่ใกล้นะครับเมื่อเขาทำการยิง RPG 7ไปยังที่หมายนั่นเองนะครับอย่าไปยืนอยู่ใกล้นะครับอาจจะรับอันตรายจากเปลวเพลิงนะครับอันนี้คือลักษณะของกระสุนนะครับที่เรานิยมเรียกกันว่าหัวปีใช่ไหมครับหัวปีนะครับมาดูอาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคืออะไรเครื่องฉีดไฟ M2A1 แบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มจะไม่มีใช้มาแล้วนะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นอาวุธที่ทำอันตรายแก่ฝ่ายตรงข้ามในลักษณะแบบทนทุกข์ทรมานนะครับไม่ได้ตายแบบเร่งด่วนนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเลิกใช้ไปนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็มีใช้อยู่นะอันนี้คือการยิงเครื่องฉีดไฟนะครับเข้าสู่บังเกอร์นะครับหรือด้านในที่เขาสึกเจาะเข้าไปข้างในนะครับพื้นดินนะครับในภูเขาเงี้ยนะครับเครื่องฉีดไฟ M2A1 จัดเป็นอาวุธประเภทเพื่อความมุ่งหมายพิเศษจัดอยู่ในอัตราการจัดของกองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบและกองร้อยอาวุธเบานะครับลักษณะโดยทั่วไปเป็นเครื่องฉีดไฟประจำกายใช้ในการทำลายขวัญเผาผลาญทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์กวาดล้างข้าศึกในที่กำบังเห็นไหมนี่คือลักษณะของมันนะครับเราไม่ต้องเข้าไปเราฉีดไฟเข้าไปนะครับข้าศึกซ่อนอยู่ข้างในนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ข้าศึกนั้นวิ่งออกมาข้างนอกนั่นเองนะครับน้ำหนักพร้อมยิง 3.5 กิโลกรัมนะครับการทำงานของเครื่องฉีดไฟมีอยู่3อย่างด้วยกันคืออะไรใช้น้ำมันใช้ไฟเครื่องบังคับลมใช่ไหมครับปั๊มลมนะครับเหมือนกับ
รถดับเพลิงอ่ะใช่ไหมเหมือนกันเลยคล้ายๆน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งออกมาจากคันฉีดนะครับจะพุ่งไปไกลเมื่อผสมกับเปลวเพลิงก็จะเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีความร้อนนี่คือคุณลักษณะของเขาการผสมนะครับเรียกว่าส่วนผสมนั่นเองมาดูอัตราการยิงนะครับเชื้อเพลิงยิงติดต่อกันได้นาน 6-9 วินาทีนะครับยิงเป็นชุดสั้นๆได้ 4-5 ชุดนะครับชนวน1อันมีคันเพลิง5อันนะครับชนวนแต่ละอันลุกเป็นไฟนาน 6-12 นาทีประมาณนี้นะครับไม่เกิน12นาทีมาดูระยะยิงเชื้อเพลิงใสยิงไกลสุดเท่าไหร่ 20-25 เมตรนะครับเชื้อเพลิงข้นยิงไกลสุด 40-50 เมตรระยะหวังผล10-30 เมตรใกล้ไหมใกล้นะครับบางผลมาดูระยะห้ามยิงเป้าหมายที่เป็นผนังนะครับกำแพงตั้งฉากกับคุณยิงยิงไปแล้วจะอาการสะท้อนกลับมาหาคุณยิงนะครับหรือทหารฝ่ายเดียวกันนะครับระยะใกล้กว่า 7-10 เมตรเนี่ยครับหรือเป้าหมายที่เป็นช่องเล็กๆนะครับในมูลดินหน้าหลุมปืนไม่ควรเข้าไปใกล้กว่า5เมตรนะครับอันนี้คือข้อห้ามของเขานะครับของเครื่องฉีดไฟนะครับมาดูอาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษรูดระเบิดกว้างนะครับที่เราพบเห็นกันใช่ไหมนะครับว่าตรงนั้นโดนระเบิดมีการคว้างระเบิดเห็นไหมเป็นอาวุธในระยะรัศมีสั้นๆระยะใกล้นะครับรูดระเบิดกว้างจะเป็นอาวุธประเภทเพื่อความมุ่งหมายพิเศษนะครับลักษณะทั่วไปเป็นอาวุธระยะสั้นเห็นไหมรัศมีสังหารชะกันช่วยเพิ่มอำนาจการลบให้กับทหารราบในระยะประชิดนะครับระยะประชิดนะครับระยะใกล้ตัวนั่นเองสามารถใช้กว้างหรือโยนด้วยมือได้นะครับใช้กว้างไปปึ๊กหรือโยนได้นะครับในระยะแต่ต้องดูระยะความปลอดภัยของเราด้วยนะนะครับไม่ใช่โยนอย่างเดียวนะครับฆ่าศึกตายเราตายด้วยไม่ใช่นะครับเราต้องพิจารณาด้วยนะครับมาดูประโยชน์ประโยชน์ของเขาคืออะไรอ่ะเพื่อใช้สังหารทำลายเผาผลาญทำสัญญาณฉากควันรบกวนและให้และทำกับระเบิดนะครับลูกระเบิดก็มีสโมกใช่ไหมลูกระเบิดควันลูกระเบิดสังหาร TNT มันก็มีด้วยนะครับส่วนประกอบคืออะไรประกอบด้วยเครื่องชนวนตัวลูกระเบิดวัตถุที่บรรจุภายในคืออะไรดินระเบิดหรือสารเคมีใช่ไหมครับไอ้เครื่องชนวนก็จะมีอะไรหลอดกระทบแตกใช่ไหมครับหลอดดินระเบิดแล้วหลอดขยายการระเบิดใช่ไหมครับตัวลูกระเบิดก็คือเปลือกมันนั่นแหละเปลือกที่มันอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับนี่คือลักษณะของเราอันนี้คือภาพเต็มนะเรามองไม่เห็นอันนี้คือภาพในอันนี้ก็เรียกว่าสลักเครื่องนิรภัยนะครับหรือกระเดื่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรสลักและกระเดื่องนิรภัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหนบและเก็บแช่งชนวนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยจุดๆเนี้ยเป็นขีดๆเนี้ยเรียกว่าหลอดจอกทบแตกนะครับอันนี้ก็เป็นหลอดอะไรเลยหลอดดินระเบิดเนี่ยอันนี้เป็นหลอดขยายการระเบิดนะครับอันนี้ก็เป็นดินระเบิดนะครับ TNT หรือวัตถุสารเคมีนะครับเมื่อเราดึงสลักออกกระเดื่องนี้ก็จะไปกระทบทำให้เข็มแทงจำนวนนั้นไปตีเข้ากับจอกทบแตกไอ้หลอดทบแตกเกิดการทำงานขึ้นมาเข้าใจไหมครับแต่เราดึงสลักปั๊บเราต้องกำสลักนี้ให้แน่นด้วยนะเข้าใจไหมกำอย่างเงี้ยอยู่ในอุ้งมือกำบีบไว้นะครับเมื่อเราโยนไปเราถึงจะปล่อยไปพร้อมกับมือเข้าใจไหมไม่ใช่ปล่อยแล้วกำไปด้วยนะระเบิดคามือเลยนะครับมันถ่วงเวลาได้ประมาณเท่าไหร่5วินาทีนะครับ1มือ1 1มือ2 1มือ3 1มือ4ตูมแค่นั้นนะมาดูลูกระเบิดกว้าง M26A1 สังหารน้ำหนัก21ออนตัวระเบิดทำด้วยขดลวดนะครับหุ้มด้วยอลูมิเนียมแผ่นบางนะครับถ่วงเวลา 4-5 วินาทีรัศมีสกันก็คือรัศมีระเบิดนะครับ15เมตรนะครับรูปร่างมันก็เป็นลูกเกี้ยงใช่ไหมครับมาดู MK2 นะครับน้ำหนัก21ออนทำด้วยเหล็กหล่อเป็นบั้งบั้งบั้งมี40บั้งเรียกเขาเรียกบั้งบั้งเข้าใจไหมครับเปลือกมันเป็นบั้งเห็นไหมเป็นร่องนะครับเหมือนอะไรไม่นาใช่ไหมถูกเวลาประมาณ 4-5 วินาทีรัศมีระเบิดตะกัน10เมตรเห็นไหม10เมตรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าห่วงสลักนิรภัยเมื่อเราดึงห่วงสลักนิรภัยออกปั๊บถ้าเราไม่กำไอ้ก้านกระเดื่องนิรภัยระเบิดเลยไหมระเบิดสิเพราะมันจะไปตีที่เข็มแทงชนวนและแหนบใช่ไหมครับแหนบก็จะไปที่หลอดกระทบแตกใช่ไหมหลอดกระทบแตกก็จะไปสู่อะไรหลอดขยายไอ้หลอดดินระเบิดก็ไปที่หลอดขยายการระเบิดตูมเข้าใจไหมครับโอเคไหม
เอามาดูลูกระเบิดควันสี M18ใช้ทำสัญญาณทำฉากควันเป็นม่านนะจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีม่วงใช่ไหมสังเกตตรงนี้นะครับมีเหมือนกันแต่นี่ไม่เป็นอันตรายนะไม่ตายนะโยนได้ข้างหน้าก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนัก17ออนซ์บรรจุสารควันผสมสีถ่วงเวลาประมาณ 1.2 ถึง 2 วินาทีนะครับแสดงควันนาน 50 ถึง 90 วินาทีนะครับเอามาดู M7A2 นะครับน้ำหนัก17ออนซ์ถ่วงเวลา 4-5 วินาทีนะครับมีผลต่อน้ำตานะครับสามารถพ่นแก๊สได้นาน 20-60 วินาทีนี่คือแก๊สมีผลต่อสายตานะครับคลื่นไส้อาเจียนนะครับแล้วไปดู MK3A นะครับบรรจุภายใน TNT นะครับอันนี้มีผลต่ออันตรายด้วยนะครับถ่วงเวลา 4-5 วินาทีเหมือนกันนะครับเสียงดังนะครับใช้ในอุโมงค์บังเกอร์นะครับทำลาย 10-15 เมตรนะครับเอามาดูเทอร์ไมท์นะครับ AN M14 นะครับน้ำหนักสาย2ออนให้ความร้อนสูงนะครับ400องศาฟาเรนไฮต์ครับร้อนละลายเหล็กหนาครึ่งนิ้วนะครับนี่ใช้กับในการทำลายเหล็กและบังเกอร์ที่เป็นเหล็กนะครับนะครับเท่าที่เราได้เรียนกันมานะครับตั้งแต่อาวุธประจำกายอาวุธประจำหน่วยอาวุธเพื่อความหมายพิเศษนะครับนักเรียนก็จะทราบถึงคุณลักษณะนะครับขีดความสามารถหลักการทำงานนะครับเครื่องนิรภัยหรือกลไกการทำงานกระสุนนะครับต่างๆมาแล้วนะครับว่าอาวุธชนิดนี้มีขีดความสามารถมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไรนะครับระยะยิงไกลใกล้อะไรอย่างเงี้ยก็จะศึกษามาแล้วนะครับนะครับอันนี้คืออาวุธประจำกายนะครับประจำหน่วยนะครับความหมายพิเศษนะครับเท่าที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับเมื่อตอนต้นนะครับต่อไปนี้นะครับก็จะให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับถามตอบนักเรียนนะครับตั้งแต่ต้นที่นักเรียนได้เรียนมาในชั่วโมงแรกจนถึงที่2ในท้ายชั่วโมงนี้ว่านักเรียนมีความเข้าใจไหมนะครับเรียนแล้วรู้เรื่องไหมอย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือรู้เรื่องเรียนแล้วไปได้ไหมพอเอาไปสอบหรือไปใช้ในสัปดาห์ที่11ไหมอย่างเงี้ยนะเพราะว่าปี2เรามีการฝึกในสัปดาห์ที่11ด้วยใช่ไหมครับทดสอบการประกอบด้วยนะครับด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้นักเรียนตอบอาจารย์ก็จะถามว่านักเรียนน่ะมีอยู่10ข้อในแบบทดสอบว่านักเรียนน่ะ

0: สามารถตอบได้ไหมนักเรียนเข้าใจไหมนะครับเป็นการประเมินภายหลังการเรียนนะครับปัญหาสอบก็มีอยู่10ข้อนะครับข้อหนึ่งนะครับอาจารย์จะถามว่าอาวุธทหารราบนะครับอาวุธทหารราบแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทนะครับอาวุธทหารราบตอนต้นเลยนะอาจารย์สอนมาแล้วตอนต้นนะครับลุกขึ้นตอบครับแล้วขอไมค์ด้วยขอนะครับให้นักเรียนตอบโดยการใช้นะครับการตอบนะครับให้นักเรียนลุกขึ้นตอบนะครับตอบแบบลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารนะครับให้เป็นรูปแบบของทหาร
1: ขออนุญาตตอบครับมี3ประเภทครับประเภทแรกคือประเภทประจำกายประเภทที่2คือประเภทจำหน่วยครับประเภทที่3คือประเภทมุ่งหมายพิเศษครับ
0: อ๋อครับถูกต้องครับอาวุธทหารราบมีอยู่3ประเภทนะครับประจำกายประจำหน่วยและอาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษนะครับมาดูข้อที่2ตัวอย่างของอาวุธประจำกายมีอะไรบ้างพอรู้ไหมครับเชิญครับมีอะไรบ้างครับมันมีภาพขึ้นอยู่นะครับตอนเริ่มต้นที่อาจารย์สอนไป
2: ปืนเล็กยาวแบบ11ครับ
0: โอเคใช่ครับใช่ใช่นะครับก็จะมีปืนเล็กยาวแบบ11ปืนเล็กยาว A16 A1 ปืนพกด้วยนะครับปืนพกด้วยแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลลิเมตรหรือ M2.3 นะครับอันนี้ก็จัดอยู่ในอาวุธประจำกายนะครับเอามาดูข้อที่3อาวุธประจำหน่วยทิศใดที่มีการยิงด้วยวิธีการเล็งจำลองทิศจำลองทิศอาวุธอะไรนะจำลองทิศอาวุธอะไรเดี๋ยวเล่าต่อครับอาวุธประจำหน่วยมีอะไรบ้างเครื่องยิงลูกระเบิดขนาดเท่าไหร
3: ่ขนาด60มิลลิเมตร
0: ฮะ
3: 60มิล
0: คือยิงลูกระเบิดขนาด60มิลลิเมตรโอเคครับถูกต้องครับนั่งครับก็จะมีเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิลลิเมตร81มิลลิเมตร120มิลลิเมตรนะครับมีอยู่3ชนิดนะครับเอาไปดูข้อที่4ระยะยิงหวังผลของปืนเล็กยาว11เท่าไหร่ครับหวังผลเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะโอเคขอบคุณมากครับถูกต้อง400เมตรครับชัดเจนมากมาดูข้อที่5ปืนกล M60 เป็นอาวุธจำหน่วยระดับอะไรครับปืนกล M60 เป็นอาวุธจำหน่วยระดับใดระดับหมวดปืนเล็กใช่ไหมครับโอเคครับถูกต้องครับมาดูข้อที่6ความกว้างปลำกล้องของปืนพกแบบ86เท่าไหร่ครับความกว้าง
4: 11มม45นิ้วคร
0: ับ นะครับ11มิลลิเมตรหรือจุด45นิ้วนะครับมาดูข้อที่7เครื่องยิงลูกระเบิด M203 เป็นอาวุธที่ประกอบติดอยู่กับอาวุธปืนชนิดอะไรชนิดอะไรปืนเล็กยาวอะไรเอาตอบเอาเรียนตอบครับ
5: ยาว M16A1 ค่ะ
0: ปืนเล็กยาว M16A1 โอเคครับถูกต้องครับติดอยู่กับปืนเล็กยาว M16A1 นะครับมาดูข้อที่8ปืนเล็กยาวชนิดใดที่สามารถยิงอัตโนมัติชุดละ3นัด1ครั้งนะครับยิงได้3นัด
6: ปืนเล็กยาว M16A2
0: M16A2 โอเคถูกต้องครับปืนเล็กยาว M16A2 นะครับดูครบ9ครับระยะยิงไกลสุดของปืนเล็กยาว M16A เท่าไรครับ
7: 2,000
0: เท่าไร
7: 253ครับ
0: 2,653 นักเรียนมีความเข้าใจนะครับตอบได้ชัดเจนเร็วเอามาดูข้อสุดท้ายในการประเมินนะครับหลังการเรียนนะครับอาวุธวิถีโค้งที่ใช้ประจำหน่วยในระดับกองร้อยอาวุธเบาคืออะไรระดับกองร้อยในวิถีโค้งนะคออะไรครับคออะไรครับ
7: คอ88ขนาด60มิลลิเมตร
0: นะครับคอแบบ88ขนาด60มิลลิเมตรหรือเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด88เครื่องยิงลูกระเบิดแบบ88ขนาด60มิลลิเมตรนะครับนักเรียนทุกคนเข้าใจนะครับกับผมนะครับพันโทพรหมนทกุลพินิจนะครับอาจารย์แผนกวิชาวุฒิศึกษากองการศึกษาโรงเรียนศึกษาดินแดนศูนย์การศึกษาวิชาทหารนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ทั้งชายและหญิงโรงเรียนมังกรกังวลและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับที่กำลังรับชมการสอนทางไกลอยู่ในขณะนี้นะครับทุกคนนะครับน้องๆ นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจนะครับสามารถตอบคำถามได้หลังก่อนการประเมินหลังการประเมินนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเราสามารถที่จะนำไปค้นคว้าในแหล่งความรู้ภายนอกจาก Google หรือ YouTube นะครับไปดูคลิปต่างๆได้นะครับเพื่อมาเพิ่มเติมศักยภาพหรือ

0: ความรู้ให้กับเรานั่นเองนะครับให้มีความรู้เพิ่มพูนกว้างขึ้นไปนะครับสุดท้ายผมขอขอบคุณนะครับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารทุกนายนะครับรวมทั้งผู้บันทึกภาพด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับขอจบการบรรยายครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับนั่งครับ

การรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน yeah. อื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพึ่งน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา

0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับกับครูปันรัตนภักดีนะครับสำหรับครั้งที่แล้วนะครับเราได้มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่ที่ร้อยละ70นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าผลงานเราจะไปที่ร้อยละเท่าไหร่จะถึงร้อยละ100เป็นผลงานเสร็จสมบูรณ์เลยไหมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคปฏิบัติ3นะครับซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยครั้งที่3แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครั้งนี้เราจะตั้งเป้าหมายจากเท่าไหร่ไปหาเท่าไหร่นะครับซึ่งครูอยากให้ทุกคนเนี่ยทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดนะครับเพราะว่าอีกครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยเราก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานชิ้นนี้แล้วนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้นะครับนักเรียนสามารถเข้าใจทฤษฎีการออกแบบตัวละครนะครับแล้วก็ถ่ายทอดลงมาในผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็เข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบตัวละครด้วยว่ามีกี่ขั้นตอนนะครับตอนนี้ตัวเองกำลังทำถึงขั้นตอนไหนอยู่นะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัวละครได้โดยให้โจทย์ว่าสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะต้องเลือกสัตว์มาอย่างน้อย3ชนิดนะครับแล้วก็รวมกันเป็นสัตว์ตัวเดียวสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ขึ้นมาโดยที่ไม่เคยซ้ำกับสัตว์ที่เคยมีอยู่ก่อนเลยนะครับและสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะคือเห็นความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของการออกแบบตัวละครซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาไปใช้ในอนาคตได้ด้วยเนาะในการอาจจะออกแบบตัวละครให้กับแบรนด์สินค้าหรืออะไรก็สามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็สามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับก็สามารถเอาแนวคิดในการผสมสัตว์นี่แหละไปปรับใช้ได้นะครับเวลาหนูไปออกแบบตัวละครให้กับแบรนด์หรือให้กับสินค้าต่างๆเนี่ยก็เอาเบื้องต้นพื้นฐานจากการใช้จินตนาการในส่วนนี้มาใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาสำรวจอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์ที่ใช้ยังเป็นเดิมนะครับก็คือเป็นสีโปสเตอร์นะครับแล้วก็ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการเอาวันนี้เห็นหลายๆคนก็เอามาแต่อยากให้ทำให้ทันตามเป้าหมายนะครับนักเรียนแล้วก็กระดานรองวาดผู้กัน3ขนาดวันนี้อาจจะต้องเริ่มใช้ผู้กันเบอร์เล็กๆแล้วเบอร์0เบอร์1เบอร์00นะครับเพราะว่าเราเริ่มเข้าสู่ส่วนของการเก็บรายละเอียดผลงานแล้วนะครับแล้วก็ผ้าสะอาดอันนี้เน้นย้ำอยากให้ทุกคนทำความสะอาดผู้กันบ่อยๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้สีเดิมก็อยากให้ล้างแล้วก็เช็ดบ่อยๆเพราะบางครั้งสีที่ไปสะสมอยู่ในตัวผู้กันเนี่ยจะทำให้ผู้กันแข็งเนาะแล้วก็ทำให้ความพลิ้วไหวหรือความอ่อนของตัวขนผู้กันเนี่ยน้อยลงไปด้วยก็อยากให้ล้างแล้วก็เช็ดทำความสะอาดบ่อยๆเพื่อที่ตัวสีเนี่ยจะได้พลิ้วไหวแล้วก็สามารถใช้เส้นของขนผู้กันเนี่ยในการวาดรูปได้อย่างอิสระมากขึ้นนะครับแล้วก็ในตัวเทปกระดาษกาวนะครับติดไว้จนกว่าผลงานจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ถึงจะค่อยแกะออกนะครับจานสีแล้วก็ภาชนะสำหรับล้างผู้กันอันนี้ก็มีปกติเหมือนที่เราเคยสร้างสรรค์ผลงานกันทุกครั้งอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับมาทำกิจกรรมลำดับขั้นตอนออกแบบตัวละครกันหน่อยลำดับขั้นตอนออกแบบตัวละครพอจะจำได้ไหมว่ามีกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนมีใครพอจะตอบได้เลยไหมว่า4ขั้นตอนมีอะไรบ้างมีไหมครับถ้าใครตอบได้ครูมีรางวัลให้เลยตอบได้แบบไม่ต้องเปิดกิจกรรมขึ้นมาเลยอ่ะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีครูมีขั้นตอนมาให้และให้หนูจัดลำดับกันใหม่นะครับมี4ขั้นตอนอย่างที่เพื่อนบอกนะครับตอนเนี้ยลำดับมันสลับกันอยู่มีใครพอจะตอบได้บ้างว่าที่ถูกต้องคืออะไรมีคนยกมือก่อนแล้วเชิญครับ
3: แนวคิดและเรื่องราวค่ะ
2: ครับแล้วไปต่อที
3: ่ร่างภาพด้วยรูปเรขาคณิต
2: ร่างภาพด้วยรูปเรขาคณิต
3: และลงสีตัวละครและพื้นหลังค
2: ่ะลงสีตัวละครและพื้นหลังนะครับและสุดท้ายคือ
3: เก็บรายละเอียด
2: การเก็บรายละเอียดขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนไม่เอ่ยที่เพื่อนตอบมาถูกต้องไหมถูกไหมครับ ถูกต้องนะครับ4ขั้นตอนของเรานะครับขั้นตอนแรกคือการกำหนดแนวคิดมาก่อนหลังจากนั้นก็เป็นการร่างภาพโดยขึ้นรูปด้วยรูปเรขาคณิตนะครับซึ่งเราผ่าน2ขั้นตอนนี้มาแล้วนะครับต่อมาคือการกำหนดอารมณ์แล้วก็เริ่มลงสีตัวละครที่เป็นสีพื้นฐานกับสีพื้นหลังนะครับและสุดท้ายคือการลงสีรายละเอียดคือการเก็บรายละเอียดซึ่งเป็นขั้นตอนที่เรากำลังทำกันอยู่ณตอนนี้วันนี้จะสร้างสรรค์ต่อจากเป้าหมายร้อยละ70ที่เราตั้งกันไว้จากคราวที่แล้วนะครับสำหรับการลำดับขั้นตอนนะครับทำเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยผลงานตัวเองมาถึงขั้นไหนแล้วแล้วคนที่ยังช้ากว่าเป้าหมายอยู่นะครับจะได้เร่งสปีดขึ้นเพื่อให้เร็วขึ้นแล้วก็ไปตามที่เป้าหมายที่ครูได้กำหนดไว้ในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับมาดูการสร้างสรรค์ผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการของเรานะครับขั้นตอนแรกคือการสร้างแนวคิดและเรื่องราวคราวนี้ตอนแรกเนี่ยเราได้กำหนดมาแล้วเนาะว่าเราจะให้ตัวละครของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบุคลิกเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงอาศัยอยู่ในที่ไหนแสดงว่าก่อนที่ทุกคนจะลงมือวาดขึ้นมาเนี่ยทุกคนมีภาพให้กับตัวละครของตัวเองในความคิดแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้หนูเขียนอันเนี้ยลงไปในแนวคิดด้านหลังด้วยแล้วก็เวลาที่หนูสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยก็ให้ย้อนกลับไปดูอันนี้แหละแล้วก็มาสร้างสรรค์ต่อบางคนตั้งคำถามกับครูว่าครูหนูจะวาดพื้นหลังยังไงดีหนูจะลงสีตรงนี้ดีก็ให้ย้อนกลับไปดูอันนี้ซึ่งเป็นความตั้งใจแรกที่เราได้ออกแบบกันไว้นะครับแล้วก็อยากให้ทำให้อยู่ภายใต้แนวคิดนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเป็นแนวคิดที่เราได้ออกแบบไว้แล้วแล้วก็คิดไว้แล้วตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราได้แนวคิดแล้วเราก็จะมาร่างภาพด้วยรูปเรขาคณิตซึ่งเป็นวิธีการขึ้นรูปที่ง่ายที่สุดแล้วครูบอกเลยการมองทุกส่วนทุกอวัยวะทุกองค์ประกอบของร่างกายสัตว์ให้เป็นรูปเรขาคณิตแล้วร่างภาพขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เหมือนแล้วก็ใกล้เคียงกับสัดส่วนจริงของสัตว์มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาค่อยเก็บรายละเอียดเส้นให้ความเป็นรูปร่างเรขาคณิตรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยหายไปนะครับแล้วก็จะมาสู่การกำหนดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครแล้วก็ใส่สีพื้นฐานของตัวละครซึ่งตอนนี้เนี่ยใครที่ยังอยู่ขั้นตอนนี้หนูจะต้องเร่งมือแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ไปเก็บรายละเอียดพร้อมๆกับเพื่อนๆคนอื่นเพราะเราเหลือเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้อีกไม่เยอะแล้วนะครับจะต้องเร่งมือเร่งสปีดให้มากขึ้นแล้วซึ่งจากที่ดูในห้องต้นทางเนี่ยก็ยังมีหลายคนเลยที่ยังอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับต่อมาหลังจากผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเก็บรายละเอียดนั่นเองทั้งในส่วนของตัวละครแล้วก็ในส่วนของพื้นหลังนะครับอย่าลืมที่จะย้อนไปดูแนวคิดที่เราออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นด้วยว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันผิดเพี้ยนไปจากแนวคิดที่เราได้ตั้งไว้หรือออกแบบไว้หรือเปล่านะครับคราวนี้ สำหรับวันนี้นะครับเป้าหมายการทำงานของเราจะไปที่ร้อยละ90นะครับให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานไปที่ร้อยละ90แสดงว่าครั้งหน้าจะมีการสร้างสรรค์ผลงานต่ออีกเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการนำเสนอผลงานแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะครับเราจะสร้างสรรค์ผลงานต่อในส่วนของการลงสีแล้วก็เก็บรายละเอียดทั้งในตัวละครแล้วก็พื้นหลังนะครับจากร้อยละ70ที่เราตั้งกันไว้ครั้งที่แล้วให้ไปถึงร้อยละ90แสดงว่าครั้งหน้าผลงานนักเรียนมาเนี่ยจะต้องเกือบจะสมบูรณ์ 100% แล้วเนาะจะเหลืออีกแค่นิดเดียวสำหรับการมาเก็บแสงเก็บเงาหรือการตัดเส้นบางส่วนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะลงไปให้คำแนะนำเพื่อจะได้ผลงานที่สมบูรณ์มากที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงไหนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้มีสัตว์มาผสมเพิ่มเข้าไปได้ต่อยอดได้ใส่ผสมสัตว์เข้าไปหลากหลายชนิดมากขึ้นเดี๋ยวครูจะแนะนำไปครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานไปที่ร้อยละ90ได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับในกรณีที่บางคนเนี่ยมีความถนัดไม่เหมือนกับขั้นตอนที่ครูสอนไปนักเรียนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้นะครับผลงานของเพื่อนเนี่ยเลือกจะใช้วิธีการที่ทำพื้นหลังก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมาเก็บรายละเอียดของตัวละครทีหลังนักเรียนสามารถใช้วิธีการนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือลงพื้นหลังให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยไปลงสีในส่วนของตัวละครเพื่อที่จะให้ตัวละครเนี่ยไปทับพื้นหลังเอาทีหลังอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะครับมันไม่มีวิธีการที่ตายตัวนะครับถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนจากวิธีการที่ครูสอนเนี่ยไปเป็นวิธีการที่ตัวเองถนัดหรือไปเป็นตามความชอบหรือเทคนิคที่ตัวเองเคยเรียนรู้มาเนี่ยก็สามารถปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากนะครับในเรื่องของการเปิดขวดสีทิ้งไว้ถ้าสีเราค่อนข้างเหลวนะครับนักเรียนสามารถเปิดขวดสีทิ้งไว้ได้เพื่อให้ตัวน้ำที่อยู่ในสีเนี่ยระเหยออกจะได้ความเข้มข้นของสีที่เราต้องการนะครับส่วนสีของใครอยู่แล้วครูอยากแนะนำว่าเปิดใช้แล้วให้ปิดทันทีนะครับเพื่อตัวสีเนี่ยจะไม่ได้หนืดขึ้นไปกว่าเดิมแต่ถ้าสีหนืดไปแล้วสามารถแก้ไขได้อีกเหมือนกันก็คือการเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขย่านั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการที่อยากจะแนะนำรวมถึงอันนี้ด้วยที่เพื่อนต้นทางเนี่ยได้ทำไว้นะครับเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันปรับให้เข้ากับความสามารถหรือความถนัดของตัวเองได้ครับ

นักเรียนปลายทางครับอันนี้คืออีกหนึ่งผลงานนะครับที่เพื่อนเนี่ยมีวิธีการแก้ไขงานก็คือเข้าลงสีในส่วนของใบหน้าไปนะครับคราวนี้ไม่เป็นไปตามความต้องการของเขาเขาก็เลยแก้ไขโดยการลงสีเนี่ยทับเข้าไปนะครับพอลงสีทับเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถแก้ไขได้เลยโดยการที่ปล่อยให้สีแห้งก่อนหลังจากนั้นหนูก็สามารถลงสีเนี่ยทับเข้าไปได้นะครับอันนี้อีกอย่างนึงที่อยากให้ดูในผลงานชิ้นนี้นะครับก็คือตัวอย่างงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดได้ดีครูอยากให้ทุกคนเนี่ยมีการเก็บรายละเอียดผลงานประมาณชิ้นนี้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เพื่อนจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะมีในส่วนของปีกนะครับที่จะลงรายละเอียดอีกให้เป็นขนนกนะครับแล้วก็มีในส่วนของผ้าถุงที่เพื่อนวาดเป็นคนเนี่ยก็จะมีการใส่รายละเอียดของผ้าถุงอีกเพราะฉะนั้นอยากให้ผลงานของทุกคนนะครับมีการเก็บรายละเอียดในตัวผลงานประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถนำวิธีการแก้ไขก็คือถ้าสมมติว่าในตัวใบหน้าหรือว่าส่วนไหนของเราที่มันจะต้องแก้ไขเนี่ยก็ให้ลงสีทับไปได้โดยให้ลงสีโดยรวมของบริเวณนั้นเนี่ยไปก่อนพอแห้งสนิทแล้วค่อยลงสีที่เราต้องการนะครับหรือว่าถ้าลงไปแล้วมันมีการดึงสีเดิมที่อยู่ข้างล่างที่เราทับไว้เนี่ยขึ้นมาก็รอให้แห้งสนิทก่อนอีกเหมือนกันหลังจากนั้นเมื่อแห้งสนิทแล้วค่อยลงทับนะครับการที่หนูย้ำไปเรื่อยๆโดยที่สีเขายังไม่แห้งเนี่ยมันจะยิ่งดึงสีเดิมที่อยู่ข้างใต้ขึ้นมาความชื้นเยอะยิ่งดึงสีข้างล่างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหนูรอให้แห้งสนิทก่อนแล้วค่อยลงทับจะดีกว่านะครับ

ักเรียนครับถ้าย้อนกลับไปที่การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่แล้วที่เราสร้างสรรค์ในผลงานลายเส้นสร้างศิลป์เนี่ยจะมีในส่วนที่ครูเคยแนะนำเราว่าการจุ่มสีแล้ววางผู้กันให้แบนแล้วค่อยตัดเส้นหรือว่าเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆเนี่ยจะทำให้ได้เรียบเนียนมากขึ้นนักเรียนสามารถไปเอาวิธีการเหล่านั้นเนี่ยมาปรับใช้ได้นะครับจริงๆแล้วในงานชิ้นที่แล้วเนี่ยเป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนปูพื้นฐานในเรื่องอะไรบ้างการใช้ผู้กันก็คือการใช้ผู้กันขนาดต่างๆเบอร์ต่างๆนะคะตั้งแต่แบบที่เราลงสีในแต่ละช่องที่ครูสอนว่านักเรียนจุ่มสีมาแล้วผู้กันให้แบนแล้วลากยังครับอันนี้คือเทคนิคที่ครูให้ฝึกตั้งแต่งานชิ้นแรกรวมไปถึงการตัดเส้นโดยใช้ผู้กันเบอร์เล็กๆด้วยนะครับต่อมาคือทักษะที่ได้เรียนไปในเรื่องของการผสมสีหลายๆเฉดและเอามาปรับใช้ในการระบายแต่กระจกแต่ละช่องเนี่ยจริงๆทักษะเหล่านั้นเนี่ยเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนเอามาใช้ต่อในงานชิ้นนี้เพราะฉะนั้นในงานชิ้นนี้เนี่ยการใช้ผู้กันแบบเดิมยังคงใช้ได้นะครับรวมถึงการผสมสีอย่างเช่นหนูมีต้นไม้หนูผสมสีใบไม้เลย3เฉด4เฉด5เฉดแล้วเอามาลงเพื่อให้เห็นแสงเงาเนี่ยทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เอาเทคนิคแล้วก็วิธีการสร้างงานจากครั้งที่แล้วนะครับคำแนะนำของเพื่อนจากการนำเสนอผลงานในครั้งที่แล้วอยากให้เอามาปรับใช้กับงานชิ้นนี้เพราะงานชิ้นนี้เนี่ยใช้วิธีการเหมือนครั้งที่แล้วหมดเลยแต่จะเป็นงานที่ไม่ได้แบ่งเป็นช่องกระจกเท่านั้นเองการใช้สีที่หลากหลายเฉดหลากหลายโทนมากขึ้นนะครับก็จะทำให้งานของหนูเนี่ยมีมิติและเห็นความลึกตื้นหนาบางในตัวผลงานมากขึ้นเช่นกันด้วยเพราะฉะนั้นลองทบทวนซิว่าครั้งที่แล้วงานชิ้นที่แล้วเนี่ยใช้เทคนิคอะไรไปบ้างและเอามาปรับใช้กับงานชิ้นนี้ครับ

ักเรียนปลายทางครับอันนี้จานสีที่ถูกต้องนะครับต้นทางดูไว้ด้วยนะอันนี้คือจานสีที่ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนสังเกตมันจะคล้ายกับงานชิ้นที่แล้วเลย1สีมีหลายเฉดมากชิ้นนี้มีมากกว่า3เฉดด้วยนะครับครูอยากให้งานของทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีสีหลายเฉดเพราะว่าส่วนที่หนูไปลงอันเนี้ยในส่วนของเพื่อนนะครับก็จะเป็นภาพกบของเขาเนี่ยก็จะมีการใช้เฉดสีที่หลากหลายแบบนี้ก็จะทำให้ตัวกบของเขาเนี่ยมีน้ำหนักอ่อนแก่ในงานเนี่ยเยอะมากกบเขาก็จะไม่ดูเป็นกบแบนๆนะครับก็จะดูมีมิติเห็นความอ้วนเห็นกล้ามเนื้อของตัวกบเพราะฉะนั้นนี่คือเฉดสีในจานสีที่ถูกต้องนะครับดูจากจานสีได้เลยถ้าจานสีเรามีเฉดสีที่หลากหลายแบบนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วสามารถใช้ได้ครับ

0: นักเรียนครับผลงานครั้งนี้นะเป้าหมายเราอยู่ที่ร้อยละ90แสดงว่ารายละเอียดในตัวผลงานเนี่ยต้องเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็จะต้องเกือบจะสมบูรณ์แล้วแต่ที่ครูสังเกตเห็นในห้องต้นทางตอนนี้ผลงานของหลายๆคนยังขาดมิติคือขาดแสงเงาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ลองกลับไปหาภาพตัวอย่างดูก็ได้ว่าในส่วนของปีกนกมันควรจะเป็นยังไงในส่วนของลำตัวช้างมันควรจะเป็นยังไงในส่วนของขนสัตว์ที่มันเกิดขึ้นที่เป็นรายละเอียดพื้นผิวในตัวสัตว์เนี่ยเป็นยังไงอยากให้ลองกลับไปดูรายละเอียดเหล่านี้แล้วก็เก็บในตัวผลงานของเราเนี่ยให้ได้ใกล้เคียงกับต้นตัวต้นแบบหรือภาพตัวอย่างที่เราไปหามาดูเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้งานของทุกคนเนี่ยยังค่อนข้างดูเป็นงานแบบ2มิติเนาะยังขาดความลึกตื้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ไปเก็บรายละเอียดให้ดีเพิ่มน้ำหนักสีเข้มแล้วก็เพิ่มน้ำหนักของแสงให้เยอะให้เห็นความแตกต่างกันชัดเจนขึ้นผลงานของเราก็จะมีมิติที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะมีใครมีคำถามหรือเจออุปสรรคอะไรในการทำงานอยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆไหมครับมีไหมเอ่ยใครเจออุปสรรคอะไรในการทำงานบ้างที่อยากจะแบ่งปันอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือว่าเจออุปสรรคไหนที่ยังหาแนวทางแก้ไขไม่ได้มีไหมครับมีไหมถ้าใครมีสามารถยกมือได้เลยมีไหมเอ่ยหนูมีไหมลูกมีแต่แก้ปัญหาได้ได้เชิญครับเชิญเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนเจอปัญหาอะไรในการทำงานและวิธีการแก้ปัญหาที่เพื่อนเลือกไปเลือกวิธีไหนนะครับ
1: ตอนแรกภาพตัวละครมีความเรียบค่ะไม่มีอะไรทำให้ดูโดดเด่นแล้วก็เลยรู้สึกว่าจืดชืดก็เลยได้ถามครูค่ะแล้วก็รู้สึกว่าครูก็ได้บอกมาว่าให้ทำขนเพิ่มค่ะให้มีเท็กเจอร์ค่ะ
0: โอเค

0: รบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้คืออย่างที่บอกเลยก็เห็นจากของเพื่อนนี่แหละแล้วก็เห็นของคนอื่นหลายๆคนด้วยก็คือในตัวละครของเขาเนี่ยเขาระบายแบบเรียบนะครับซึ่งสภาพจริงของสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเขามีขนทั้งลำตัวมีลักษณะขนแบบเหมือนหมีอย่างเงี้ยที่มีขนทั้งลำตัวพอเราระบายแบบเรียบเนี่ยธรรมชาติพื้นผิวของขนนุ่มๆเนี่ยมันก็หายไปนะครับก็เลยอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยไปสำรวจดูว่าถ้าในส่วนตัวสัตว์ของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นขนเราทำขนในตัวสัตว์เราได้ไหมถ้ายังดูไม่ใกล้เคียงอยากให้ทำให้ใกล้เคียงสมมุติว่าของคนที่เป็นขนนกหรือเป็นขนไก่หรือเป็นสัตว์ปีกเนี่ยลองไปดูว่าเราลงสีขนของเขาได้ใกล้เคียงกับตัวจริงไหมนะครับแล้วก็อยากให้ไปเก็บรายละเอียดเหล่านี้เพื่อที่ตัวละครของเราจะสื่อสารได้ชัดเจนขึ้นงานชิ้นนี้เนี่ยคือการออกแบบถ่ายทอดบุคลิกของตัวละครนะครับจะต้องถ่ายทอดบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆจะค่อนข้างสมจริงนะครับอยากให้ลองไปปรับกันดูสำหรับครั้งหน้านะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็จะมาสร้างสรรค์ผลงานกันต่อแต่จะเหลือแค่ 10% หรือร้อยละ10เท่านั้นนะครับเพื่อไปเป้าหมายร้อยละ100ให้ได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ซึ่งในครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคปฏิบัติครั้งที่4นะครับครั้งหน้านะครับภาคปฏิบัติครั้งที่4แสดงว่าใกล้เป้าหมายแล้วนะครับไปหาเป้าหมายร้อยละ100ซึ่งสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในครั้งหน้านะครับก็คือใบงานเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการครั้งที่4ที่ไปยังเป้าหมายร้อยละ100เนาะแล้วก็มีสื่อสำหรับครูด้วยนะครับที่คุณครูปลายทางจะต้องจัดเตรียมให้กับนักเรียนสื่อสำหรับครูเรื่องเส้นศีลแดนดินหิมพานต์ครั้งหน้าขอเกริ่นก่อนว่าในเรื่องเส้นศีลแดนดินหิมพานต์เนี่ยจะเป็นกิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มทั้งกลุ่มจะต้องทำร่วมกันบอกไว้แค่นี้นะครับนักเรียนอาจจะเตรียมสีมาเพิ่มเติมอาจจะเตรียมดินสอยางลบมาเพิ่มเติมได้ครั้งหน้าเราจะมาทำกิจกรรมนี้กันก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อนะครับและอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งถัดไปเพื่อให้ได้เป้าหมายใหม่นะครับก็คืออุปกรณ์เหมือนเดิมเลยนะครับสีโปสเตอร์ผลงานสัตว์หิมพานต์ซึ่งในครั้งหน้าเนี่ยก็จะมาที่ร้อยละ90มาแล้วนะครับแล้วก็กระดานรองวาดผู้กันอยากให้เตรียมเบอร์เล็กๆมาด้วยนะครับผ้าสำหรับทำความสะอาดเทปกระดาษกาวสำหรับคนที่แกะออกเนาะถ้าหนูยังทำงานต่อก็จะต้องติดเข้าไปใหม่แล้วก็จานสีภาชนะสำหรับล้างแล้วก็ทำความสะอาดผู้กันนะครับก็ให้เตรียมมาด้วยเพื่อจะสร้างสรรค์งานต่อในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางก็ได้มีผลงานหลายๆชิ้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนปลายทางได้ก็อยากให้เอาไปปรับใช้นะครับรวมถึงเทคนิคต่างๆที่ครูได้แนะนำไปจากตัวอย่างผลงานนะครับของเพื่อนๆในห้องต้นทางเนี่ยก็อยากให้เอาไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาผลงานตัวเองตามคำแนะนำที่ครูให้ได้ให้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ผลงานสมบูรณ์ของเราเนี่ยจะได้สื่อสารออกมาเป็นสัตว์หิมพานต์ที่มีรูปแบบใหม่รวมถึงสื่อสารบุคลิกลักษณะของตัวละครได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีเพื่อนๆต้นทางก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนเสียงสัตว์ปริศนารอบบ้านคุณตาคุณยายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดกันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแทนไทยอยากออกไปเล่นสำรวจแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วไม่โทชอบที่นี่มากๆเลยมาทีไรได้เล่นสนุกสนุกทุกทีเลย
0: แต่เพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปสำรวจกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงช้างแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าช้าง
1: ขอตอบว่าคำนี้อ่านว่าช

0: ช้างส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าช่าง
1: ใช่แล้วเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
0: เอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงเป็ดแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าเป็ดกันนะ
1: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าเป็ดส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าเบ็ด
0: ถูกต้องทุกคนเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: เอ๊ะไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงหมูแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมู
0: ไม่โทรขอตอบคำนี้อ่านว่าหมูส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหนู
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมากเลยแต่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเรากลับเข้าบ้านกันเถอะ
0: ได้เอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงหมาแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมา
1: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าหมาส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหมา
0: ถูกต้องเก่งมากเราเข้าบ้านกันเถอะ
2: เป็นยังไงบ้างไปเดินเล่นรอบๆบ้านมา
1: สนุกมากเลยครับคุณตาได้เจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับ
0: มีทั้งช้างเป็ดหมูแล้วก็ได้เจอหมาด้วยครับ
2: ดีแล้วดีแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวด้วยกันนะ
0: ได้เลยครับ
3: เย
1: ้ตอนนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริม

วินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: เรื่องรามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
2: สมัยรัชกาลที่1
3: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
4: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
3: โอ้ยไอ้แกะเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
4: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหานชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
3: ข้าไม่เล่นกับเอ็งแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
3: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
4: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
4: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
5: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
4: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
5: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
4: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
4: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นแล้วว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยาราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยาราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยาราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้
2: อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
3: พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: สาครก็ขี่ม้าในนังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะในเรื่องผ้าน่ารู้วัสดุอุปกรณ์งานผ้าค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันผ้าหน้ารู้วัสดุอุปกรณ์งานผ้านะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนน่าจะเคยเรียนพื้นฐานเบื้องต้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับงานผ้าหรือเกี่ยวกับผ้าไหนใครเคยเรียนมาแล้วบ้างยกมืออ๋อมีเยอะนะคะหลายคนได้เรียนพื้นฐานมาแล้วเกี่ยวกับผ้าแล้วก็เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในงานผ้าใช่ไหมลูกนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนเรื่องงานผ้าแต่งานผ้านี้เราไม่ได้นำไปใช้ในการตัดเย็บหรือซ่อมแซมแต่เราจะใช้ในเรื่องของการสร้างชิ้นงานเป็นงานประดิษฐ์นะคะดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้างข้อ1บอกชนิดของเส้นใยและประเภทของผ้าที่พบในท้องถิ่นข้อ2บอกวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์จากเศษผ้านะคะข้อ3วิเคราะห์คุณสมบัติความแตกต่างของเส้นใยแต่ละประเภทได้นะคะต่อไปข้อ4วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประดิษฐ์จากเศษผ้าได้ข้อ5เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์จากเศษผ้าได้เหมาะสมข้อ6เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นและนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างชิ้นงานเพื่อการดำรงชีวิตได้นะคะเรื่องผ้าและเส้นใยวันนี้คุณครูบอกเลยว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อใช้ในการซ่อมแซมแต่เราเรียนเพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงานนะคะสร้างชิ้นงานจากอะไรจากผ้านะคะหรือว่าประดิษฐ์ชิ้นงานจากผ้าหรือเศษผ้าที่เหลือใช้แล้วนะคะก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณครูมีตัวอย่างนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมที่กลุ่มของนักเรียนนะคะคุณครูมีตัวอย่างผ้าจากเส้นใยชนิดต่างๆนักเรียนทราบไหมว่าผ้าที่แต่ละกลุ่มได้รับนะคะเป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยอะไรใครพอจะตอบได้ลูกไหนลองตอบหน่อยลองเดาดูสิลูกค่ะฝ้ายไหนคะชูเสื้อขึ้นมาด้วยน่าจะเป็นใยอะไรลูกเส้นใยอะไรคะเมื่อกี้ลูกตอบแล้วตอบไหมใช่ไหมคะกลุ่ม1ตอบไหมกลุ่ม6ตอบอะไรลูกถุงเท้าผลิตจากเส้นใยไนลอนเหรอคะคิดว่าไนลอนใช่ไหมคะเดี๋ยวครูยังไม่เฉลยกลุ่มที่5ลูกน่าจะเป็นเส้นใยอะไรคะเดาได้ไหมเส้นอะไรคะเส้นไหมใยไหมใช่ไหมไม่แน่ใจว่าถูกไหมกลุ่ม4ลูกน่าจะเป็นผลิตจากเส้นใยอะไรคะกลุ่ม4ชูขึ้นมาหน่อยกลุ่ม4ชูขึ้นหน่อยลูกให้เพื่อนปลายทางได้ดูด้วยน่าจะเป็นเส้นใยอะไรคะเดาไม่ถูกกลุ่ม3ค่ะน่าจะเป็นเส้นใยอะไรลูกเส้นใยสังเคราะห์ไม่รู้ถูกไหมนะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่วางอยู่โต๊ะนักเรียนจะผลิตจากเส้นใยที่ต่างกันนะคะมาดูความหมายของผ้าก่อนความหมายของผ้าผ้าคืออะไรผ้าคือสิ่งที่ได้จากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วนำมาทำอะไรกันลูกพอได้มาเป็นเส้นใยจากธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์นำมาสารถักทอเป็นผืนผ้าพอได้เป็นผืนผ้าเสร็จแล้วทำไงลูกเขาจึงนำมาใช้ในการ ตัดเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้าต่างๆนะคะหรือของใช้ต่างๆนะคะของใช้ที่ทำจากผ้ามีเยอะไหมมีอะไรบ้างอะไรนะลูกกระเป๋าตุ๊กตาเสื้อ
1: กางเกง
0: รองเท้าถุงมือใช่ไหมลูกเห็นไหมเยอะแยะเลยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผ้านะคะต่อไปมาดูชนิดของเส้นใยที่นำมาทอเป็นผืนผ้าอ่ะทีนี้แหละเรามาร่วมกันเฉลยชนิดของเส้นใยที่นำมาทอเป็นผืนผ้ามี2ประเภทมีประเภทอะไรบ้าง
2: ใยธรรมชาติและใยไหลท
0: อผ้าที่ได้จากเส้นใยธรรมชาตินะคะผ้าที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติมีผ้าจากไหนบ้างนะได้จากพืชใช่ไหมลูกธรรมชาติไหมได้จากพืชได้จากอะไรอีกได้จากสัตว์ทีนี้ผ้าที่ได้จากพืชเช่น
2: ผ
0: ้
2: าฝ
0: ้
2: าย
0: ผ้าลินินผ้าไหมผ้าอะไรอีกคะผ้าใยสับปะรดนักเรียนเคยเห็นไหมผ้าใยสับปะรดไม่เคยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีผ้าใยสับปะรดอ่ะนี่ผลิตเป็นกระเป๋านะผลิตเป็นกระเป๋าอันนี้คือผ้าได้จากใยสับปะรดจากใบยาวๆลูกนะคะต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวแล้วก็นำเส้นใยมานะคะเดี๋ยวนักเรียนค่อยมาดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นกระเป๋าจากใยสับปะรดเช่นกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะคะใยสับปะรดมีเยอะในพื้นที่ท้องถิ่นบ้านเรานะคะต่อไปได้จากสัตว์เช่นผ้าไหมกลุ่มไหนนะเมื่อกี้ตอบผ้าไหมกลุ่มไหนคะกลุ่มที่1ชูเสื้อขึ้นมาอันนี้เสื้อตัวนี้นะคะผลิตจากผ้าไหมนะคะมีลักษณะเป็นยังไงลูกลองสัมผัสมีลักษณะเป็นยังไงสัมผัสแล้วชูด้านนู้นได้ลูกเพื่อนจะได้เห็นลักษณะคุณครูยังไม่เฉลยเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันนี่คือเสื้อผลิตจากผ้าไหมนะคะต่อไปผ้าฝ้ายคุณครูไม่รู้หรอกลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวให้นักเรียนหาคำตอบเองผ้าฝ้ายกลุ่มที่2ชูขึ้นมาลูกผ้าฝ้ายรู้ได้ยังไงว่าเป็นผ้าฝ้ายเขาจะมีอะไรคะที่ป้ายติดอยู่ที่เสื้อป้ายฉลากเขาจะมีบอกว่าผลิตจากเส้นใยอะไรนะคะ นักเรียนสัมผัสดูสิลักษณะของผ้าฝ้ายสัมผัสแล้วรู้สึกยังไงนุ่มใช่ไหมคะต่อไปผ้าลินินจะอยู่กลุ่ม5นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ลูกบอกลักษณะของเสื้อแต่ละตัวที่วางอยู่ที่โต๊ะนะคะว่ามีคุณลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้คือผ้าลินินนะลูกเป็นยังไงถ้าที่มองสัมผัสแล้วเป็นยังไงลูกให้สัมผัสเองว่าเป็นยังไงก่อนนะคะลูกสัมผัสแล้วเป็นยังไงบ้างอ ันนี้คือเส้นใยที่ได้จากใยธรรมชาตินะลูกใยจากธรรมชาติมีเส้นใยอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยหนึ่งผ้าไหม2ผ้าฝ้าย3ผ้าลินิน

0: ให้ทายว่าเป็นผ้าขนสัตว์ชนิดใดลูกคะเขาเรียกว่าผ้าขนเป็ดแต่ผลิตจากขนห่านนะคะใช่เขาเรียกว่าผ้าขนเป็ดแต่ว่าจากขนห่านซึ่งจะใช้ส่วนขนที่เป็นขนที่อยู่ช่วงลำคอซึ่งเป็นขนเล็กๆบางเบาแล้วก็นุ่มนะคะตัวนี้จะมีราคาสูงเหมาะสำหรับใช้ในการผลิตเป็นเสื้ออะไรคะเสื้อโค้ทหรือเสื้อกันหนาวนะคะลักษณะสัมผัสแล้วเป็นยังไงลูก
1: นุ่มลื่นแล้วก็รู้สึกไรเนื้อผ้าละเอียดค่ะ
0: นุ่มลื่นเนื้อผ้าละเอียดอบอุ่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะคุณสมบัติของผ้าขนสัตว์นะลูกเก่งมากค่ะมาดูต่อยังมีอีกนะคะเส้นใยสังเคราะห์อะไรคือเส้นใยสังเคราะห์ลูกเส้นใยสังเคราะห์คือเส้นใยที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเคมีนะคะแล้วผลิตเป็นผืนผ้าดูซิในห้องเรามีไหมวันนี้เส้นใยสังเคราะห์ดูแลรักษาง่ายไม่ยับยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีไม่ค่อยดูดซึมน้ำและไม่ระบายความร้อนเช่นผ้าใยสังเคราะห์เช่นมีชื่อว่าอะไรบ้างลูกโพลีเอสเตอร์ส่วนใหญ่จะนิยมผลิตเป็นเสื้อกีฬาหรือเสื้อที่สวมใส่ทั่วไปนะคะเพราะว่าคุณสมบัติเขาดูแลรักษาง่ายต่อไปผ้าไนลอนไนลอนส่วนใหญ่ใช้ทำผลิตเป็นถุงน่องนะคะถุงน่องสตรีหรือถุงเท้าอากลุ่มไหนกลุ่มไหนมีถุงเท้ากลุ่มที่6นะคะกลุ่มที่6ถุงเท้าผลิตจากเส้นใยอะไรลูกไนลอนซึ่งเป็นใยสังเคราะห์เก่งมากค่ะกลุ่ม6นะคะต่อไปผ้าสแปนดิกสแปนเด็กจะเป็นผ้าที่เหมาะสำหรับใช้ทำเสื้อชั้นในสตรีนะคะมีคุณสมบัติพิเศษมีความนุ่มยืดหยุ่นได้ดีนะคะส่วนของกลุ่มที่4คือผ้าอะไรลูกกลุ่มที่4เส้นใยสังเคราะห์ผ้ามีผ้าชื่อว่าเส้นใยโพลีเอสเตอร์ใช่ไหมคะเส้นใยโพลีเอสเตอร์เหมาะสำหรับในการผลิตหรือทำเป็นเสื้อกีฬานะคะฉะนั้นนักเรียนตอบคุณครูหน่อยว่าระหว่างเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติกับเส้นใยที่ได้จากการสังเคราะห์นักเรียนคิดว่าเส้นใย2ชนิดนี้ชนิดไหนที่จะมีราคาค่อนข้างสูงและก็แพง
2: เส้นใยธรรมชาติ
0: เส้นใยอะไรคะ
2: ธรรมชาติ
0: เส้นใยที่ได้จากธรรมชาตินะคะเพราะว่าต้องใช้เวลานานและก็หายากกว่าจะผลิตได้ต้องใช้เวลานะคะฉะนั้นเส้นใยสังเคราะห์ส่วนใหญ่เสื้อผ้าหรือของใช้ต่างๆจะมีราคาไม่แพงมากนะคะซึ่งกำลังของเราหาซื้อได้นะต่อไปมาดูตัวอย่างวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องผ้าเนี่ยนักเรียนต้องนำความรู้ในการที่จะเลือกผ้าหรือเศษผ้าหรือผ้าเหลือใช้นะคะนำมาใช้ในการทำอะไรลูกนำมาใช้ทำอะไรคะประดิษฐ์ในชั่วโมงหน้าเราจะประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้ากันนะคะไหนใครเคยประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าบ้างยกมือใครเคยทำมีไหมลูกไม่มีเลย

0: ไม่เคยทำเลยใครเคยซ่อมแซมเสื้อผ้าบ้างยกมือใครเคยซ่อมแซมเสื้อผ้าเองยกมือเก่งมากอันนี้เป็นวิชาหนึ่งที่ลูกสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็นำวิชาที่เราเคยเรียนมาใช้ในการสร้างชิ้นงานวันนี้คุณครูมีตัวอย่างดอกไม้จากเศษผ้านะคะดูสิทำไม่ยากเลยมีใครอยากทำเป็นบ้างนักเรียนคิดว่าดอกไม้นี้เราน่าจะใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรบ้างอะไรคะวัสดุแล้วเศษผ้าหรือผ้าเหลือใช้ใช่ไหมลูกอะไรอีกคะอะไรคะเข็มได้กรรไกรนะคะมีอะไรอีกนักเรียนปลายทางสามารถชมได้นะคะอันนี้ทำไม่ยากเลยนักเรียนปลายทางก็ทำได้ค่ะอะไรนะลูกก้านดอกไม้นะคะมีอะไรอีกคะไม่รู้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราได้ฝึกปฏิบัติกันแล้วสำหรับดอกไม้ในบนหน้าจอนี้ก็จะใช้ผ้าอีกแบบหนึ่งนะคะกับดอกไม้ที่ครูประดิษฐ์มาเนี่ยคุณครูก็ใช้เศษผ้ามีลักษณะเป็นลายไทยจะดูไทยๆนิดนึงนะคะเศษผ้าเหลือใช้แล้วก็นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้นะสวยงามประดับบ้านได้อันนี้ก็จะเป็นผ้าอีกแบบหนึ่งนะคะคำถามชวนคิดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษผ้านักเรียนคิดว่าควรมีอะไรบ้างเมื่อกี้นักเรียนก็ตอบคุณครูไปหลายคนแล้วขออีกทีมีอะไรบ้างลูกกรรไกรได้เข็มหมุดกระดุมเพื่อมาตกแต่งใช่ไหมลูกถ้าเป็นของครูก็ใช้กระดุมนะคะถ้านักเรียนจะออกแบบอย่างอื่นก็นักเรียนก็หาส่วนที่จะต้องตกแต่งมาคำถามที่สองนักเรียนเคยใช้งานวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือชนิดใดบ้างเข็มได้กรรไกรกระดุมที่เราเคยใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะเป็นพื้นฐานงานเย็บผ้าใช่ไหมลูกต่อไปมาดูเข็มมือเข็มมือมี2ประเภทนะคะตามลักษณะการใช้งานก็คือเข็มใช้สำหรับเนาผ้าจำได้อีกไหมเนาผ้าเป็นยังไงการเนาผ้าเป็นไงลูกการเย็บผ้าให้ติดกันชั่วคราวขึ้นลงใช่ไหมคะฝีเข็มเท่ากันหรือไม่เท่ากันมี2แบบเกาแล้วก็สำหรับการสอยก็จะมีความละเอียดและเล็กกว่านะคะเข็มที่นิยมใช้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์อะไรคะเบอร์ขนาดกลางค่ะที่นิยมใช้เบอร์ขนาดกลางนะคะแต่ลักษณะของเข็มที่เราจะสังเกตได้ก็คือถ้ามีขนาดเล็กสุดเช่นเบอร์10เบอร์11แสดงว่าเบอร์มีจำนวนมากแต่เข็มจะมีลักษณะเล็กลงมันจะตรงข้ามกันนะคะถ้าเป็นเข็มเบอร์8ก็คือแสดงว่ามีขนาดใหญ่สุดนะคะต่อไปเข็มหมุดนักเรียนรู้จักเข็มหมุดไหมเข็มหมุดมีทั้งหัวแบนแล้วก็แบบหัวกลมนะคะส่วนใหญ่นิยมใช้แบบหัวกลมนะคะแล้วก็ลักษณะเข็มหมุดที่ต้องมาใช้ในงานผ้าเนี่ยต้องเป็นเข็มที่มีปลายแหลมคมไม่เป็นสนิมนะคะต่อไปได้เย็บผ้า อันนี้คุณครูทบทวนให้จากที่นักเรียนเคยเรียนพื้นฐานมาแล้วแต่งานประดิษฐ์ก็ต้องใช้นะคะได้เย็บผ้ามีหลายสีหลายขนาดหลายชนิดที่นิยมใช้การส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์60นะคะ60เป็นเบอร์มาตรฐานที่ใช้ในการเย็บผ้าก็ได้สร้างชิ้นงานก็ได้นะคะต่อไปกรรไกรก็มี2ชนิดก็คือ1กรรไกรสำหรับ
1: ต
0: ั
1: ดกระดาษ
0: และก็2กรรไกรสำหรับ
1: ต
0: ัดผ้านะคะกรรไกรควรมีความยาวไม่ต่ำกว่า8นิ้วเวลาเราใช้ในการตัดผ้าจะได้จับพอดีมือนะคะสิ่งสำคัญกรรไกรในการดูแลรักษาทำไงลูกใช่ถ้าโดยเฉพาะกรรไกรตัดผ้าถ้าหล่นแล้วคมจะเสียแล้วจะตัดผ้าไม่ใช่ค่ะตัดผ้าไม่ขาดผ้าไม่ได้นะคะต้องเอาไปซ่อมมาดูที่ล้อได้ที่ล้อได้เราจะใช้ตอนไหนลูกเวลาแก้ไขงานใช่ไหมคะสมมุติเราเย็บไปแล้วปรากฏว่าเส้นอาจจะเบี้ยวหรือเส้นอาจจะผิดเราก็ใช้ที่ล้อได้ล้อนะคะต่อไปไม้บรรทัดไม้บรรทัดมีความจำเป็นในการใช้ในเรื่องของงานผ้าไม้บรรทัดก็มีหลายแบบหลายขนาดสายวัดด้วยนะคะไม้บรรทัดก็มีแบบสั้นและแบบยาวมีหน่วยเป็นอะไรลูกหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรแล้วก็เป็นนิ้วนะคะแล้วแต่ความจำเป็นในการใช้งานต่อไปเตารีดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะได้เจอเตารีดอันน้อยอีกนะคะเตารีดก็มีเตารีดไฟฟ้ามี2ชนิดมีชนิดแบบธรรมดาแล้วก็ชนิดแบบใช้ไอน้ำนะคะก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่เราทำนะคะแล้วก็เนื้อผ้าอ่ะมาดูกิจกรรมวันนี้กิจกรรมวันนี้คุณครูมีใบงานนักเรียน2ใบนะคะใบงานที่1และใบงานที่2จากที่ได้แจกไปแล้วอ่ะเอาขึ้นมาดูสิคะลูกเจอไหมคะกิจกรรมคุณครูมอบหมายนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะศึกษาใบความรู้ใบความรู้ที่1นะคะแล้วก็ใบงานที่1ในเรื่องของความรู้เรื่องผ้านะให้ทำในชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสามารถสืบค้นแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้แล้วก็ตอบคำถามลงใบงานนะคะนักเรียนชอบแบบหรือชอบวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงานดอกไม้แบบไหนนักเรียนค้นหาข้อมูลได้เลยแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้นั้นใช้อะไรบ้างขั้นตอนการทำเป็นยังไงบ้างนะคะช่วยกันคิดวิเคราะห์ในกลุ่มของตัวเองนะคะพร้อมได้ยังพร้อมได้ยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะ

ียนคะเป็นยังไงกันบ้างกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือมีกลุ่ม3มีกลุ่ม5แล้วก็กลุ่ม6เสร็จยังคะลูกเสร็จไหมคะกลุ่ม6ส่วนกลุ่มอื่นถ้ายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยว

0: ครูจะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมแต่สำหรับกลุ่มที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ส่งตัวแทนเหลืออยู่3กลุ่มงั้นเดี๋ยวขอตัวแทนนำเสนอที่กลุ่มตัวเองก็ได้นะคะของนักเรียนปลายทางเป็นยังไงกันบ้างคะได้ออกแบบหรือเลือกแบบในการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าหรือดอกไม้จากผ้านะคะแบบไหนกันบ้างนะคะเลือกเอาเฉพาะผ้าเสื้อผ้าหรือเศษผ้าที่เราไม่ใช้แล้วก็นำมาใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นดอกไม้ต่างๆได้นะคะประดับตกแต่งบ้านได้ใช้แขวนกระเป๋าได้ทำพวงกุญแจได้หรือประดับใจกันได้นะคะพร้อมไหมลูก
1: พร
0: ้
1: อม
0: กลุ่ม3ก่อนนะได้ไหมลูกใบงานที่2นะคะกลุ่ม3นำเสนอเดี๋ยวให้เพื่อนๆเอาใบงานที่2อย่างเดียวลูกเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนโหวตว่าอาทิตย์หน้าเราจะประดิษฐ์ดอกไม้แบบไหนกันเชิญกลุ่ม3นะคะ
2: ผลงานที่เลือกชื่อผลงานคือผ้ารองจานดอกไม้ครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้คือผ้าเหลือใช้เข็มได้เตารีดของตกแต่งต่างๆกรรไกรและกระดาษทรงกลมเป็นที่เป็นแบบครับขั้นตอนในการทำคือ 1. ตัดผ้าให้เป็นวงกลมเพื่อเป็นแบบครับ 2. ตัดผ้าเสร็จแล้วเย็บรูรอบวงกลม 3. ทำเหมือนกันหลายๆชิ้นครับ 4. ประกอบดอกไม้ทั้ง6ดอกที่ได้ตัดและเย็บไว้ 5. เย็บดอกไม้ให้ติดกันทั้งหมด6ดอกครับ6ครับรีบให้รีดให้เรียบครับ7ครับเก็บรายละเอียดต่างๆครับ
0: เก่งมากนะคะกลุ่มนี้ทำดอกไม้จากเศษผ้าเป็นอะไรนะคะจานรองที่รองจานหรือว่าที่ตกแต่งโต๊ะใช่ไหมคะโต๊ะอาหารโต๊ะอะไรเนี้ยปรบมือให้กลุ่มนี้ก่อนนะคะเก่งมากกลุ่มนี้ก็ทำไม่ยากแต่เป็นงานละเอียดนิดนึงนะคะต่อไปกลุ่มที่5เชิญค่ะเสร็จแล้วล่ะครับได้ลูกกลุ่มที่5ค่ะ
3: ชื่อผลงานว่าดอกไม้จากเศษผ้าค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะมีเศษผ้าค่ะลวดสำเร็จใบไม้สำเร็จกระดุมปืนกาวแท่งกาวเข็มได้กรรไกรค่ะขั้นตอนการทำนะคะ 1. นำเศษผ้ามาเย็บให้ติดกันเป็นดอกไม้ค่ะติดใบไม้สำเร็จกับลวดสำเร็จให้สวยงามค่ะตัดแต่งลวดลายสำเร็จแล้วก็ตัดลวดสำเร็จกับดอกไม้ด้วยกาวพร้อมติดกระดุมตรงกลางดอกไม้ค่ะ
0: ตกแต่งใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะกลุ่ม5ปรบมือให้เพื่อนลูกกลุ่ม5จะเป็นผ้าลักษณะผ้าลายไทยนะคะถ้าเป็นผ้าแบบใยธรรมชาติหรือเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บชุดแล้วนักเรียนสามารถมาสร้างเป็นดอกไม้อย่างนี้ได้สวยมากนะคะผ้าใยธรรมชาตินะคะต่อไปกลุ่ม6ค่ะลูกกลุ่ม6ทำดอกอะไรนะ
4: ชื่องานนะครับกุหลาบริบบิ้นผ้าครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับ 1. ริบบิ้นผ้า 2. กาวร้อน 3. ไม้เสียบครับขั้นตอนในการทำนะครับ 1. พับห่วมหุ้มพับห่อมุมบริเวณริบบิ้นด้านหนึ่งลง45องศาเป็นสามเหลี่ยมแล้วพับลงอีกครั้งให้เป็นทรงแหลม 2. เริ่มม้วนดอกม้วนปลายริบบิ้นที่พับไว้เข้าไปเล็กน้อยแล้วค่อยๆม้วนรอบเกสรเรื่อยๆครับ 3. ยึดฐานดอกเมื่อได้ขนาดที่ต้องการให้ติดกาวที่ปลายดอก 4. ตัดก้านใช้กาวร้อนติดไม้เสียบเข้าไปในใต้ดอกครับ
0: ครับอันนี้คือกลุ่ม6ทำดอกกุหลาบนะคะใช่ไหมลูกดอกกุหลาบเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม6ก่อนทีนี้ค่ะนักเรียนปลายทาง และก็นักเรียนต้นทางนะคะคุณครูให้นักเรียนโหวตว่าอาทิตย์หน้าเราจะประดิษฐ์ดอกไม้อะไรกันระหว่างของเพื่อนกลุ่มหนึ่งดอกไม้อะไรนะที่รองจานประดิษฐ์เป็นดอกไม้แต่ว่ามาเย็บต่อการเป็นที่รองจานนะคะกลุ่ม5ดอกไม้จากเศษผ้าเป็นผ้าลายไทยนะคะส่วนกลุ่ม6เป็นดอกกุหลาบจากริบบิ้นใช่ไหมลูกหรือไม่ใช่ริบบิ้นก็ได้เป็นเศษผ้าสวยงามก็ได้นะคะทีนี้ให้นักเรียนโหวตทั้ง6กลุ่มนักเรียนอยากประดิษฐ์ดอกไม้ชนิดไหนของกลุ่มเพื่อนกลุ่มแรกเลยดอกไม้อะไรนะคะที่รองจานกลุ่มไหนอยากประดิษฐ์ดอกไม้และมาทำเป็นที่รองจานใช่ไหมลูกอย่างกลุ่ม3บ้างยกมือมี1กลุ่มนะคะมี2กลุ่มอันนี้ก็ไม่ยากนะคะ2กลุ่มต่อไปกลุ่มไหนที่อยากประดิษฐ์ดอกไม้แบบผ้าลายไทยแบบที่กลุ่ม5นำเสนอมีไหมคะมีไหมลูกยกมือเลยมี2กลุ่มเช่นกันต่อไปกลุ่มไหนที่อยากประดิษฐ์ดอกกุหลาบมีไหมลูกยกมือเลยค่ะมี1กลุ่มฉะนั้นผลโหวตปรากฏว่าเสมอกัน2กลุ่มทีนี้จะเอายังไงคะเอาที่แบบเราสามารถทำได้ง่ายนะคะนักเรียนทำได้ไม่ยากเลยนะก็เอาแบบกลุ่ม3นะดีไหมลูกจะได้ใช้เป็นของใช้ด้วยแล้วก็ได้รู้จักการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยงั้นคุณครูก็ขอโหวตให้กับกลุ่ม3ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์กันอาทิตย์หน้านะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางก็ลองโหวตกันดูนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้มาสรุปบทเรียนกันหน่อยนะคะชนิดของเส้นใยและคุณลักษณะเด่นของผ้าแต่ละชนิดควรเลือกใช้เหมาะสมกับงานประดิษฐ์นะคะนักเรียนคะตัวอย่างผ้าแต่ละกลุ่มเนี่ยคุณครูให้ไปแล้วนักเรียนคิดว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยผ้าชนิดไหนที่เหมาะกับงานประดิษฐ์มากที่สุดผ้าไหนคะผ้าเส้นใยธรรมชาติแล้วก็มีลักษณะที่ไม่แข็งและไม่อ่อนมากใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นผ้าใยธรรมชาติเนาะผ้าฝ้ายหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเศษผ้าที่เหลือนะคะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก็ให้เหมาะสมกับงานด้วยนะคะแล้วก็ให้ระวังเวลาใช้อุปกรณ์ด้วยนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปมาดูกันเรื่องเศษผ้ามหัศจรรย์และเศษผ้ามหัศจรรย์ต่อจากเรื่องนี้นะคะเศษผ้ามหาสัจจันทร์2งานเลยนะคะดูสิเราก็จะประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้ากันนะคะสำหรับชั่วโมงหน้าคุณครูปลายทางรบกวนเตรียมใบความรู้ที่3นะคะเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าแล้วก็เตรียมเศษผ้าเข็มได้ดินสอกรรไกรหรือกระดาษที่จะเป็นแบบให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะส่วนเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนปลายทาง
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

12 pictures and we have 12 words that you need to do, okay? So you are going to write only the letters here. กิจกรรมนี้นะครับนักเรียนเขียนแค่ตัว letters เท่านั้นลงไปในช่อง pictures นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่1

0: antique, the cinematograph infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่ามันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today we've clearly seen that the genre Thailand isn't far away it's not just about national policyIt starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling.Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในเรื่องของการสะท้อนในระบบพิกัดฉากในชั่วโมงแรกกันค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะนักเรียนสามารถที่จะบอกพิกัดของจุดบนภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปต้นแบบที่กำหนดให้ได้ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูขอทบสมบัติของการสะท้อนกับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก่อนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยการพิจารณานะคะรูปสี่เหลี่ยมA B C D และรูปสี่เหลี่ยม A พาม B พาม C พาม D พามในแต่ละรูปค่ะโดยที่นะคะคุณครูได้กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมทุกรูปนะคะเท่ากันทุกประการค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนสมบัติของการสะท้อนโดยการใช้โจทย์ในข้อนี้นะคะเริ่มแรกค่ะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาที่รูปสี่เหลี่ยม A B C D และรูปสี่เหลี่ยมสีม่วงกันก่อนเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามมาถามเรียนต้นทางรวมถึงเรียนปลายทางนะคะนักเรียนพิจารณาเฉพาะรูปสี่เหลี่ยม ABCD ซึ่งเป็นรูปต้นแบบนะคะแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมสีม่วงค่ะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนนะคะหรือไม่นะคะให้เราดูค่ะข้อแรกนะคะคุณครูต้องการทราบว่าส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในการขนานกันทุกคู่หรือไม่จำได้ไหมคะว่าส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในกันก็คือดูไงคะอย่างเช่นอะไรคะจุด A สมในกันกับจุด A พาร์มนะคะทั้งคู่ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด A และจุด A พาร์มนะคะเป็นคู่แรกใช่ไหมคะต่อไปเราเลื่อนคู่ไหนคะลากส่วนของเส้นตรง B กับ B พาร์มเป็นไงคะเส้นตรงทั้งสองเส้นทำไมกันเอ่ยขนานกันไหมคะขนานกันไหมคะไม่ขนานกันนะคะดังนั้นค่ะข้อนี้ค่ะนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ยังคะว่าส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในการขนานกันทุกคู่หรือไม่คะไม่ขนานกันถูกต้องค่ะเห็นไหมคะนะคะทั้งคู่เลือกมาแค่เห็นไหมคะสองคู่เองนะคะสังเกตดูว่าขนานกันไหมคะไม่ขนานกันนะคะถูกต้องค่ะค่ะเลยค่ะแล้วก็พิจารณาที่รูปสี่เหลี่ยมสีม่วงเหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนสามารถสรุปได้เลยหรือไม่ว่ารูปสี่เหลี่ยมสีม่วงเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD หรือไม่คะเราสามารถสรุปได้เลยไหมคะได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรคะแน่นอนเลยค่ะเราสามารถสรุปได้ทันทีเลยใช่ไหมคะว่ารูปสี่เหลี่ยมสีม่วงเนี่ยไม่เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD เนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากว่าส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในการไม่ขนานกันทุกคู่ใช่ไหมคะซึ่งไม่เป็นไปตามสมบัติของการสะท้อนนั่นเองนะคะซึ่งจะตรงกับสมบัติของการสะท้อนในข้อไหนคะข้อที่3ใช่ไหมคะนะคะดังนั้นเรียนได้แล้วค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยมสีม่วงเนี่ยนะคะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะต่อไปเรามาพิจารณาที่รูปสี่เหลี่ยมรูปถัดไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD กับรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสีชมพูกันบ้างนะคะมาลองดูว่ารูปสี่เหลี่ยมสีชมพูเนี่ยเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะคำถามของคุณครูนะคะคำถามเดิมเลยนะคะส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในการขนานกันทุกคู่หรือไม่คะขนานกันทุกคู่นะคะถูกต้องค่ะและสังเกตดูค่ะว่าถ้าเราลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด A และจุด A พาร์มนะคะแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด B กับจุด B พาร์มขนานกันไหมคะก็ขนานกันนะคะหรือว่านักเรียนเนี่ยอาจจะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด C และจุด C พาร์มก็ขนานกันคะหรือว่าลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด D กับจุด D พาร์มก็ทำไมคะขนานกันทุกคู่นะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะดังลักษณะของภาพของคุณครูเลยนะคะ

0: อ่ะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะคำถามถัดไปข้างในปลายทางคะคุณครูต้องการทราบว่าและรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะหรือว่ารูปต้นแบบของคุณครูเนี่ยจะทับกันสนิทกับรูปสี่เหลี่ยมสีชมพูหรือไม่คะทับกันได้สนิทไหมคะทับกันได้สนิทพอดีเลยไหมคะหรือว่าต้องทำอะไรอีกคะต้องทำไงคะต้องมีการอะไรเอ่ยหรือว่าสามารถทับกันได้สนิทเลยถูกต้องค่ะต้องมีการพลิกรูปก่อนใช่ไหมคะถูกต้องเห็นไหมคะว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะกับรูปสี่เหลี่ยมสีชมพูเนี่ยสามารถทับกันได้สนิทแต่ว่าต้องมีการพลิกรูปใดรูปหนึ่งก่อนใช่ไหมคะจึงจะสามารถทับกันได้สนิทนั่นเองนะคะค่ะคำถามถัดไปค่ะเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับเส้นขนานเหล่านั้นเป็นเส้นเดียวกันหรือไม่เป็นเส้นเดียวกันถูกต้องค่ะให้สังเกตว่าจะมีเส้นตรงนะคะเห็นไหมคะเพียงเส้นเดียวที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับเส้นขนานเหล่านั้นใช่ไหมคะนะคะถูกต้องค่ะค่ะคำถามถัดไปนะคะรูปสี่เหลี่ยมสีชมพูเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD หรือไม่คะเป็นนะคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมสีชมพูค่ะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD นั่นเองค่ะนะคะเห็นไหมคะซึ่งเราเนี่ยสามารถดูได้จากเห็นไหมคะว่าระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นสะท้อนใช่ไหมคะเท่ากันไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะจากจุด A มาเส้นสะท้อนสังเกตดูว่ากี่ช่องกิจคะถ้ามองในเส้นแถวแยงมุมก็จะเป็น2ช่องครึ่งใช่ไหมคะหรือว่าจากจุด A ภาพนะคะไปหาจุดเส้นสะท้อนก็ห่าง2ช่องครึ่งเช่นเดียวกันนะคะถ้าเรามองในมุมเส้นแถวมุมนี้นะคะต่อไปเรามาพิจารณาที่รูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินกันบ้างค่ะนะคะคุณครูก็ได้ให้เรียนมีรูปต้นแบบ ABCD มาให้แล้วใช่ไหมคะให้เราเนี่ยลองพิจารณาดูว่ารูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเนี่ยนะคะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนนะคะหรือไม่นะคะในข้อแรกค่ะคำถามเดิมเลยนะคะส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในการขนานกันทุกคู่หรือไม่คะในข้อนี้ทุกคู่ไหมคะขนานกันทุกคู่นะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะว่าเมื่อเราลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด A จุด A พามนะคะก็จะขนานกับส่วนของเส้นตรงที่เราเชื่อมระหว่างจุด B กับจุด B พามเห็นไหมคะก็ขนานกันนะคะส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุด C กับจุด C พามก็ขนานกันนะคะหรือว่าส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุด D และจุด D พามก็ขนานกันขนานกันทุกคู่นะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคำถามถัดไปในขั้นในปลายทางคะรูปสี่เหลี่ยม ABCD จะทับกันสนิทกับรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินหรือไม่ทับกันสนิทไหมคะทับกันได้สนิทพอดีเลยไหมคะต้องมีการทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าสามารถทับกันได้สนิทโดยที่เราไม่ต้องพลิกรูปใช่ไหมคะต่อไปค่ะนี่เลยคะเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับเส้นขนานเหล่านั้นเป็นเส้นเดียวกันหรือไม่คะ
1: ไม่เป็นใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะนี่จะสังเกตเห็นว่ามีนะคะเส้นตรงหลายเส้นเลยใช่ไหมคะที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับเส้นขนานเหล่านั้นใช่ไหมคะค่ะดังนั้นค่ะครูต้องการทราบว่ารูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD หรือไม่คะ
1: ไม่เป็น
0: นะคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเนี่ยไม่เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD นั่นเองค่ะซึ่งเรียนก็จะได้แล้วนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมสีอะไรคะที่เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD คะ
1: ส
0: ีชมพูนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูได้กำหนดนะคะจุด A ขึ้นมานะคะให้จุด A ของเราอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
2: ลบ 5 ลบ 3
0: นะคะคุณครูกำหนดจุด A นะคะให้เป็นรูปต้นแบบ

0: นะคะและครูก็กำหนดให้แกน y เป็นเส้นสะท้อนนะคะทีนี้ครูต้องการทราบว่าจุด A พาร์มของคุณครูนะคะจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูคำถามของคุณครูไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรียนปลายทางและต้นทางค่ะช่วยกันตอบคำถามของคุณครูนะคะเริ่มแรกเลยค่ะนักเรียนคะจุด A อยู่ในจตุภาคใดก็คือจตุภาคที่3นั่นเองถูกต้องค่ะนะคะเก่งมากนะคะต่อไปค่ะจุด A พาร์มซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด A จะอยู่ในจตุภาคใดคะเก่งมากค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่าจุด A พาร์มนะคะจะอยู่ที่จตุภาคที่ 4 นั่นเองซึ่งมีพิกัดเท่าไหร่คะจำได้ไหมเอ่ยถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะคำถามถัดไปค่ะจุด A อยู่ห่างจากแกน y ซึ่งเป็นเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ5 หน่วยนะเห็นไหมคะเราสามารถนับได้ใช่ไหมคะว่าจุด A อยู่ห่างจากเส้นสะท้อนทั้งหมด5หน่วยนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะคำถามถัดไปเลยนะคะและจุด A พาร์มล่ะคะอยู่ห่างจากแกน y ซึ่งเป็นเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ
1: 5 หน่วย
0: เช่นเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องนะคะเห็นไหมคะว่าเนื่องจากว่าจุด A และเส้นสะท้อนเนี่ยก็ห่าง5หน่วยจุด A พาร์มก็ห่างจากเส้นสะท้อน5หน่วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นเองค่ะและพิกัดของจุด A พาร์มซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด A คือพิกัดเท่าไหร่คะ5 ลบ 3นะคะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะกำหนดจุด B จุด C และจุด D นะคะและให้เรียนเนี่ยช่วยกันระบุพิกัดของจุด B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มให้คุณครูหน่อยนะคะเดี๋ยวขออาสาตัวแทน3คนช่วยคุณครูระบุพิกัดนะคะมีใครจะช่วยครูเฉลยพิกัดคะขอ3คนนะคะเดี๋ยวช่วยครูเฉลยระบุพิกัดให้หน่อยว่าพิกัดของ B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มคือพิกัดอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนนะคะว่าครูกำหนดให้จุด B เนี่ยมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะคะจุด B ของคุณครูอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: ลบ 6 5
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็จุด C ของคุณครูค่ะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: 40
0: ค่ะและจุด D ของคุณครูค่ะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ0แต่งั้นขอตัวแทน3คนค่ะช่วยครูระบุพิกัดของจุด B พาร์ม C พาร์มและ D พาร์มให้หน่อยค่ะได้1คนแล้วอีก2คนค่ะใครช่วยคุณครูดีคะยืนบอกพิกัดคุณครูได้เลยนะคะ2คนคะอีก1คนขอบคุณค่ะดังนั้นขอเป็นคนแรกนะคะคนแรกค่ะช่วยครูหน่อยว่าจุด B พาร์มของคุณครูอยู่ที่พิกัดลบ 6 5นะคะแล้วก็มีแกน y เป็นเส้นสะท้อนจุด B พาร์มจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
2: 6 5ครับ
0: จุด B พาร์มจะอยู่ที่พิกัด6 5นะคะถูกต้องปรบมือให้กับคนแรกหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะคนที่2ช่วยครูระบุจุด C พาร์มเลยค่ะจุด C ของเราอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ40จุด C พาร์มจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
2: ลบ 40ครับ
0: ถูกไหมคะถูกต้องนะคะเราจะได้ว่าจุด C พาร์มจะอยู่ที่พิกัดลบ 40ถูกต้องปรบมือให้กับคนที่2ค่ะต่อไปคนที่3ค่ะมาระบุจุด D พาร์มให้คุณค่ะสังเกตดูว่าจุด D ของคุณครูอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ0 5และจุด D พาร์มจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
3: 0 ลบ 5ครับ
0: เพื่อนบอกว่า0 ลบ 5ใช่ไหมคะเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรค่ะลองดูค่ะได้เท่าไหร่คะ
3: 5 5ครับ
0: อยู่ที่พิกัด5 5ใช่ไหมคะไม่เป็นไรมีใครจะตอบแทนเพื่อนไหมคะนะคะจุด D อยู่ที่พิกัด0 5นะคะแล้วก็ให้แกน y นะคะเป็นเส้นสะท้อนดังนั้น D พาร์มจะอยู่จุดไหนคะเท่าไหร่คะลองดูเพื่ออีกสักหนึ่งคนค่ะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
2: 0 5ครับ
0: 0 5ถูกไหมคะถูกต้องนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะ นักเรียนจำได้ไหมว่าจากช่วงที่ผ่านมาคุณเคยบอกแล้วว่าถ้าจุดดีอยู่บนเส้นสะท้อนดังนั้นเราจะได้ว่าจุดดีและจุดดีพามจะเป็นจุดเดียวกันนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนอาจจะลืมไปนิดหนึ่งนะคะแต่ก็มีเพื่อนบางคนที่สามารถตอบได้ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะค่ะซึ่งเลยค่ะเราลองสังเกตดูนะคะว่าจากที่เราได้ระบุพิกัดต่างๆคุณครูมาค่ะเราดูว่าถ้าครูกำหนดให้แกน y นะคะเป็นเส้นสะท้อนเนี่ยสังเกตดูว่าพิกัดที่1กับพิกัดที่2เป็นยังไงคะพิกัดไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงพิกัดไหนที่ยังเหมือนเดิมถ้าแกน y เห็นไหมเป็นเส้นสะท้อนนะคะสังเกตดูว่าจาก a ของเรามีพิกัดอยู่ที่ไหนคะลบ5ลบ3นะคะจุด a พามีพิกัดอยู่ที่5ลบ3พิกัดไหนที่เปลี่ยนแปลงคะ
4: พิกัดที่1
0: ก็คือพิกัดที่1เห็นไหมจากลบ5กลายเป็นเท่าไหร่คะ5ส่วนพิกัดที่2เป็นไงคะเหมือนเดิมไหมคะว่าพิกัดที่2ลบ3ก็เป็นลบ3เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมหรือว่าอาจจะเป็นคู่นี้ก็ได้เห็นไหมคะพูดถึงไหมจุด c พิกัดอยู่ที่40นะคะส่วนจุด c พามพิกัดอยู่ที่ลบ40เห็นไหมอ่ะก็คือพิกัดที่1ลบ4กับ4เห็นไหมคะว่าพิกัดที่1เนี่ยเปลี่ยนแปลงแต่พิกัดที่2ทำไมคะคงเดิมนะคะทีนี้นะคะเช่นเดิมค่ะคุณครูเนี่ยได้กำหนดจุด A มาให้นะคะว่าจุด A เนี่ยมีพิกัดอยู่ที่ลบ5ลบ3ค่ะแล้วก็ในคำถามเดิมเลยค่ะจุด A เนี่ยจะอยู่ในจตุภาคใดคะจตุภาคที่3นะคะซึ่งคุณครูเนี่ยจะให้แกน x เป็นเส้นสะท้อนคุณครูเปลี่ยนแล้วนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยแกน y เป็นเส้นสะท้อนใช่ไหมคะรอบนี้ให้แกน x เป็นเส้นสะท้อนบ้างนะคะทีนี้ค่ะคุณครูต้องการทราบว่าจุด a พรามซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด a นะคะจะอยู่ในจตุภาคใดคะถูกต้องค่ะนะคะเราจะได้ว่าจุด A พามเนี่ยจะอยู่ในจตุภาคที่2นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าเราให้แกน x เป็นเส้นสะท้อนนะคะถูกต้องค่ะคำถามถัดไปเลยนะคะและจุด A อยู่ห่างจากแกน x ซึ่งเป็นเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ กี่หน่วยคะ3หน่วยถูกต้องไหมคะว่าจุด A ของเรานะคะห่างจากเส้นสะท้อน3หน่วยนั่นเองนะคะเราสามารถนับได้จากจำนวนช่องกริดเลยนะคะต่อไปค่ะและจุด A พามล่ะคะอยู่ห่างจากแกน x ซึ่งเป็นเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ3หน่วยเช่นเดียวกันนะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะว่าจากจุด A พามนะคะก็จะห่างจากเส้นสะท้อนลงมา3หน่วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะและพิกัดของจุด A พามล่ะคะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่พิกัดลบ53ถูกต้องค่ะทีนี้เช่นเคยค่ะคุณครูเนี่ยจะระบุจุด B จุด C และจุด D มาให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนคะจุด B ของคุณครูอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะจุด B สีชมพูของครูเลยลบ45ค่ะแล้วก็จุด C ค่ะจุดสีม่วงของคุณครูอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ40นะคะและจุด D ของคุณครูค่ะจุดสีส้มอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ0-3ขออาสาสมัครขอเป็นคนใหม่บ้างนะคะอีก3คนช่วยคุณครูมาระบุพิกัด B พาม C พามและ D พามให้หน่อยค่ะได้แล้วนะคะ2คนอีก1คนใครช่วยคุณครูคะโอเคครบเลยอ่ะคนแรกนะคะช่วยครูระบุจุด B พามให้หน่อยค่ะนี่เลยค่ะจุด B ของเราอยู่ที่พิกัดลบ45ค่ะแล้วก็มีแกน x เป็นเส้นสะท้อนนะคะจุด B พามจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะเราเชิญครูตอบหน่อยค่ะ
5: ลบ4ลบ5ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะจุด B พรามค่ะจะอยู่ที่พิกัดลบ4ลบ5ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปนะคะคนถัดไปคนที่2ค่ะเชิญครูระบุของพิกัดของจุด C พามให้หน่อยค่ะ
6: C พาม
0: เห็นไหมคะว่าจุด C ของเราอยู่ที่พิกัด40และมีแกน x เป็นเส้นสะท้อนดังนั้น C พามจะมีพิกัดเป็นเท่าไหร่คะ
4: 40
0: ค่ะ40ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าจุด C เนี่ยอยู่บนเส้น

ท้อนใช่ไหมคะดังนั้นจุดสีและจุดสีพาวจะเป็นจุดเดียวกันนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนคนที่สองด้วยค่ะต่อไปนะคะต่อไปจุดดีพราวบ้างอ่ะหนึ่งคนค่ะเชิญคุณครูเลยค่ะจุดดีพราวจะมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ

0: ป็นเส้นสะท้อนสังเกตดูว่าพิกัดที่1กับพิกัดที่2เป็นยังไงคะสังเกตดูเป็นยังไงเอ่ยนะคะพิกัดที่1ทําไมคะเหมือนเดิมถูกต้องค่ะและพิกัดที่2ทําไมคะจะเปลี่ยนแปลงเก่งมากค่ะสังเกตดูว่าเราเลือกอักคู่แรกก็ได้เนาะจุดดีจุดดีของเราอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ0-3นะคะส่วนจุดดีพรามอยู่ที่พิกัด0-3สังเกตดูว่าพิกัดที่1เป็น0เหมือนกันทั้งคู่ก็คือคงเดิมเลยนะคะส่วนพิกัดที่2จาก -3 เป็นเท่าไหร่คะเป็น3คือเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเมื่อเรียนเนี่ยสามารถระบุนะคะเส้นสะท้อนได้แล้วทั้งการ x กับ y นะคะทีนี้ค่ะคุณครูนะคะก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนได้เข้าใจการสะท้อนยิ่งขึ้นนะคะอ่ะในตัวอย่างแรกค่ะคุณครูได้กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มาให้นะคะแล้วก็ระบุว่าจุด A เนี่ยมีพิกัดอยู่ที่-61จุด B มีพิกัดอยู่ที่-25และจุด C มีพิกัดอยู่ที่-32ซึ่งเป็นจุดยอดนะคะและคุณครูก็ได้ให้แกน x เป็นอะไรคะเป็นเส้นสะท้อนหรือว่าเส้นสีชมพูเห็นไหมคะเส้นตรงสีชมพูนะคะก็คือคุณครูให้เป็นเส้นสะท้อนนั่นเองซึ่งคือแกน x นะคะทีนี้ค่ะคุณครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC พร้อมทั้งหาพิกัดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้คุณครูนะคะดังนั้นสิ่งแรกเลยที่เราจะทำคืออะไรคะจากสมบัติของการสะท้อนจำได้ไหมคะว่าจุดนะคะที่สมในการจะต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนทำไมกันคะเท่ากันดังนั้นเริ่มแรกเลยนะคะให้ลองดูสิคะว่าจากจุด A ห่างจากเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ
1: 1
0: หน่วยดังนั้นจุด A พาร์มก็ต้องห่างจากเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ
1: 1
0: หน่วยเช่นเดียวกันดังนั้นจุด A พาร์มจะอยู่ที่พิกัดไหนคะ
1: -6
0: เก่งมากค่ะเราจะได้ค่ะว่าจุด A พาร์มจะอยู่ที่พิกัด-6-1นั่นเองถูกต้องค่ะค่ะต่อไปค่ะเราจะมาหาจุดอะไรคะจุด B พรามใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นค่ะจุด B อยู่ห่างจากเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ
1: 5
0: หน่วยดังนั้นจุด B พรามก็จะอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ
1: 5
0: หน่วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นจุด B พรามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: -2
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าจุด B พรามจะอยู่ที่พิกัด-2-5ค่ะต่อไปเราหาพิกัดไหนคะ
1: C พราม
0: จุด C พรามนะคะอ่ะจุด C อยู่ห่างจากเส้นสะท้อนเท่าไหร่คะ
1: 2หน
0: ่
1: วย
0: 2หน่วยดังนั้นจุด C พรามก็จะอยู่ห่างจากเส้นสะท้อน2หน่วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นจุด C พรามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: -3-2
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจุด C พรามจะอยู่ที่พิกัด-3-2นั่นเองค่ะเมื่อเราหาจุดครบทั้ง3จุดแล้วตอบไปทางไหนคะถูกต้องค่ะเราก็จะลากเส้นของเส้นตรงนะคะเชื่อมระหว่างจุดทั้ง3จุดค่ะนะคะก็คือลากเส้นของเส้นตรงนะคะ A พรามบีพรามนะคะและลากเส้นของเส้นตรง B พราม C พรามและลากเส้นของเส้นตรง C พราม A พรามค่ะเราก็จะได้นะคะรูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามนะคะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีพิกัดอยู่ที่A พรามเป็น-6-1นะคะ B พรามเป็น-2-5และ C พรามเป็น-3-2นั่นเองถูกต้องค่ะทีนี้มาลองดูในตัวอย่างที่2กันบ้างนะคะในตัวอย่างที่2ค่ะเช่นเคยนะคะคุณครูก็กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มาให้นะคะแล้วก็ให้เส้นตรง L นะคะหรือว่าเส้นตรงสีแดงนะคะเป็นเส้นอะไรคะเป็นเส้นสะท้อนนั่นเองซึ่งเส้นตรง L ของคุณครูขนานกับแกน x นะคะทีนี้โจทย์ต้องการให้เราหารูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มซึ่งเป็นภาพที่ดันสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองดังนั้นเราทำไงคะเริ่มแรกเลยเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าจากสมบัติของการสะท้อนค่ะเราทราบแล้วว่าจุดที่สมในการจะต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนทำไมกันคะเท่ากันนะคะดังนั้นค่ะในขั้นตอนแรกเนาะได้ลองก่อนว่าจุด A ของเรานะคะมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: -1-1
0: ใช่ไหมคะและจุด B ของเรามีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: -2-3
0: และจุด C ของ

0: ของเราล่ะคะมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: 1
0: ลบ2ถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาหาจุดอะไรคะ A พรามB พรามและ C พรามนะคะทีนี้ค่ะเราจะหาจุด A พรามได้ยังไงคะเนื่องจากว่าจุด A อยู่ห่างจากเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ
2: 2
0: หน่วยดังนั้นจุด A พรามก็ต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ
2: 2
0: หน่วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเราจะได้ว่าจุด A พรามของเราจะอยู่ที่พิกัดไหนคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจุด A พรามอยู่ที่พิกัดลบ -3 ถูกต้องค่ะต่อไปเรามาหาจุด B พรามกันบ้างนะคะจุด B อยู่ห่างจากเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะกี่หน่วยคะ
2: 4หน่วย
0: กี่หน่วยคะ4หน่วยดังนั้นนะคะจุด B พรามก็ต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อน4หน่วยเช่นเดียวกันดังนั้นจุด B พรามของเราจะมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
2: 25
0: มีพิกัดอยู่ที่ลบ25ถูกต้องค่ะต่อไปจุด C พรามนะคะเนื่องจากว่าจุด C อยู่ห่างจากเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ
2: 3
0: หน่วยดังนั้นจุด C พรามก็ต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อน3หน่วยเช่นเดียวกันเราจะได้ว่าจุด C พรามนะคะมีพิกัดเป็นเท่าไหร่คะ
2: 14
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจุด C พรามมีพิกัดเป็น14นั่นเองนะคะเมื่อเราได้หาจุดเรียบร้อยแล้วเราทำไงคะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดทั้ง3จุดใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงนะคะ A พราม B พรามลากส่วนของเส้นตรง B พราม C พรามและลากส่วนของเส้นตรง C พราม A พรามค่ะซึ่งเราก็จะได้ภาพนะคะเชื่อจากการสะท้อนนะคะเห็นไหมว่าคุณครูก็ได้ค่ะรูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามนะคะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะโดยมีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะง่ายดังนั้นถ้าคุณครูมีรูปต้นแบบมาให้นะคะมีเส้นสะท้อนมาให้เรียนสามารถหาภาพที่ได้จากการสะท้อนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของเรียนต้นทางรวมถึงเรียนปลายทางนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดที่7การสะท้อนบนระบบพิกัดฉากในชั่วโมงแรกกันค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดที่7นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะซึ่งสำหรับในแบบฝึกหัดของคุณครูค่ะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะนะคะในตอนแรกก็คือจะให้เรียนค่ะหาภาพที่ได้จากการสะท้อนนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปต้นแบบแล้วก็เส้นสะท้อนมาให้แล้วนะคะซึ่งใน2ข้อแรกเนี่ยคุณครูจะให้บอกว่าให้แกน x เนี่ยเป็นเส้นสะท้อนนะคะในข้อที่1ส่วนข้อที่2เนี่ยคุณครูก็จะให้แกน y เป็นเส้นสะท้อนค่ะให้เรียนช่วยกันหาภาพเส้นจากการสะท้อนนะคะรวมถึงระบุพิกัดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามให้คุณครูด้วยนะคะค่ะแล้วก็ส่วนในตอนที่2ค่ะคุณครูก็จะให้กันหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะแล้วก็หาพิกัดของจุดยอดของภาพนั้นด้วยนะคะโดยที่สังเกตดูว่าเส้นสะท้อนของคุณครูเนี่ยคุณครูจะให้เส้นตรง L นะคะเป็นเส้นสะท้อนซึ่งเป็นเส้นที่ขนานกับแกน x แล้วก็ขนานกับแกน y นั่นเองค่ะเมื่อเรียนเข้าใจแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันท้ายชั่วโมงค่ะ

0: เรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อที่1นะคะข้อที่1เริ่มแรกนะคะโจทย์บอกว่าให้แกนไหนเป็นเส้นสะท้อนคะ
1: แกน
0: เอ็กให้แกน x เป็นเส้นสะท้อนใช่ไหมคะดังนั้นค่ะลองดูว่านะคะนักเรียนเนี่ยหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC ยังคะได้แล้วเป็นไงคะรูปไหนเอ่ยรูปจะอยู่ไงคะเริ่มแรกนะคะเราลองดูว่าเราจะหาจุดอะไรก่อนเอ่ยหาจุด A พรามก่อนใช่ไหมคะเราต้องหาจุด A พราม B พรามและ C พรามเริ่มแรกเราจะหาจุด

0: พามได้ไงคะเราต้องดูว่านะคะจุดที่สมในการต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนทำไมกันคะเท่ากันดังนั้นจุด A กับจุด A พามเป็นจุดที่สมในการดังนั้นจุด A ห่างจากเส้นสะท้อนเท่าไหร่จุด A พามก็ต้องห่างจากเส้นสะท้อนเท่านั้นใช่ไหมคะข้อนี้จุด A อยู่ห่างจากเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ6หน่วยดังนั้นจุด A พามก็ต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อน6หน่วยเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมเราก็จะได้แล้วค่ะว่าจุด A พามจะมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ66ถูกต้องค่ะต่อไปจุด B พามล่ะคะห่างไงเอ่ยจุด B พามนักเรียนปลายทางก็ต้องไปดูที่ว่าจุด B ของเราอยู่ห่างกับเส้นสะท้อนหรือว่าจุด B เนี่ยอยู่ห่างจากแกน X กี่หน่วยคะ5หน่วยดังนั้นจุด B พามก็ต้องอยู่ห่างจากแกน X กี่หน่วยคะ5หน่วยก็คือขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะดังนั้นจุด B พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะก็คือพิกัด05เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเราหาพิกัดอะไรคะ C พรามนะคะนะคะเราได้แล้วค่ะว่าจุด C อยู่ห่างจากเส้นสะท้อนหรือว่าแกน X กี่หน่วยคะกี่หน่วยคะ3หน่วยดังนั้นจุด C พรามก็ต้องอยู่ห่างจากแกน x นะคะหรือว่าเส้นสะท้อนเนี่ย3หน่วยเช่นเดียวกันดังนั้นจุด C พรามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ5ถูกต้องค่ะก็คือ5ลบ3นะคะดูดีๆนะดังนั้นนะคะนักเรียนก็จะได้ภาพนะคะเหมือนกับของคุณครูนะคะเห็นไหมดังนั้นข้อที่1นะคะนักเรียนถูกต้องสามารถตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะข้อ1เห็นไหมรูปเหมือนคุณครูไหมคะมีคนไหนที่ได้รูปภาพที่แตกต่างไปไหมคะดูดีๆนะคะสังเกตดูนะว่านักเรียนลองพิจารณาง่ายๆเลยค่ะถ้าแกน x เป็นเส้นสะท้อนนะคะสังเกตดูเห็นไหมแกน x เป็นเส้นสะท้อนนะลองดูว่าจากจุด C ที่อยู่ด้านบนหรือว่าอยู่เหนือแกน x จะต้องกลายเป็นอยู่ใต้แกน x เห็นไหมคะส่วนจุด A ของเรานะคะอยู่ใต้แกน x ดังนั้นจุด A พามก็ต้องอยู่เหนือแกน x เห็นไหมคะง่ายๆเลยเทคนิคการดูนะคะเช่นเดียวกันค่ะจุด B ของเราอยู่ใต้แกน x เห็นไหมดังนั้นจุด B พามก็จะอยู่เหนือแกน x นะคะเพราะว่าแกน x เนี่ยเป็นเส้นสะท้อนเนาะข้อที่1เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเก่งมากค่ะดังนั้นในข้อที่2ข้อที่2ช่วยครูตอบหน่อยค่ะข้อที่2คุณครูกำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มาให้แล้วใช่ไหมคะแต่ตรวจบอกว่าให้แกนไหนเป็นเส้นสะท้อนเอ่ยให้แกน Y เป็นเส้นสะท้อนดังนั้นข้อนี้คำตอบของเราจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายเก่งมากไหมคะว่าเนื่องจากว่ารูปต้นแบบของเราอยู่ฝั่งขวาดังนั้นเมื่อแกน y เป็นเส้นสะท้อนคำตอบของเราต้องอยู่ฝั่งซ้ายเก่งมากค่ะดังนั้นค่ะเริ่มแรกเลยนะคะจุด A พามของเรานะคะเราจะหาจุด A พามได้ยังไงนะคะหาได้จากอะไรคะระยะห่างเนาะจุด A อยู่ห่างจากเส้นสะท้อนเท่าไหร่คะ2หน่วยเห็นไหมว่าจุด A อยู่ห่างจากแกน y 2หน่วยดังนั้นจุด A พามก็ต้องอยู่ห่างจากแกน y 2หน่วยเช่นเดียวกันค่ะเราจะได้ว่าพิกัดของจุด A พามเป็นเท่าไหร่คะลบ2 4เก่งมากค่ะนะคะต่อไปหาจุดอะไรคะจุด B พรามนะคะเก่งมากค่ะจุด B พรามของเรานะคะอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนหรือว่าแกน y กี่หน่วยคะ7หน่วยดังนั้นจุด B พรามของเราก็ต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อน7หน่วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะได้ว่าจุด B พรามของเรามีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 75เก่งมากค่ะต่อไปหาจุดอะไรคะจุด C พรามนะคะจุด C พรามหาได้ยังไงนะคะเราสามารถหาได้เนื่องจากว่าจุด C อยู่ห่างจากแกน Y หรือว่าเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ6หน่วยดังนั้นจุด C พรามนะคะก็ต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อน6หน่วยเช่นเดียวกันค่ะเราว่าจุด C พรามมีพิกัดเท่าไหร่คะลบ6ลบ5นะคะดูเครื่องหมายดีนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่ในไหนคะเห็นไหมว่าจุด C พรามของเราอยู่ที่จัตุภาคที่3นะคะต้องเป็นลบทั้ง2พิกัดนะคะโอเคได้ภาพเหมือนคุณครูไหมคะ

0: เหมือนแล้วนะคะเก่งมากอ่ะคนไหนที่ไม่ถูกต้องแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะ2ข้ออ่ะต่อไปในตอนที่2บ้างนะคะในตอนที่2เนี่ยคุณครูได้กำหนดโจทย์นะคะเหมือนคล้ายๆกันเลยคือมีรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็มีเส้นสะท้อนมาให้นะคะแต่ว่าเส้นสะท้อนเนี่ยไม่ใช่แกน x ไม่ใช่แกน y แต่ว่าในข้อนี้ของเราเส้นสะท้อนเนี่ยขนานกับแกน x แต่ว่าเส้นสะท้อนของเราก็คือเส้นตรง l ใช่ไหมคะนี่คือภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD นั่นเองถูกต้องไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนช่วยครูระบุพิกัดหน่อยค่ะจุด A พามจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะลบ -34 ถูกต้องค่ะและจุด B พามล่ะคะลบ -11 ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและจุด C พามล่ะคะพิกัดเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะลบ -3 ลบ -1 นะคะและจุด D พามพิกัดเท่าไหร่คะลบ -51 นะคะนะคะโอเคได้ภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD ตรงไหมคะตรงของครูไหมคะเห็นไหมเราจะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมสีชมพูนะคะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD ของคุณครูนั่นเองนะคะโดยมีเส้นตรง L นะคะเป็นเส้นสะท้อนค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะอ่ะข้อสุดท้ายค่ะในข้อที่2ข้อที่2เป็นไงคะได้เหมือนคุณครูไหมคะเหมือนใช่ไหมคะเห็นไหมว่าในข้อนี้ค่ะคุณครูเนี่ยให้เส้นตรง L นะคะเป็นเส้นสะท้อนซึ่งขนานกับแกน x นั่นเองนะคะสังเกตดูว่ารูปต้นแบบของเราอยู่เหนือแกน x นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็จะอยู่ใต้แกน x นะคะเก่งมากอ่ะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยม A พาม B พาม C พาม D พามค่ะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะแล้วก็จุด A พามของเรามีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะลบ -3 ลบ -4 จุด B พามของเราล่ะคะ0ลบ -5 ถูกต้องค่ะและจุด C พามล่ะคะ2ลบ -3 ถูกต้องค่ะและจุด D พามล่ะคะลบ -1 ลบ -2 ถูกต้องค่ะ4ข้อเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยทุกคนนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนี่เลยคะจากที่เราได้เรียนรู้มาในวันนี้นะคะการสะท้อนรูปรายเหลี่ยมค่ะถ้าคุณครูเนี่ยมีแกน x เป็นเส้นสะท้อนนะคะสังเกตดูว่าพิกัดที่1ของจุดบนภาพที่ได้จากการสะท้อนจะเหมือนเดิมค่ะคงเดิมเลยนะคะแต่พิกัดที่2จะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะและในทำนองเดียวกันค่ะถ้าเราต้องการสะท้อนรูปรายเหลี่ยมค่ะโดยที่ให้แกน y เป็นเส้นสะท้อนบ้างค่ะเราจะได้ว่าพิกัดที่1นะคะของจุดบนภาพที่ได้จากการสะท้อนจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะแต่พิกัดที่2จะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถ้าเรานะคะมีส่วนของเส้นตรงนะคะที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในการไม่ขนานกันเมื่อไหร่นะคะเราสามารถสรุปได้ทันทีว่าไม่เป็นรูปที่เกิดจากการสะท้อนนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้ามีส่วนของเส้นตรงนะคะที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในการนั้นขนานกันนะคะยังไม่เพียงพอที่เราจะสรุปว่ารูปที่เกิดจากการสะท้อนนะคะเราจะต้องหาซ้อนให้ได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะยังอยู่ในเรื่องของการสะท้อนในระบบพิกัดฉากเช่นเคยแต่ว่าในชั่วโมงที่2นะคะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่8การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก2ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะเรียนน่าจะได้รับความรู้กันสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่

เกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

Oh.

เป้เป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนเออะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวเฉลยพระอาทิตย์นั่นเอง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทนําของพวกเราด้วยการนําภาพมาให้นักเรียนดูแต่มีหมายเลขอยู่ทั้งหมด8หมายเลขเอาอย่างนี้ดีกว่าครูให้นักเรียนสามารถเปิดได้เพียง3หมายเลขเท่านั้นนักเรียนจะต้องตอบให้ได้ว่าข้างหลังภาพนี้คือภาพอะไรนะครับอ่ะขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่2เลือกมา1แผ่นป้ายเลือกแผ่นป้ายอะไรดีครับ3อ่ะ3แผ่นป้ายที่3คือภาพนี้ครับสามารถตอบได้เลยไหมหรือว่ายังจะเลือกเปิดอีกเปิดเลยไหมอ่ะเลขที่ขออภัยครับกลุ่มที่6แล้วกันเลือกมา1แผ่นป้ายหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข2นะหมายเลข2ภาพนี้ตอบได้หรือยังเอ่ยตอบได้ยังใครจะตอบแล้วบ้างมีไหมยังมีโควต้าอีก1นะเปิดอีกไหมเปิดอีกอ่ะกลุ่มที่4เลือกมา1หมายเลข4อ่ะ4จริงเหรออ่ะหมายเลข4เนาะภาพนี้ตอบได้หรือยังอ่ะครบ3 3หมายเลขแล้วดังนั้นครูจะสุ่มถามนะครับเลขที่9อ่ะเลขที่9บอกครูหน่อยว่าภาพนี้ที่เราเห็นน่าจะเป็นภาพอะไร
2: น่าจะเป็นภาพอะไรครับ
1: อะไรนะครับ
2: คนจับมือครับ
1: คนจับมือกันมันแสดงถึงอะไรคนจับมือกัน
2: เป็นมิตรกันครับ
1: เป็นมิตรกันใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างยกมืออ่ะมีคนเห็นด้วยมีคนเห็นด้วยเอามือลงเอ๊ะคนไม่ยกมือแปลว่าไม่เห็นด้วยอ่ะนั่งลงได้ครับขอคนไม่เห็นด้วย1คนอ่ะกลุ่มที่1ไม่มีใครยกมือเลยเมื่อสักครู่นี้ทำไมจึงไม่เห็นด้วยกับเพื่อนคิดว่ามันคืออะไรเอ่ย
3: คิดว่าเป็นการลงมติการการสัมพันธ์กัน
1: มันคือการลงมติมันคือการสัมพันธ์กันเราเห็นจากอะไร
3: เห็นการจับมือหรือตาชั่งน้ำหนัก
1: ตาชั่งน้ำหนัก
3: ของรัฐบาล
1: ขอบคุณมากครับถ้าครูจะเปิดครูจะเปิดให้2แผ่นป้ายนักเรียนอยากจะให้ครูเปิดแผ่นป้ายอะไรดี6กับ7นะครับแล้วทำไมเมื่อกี้กลุ่มที่4ไม่เปิด6กับ7อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะ6กับ7เนาะ6และ7ภาพนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับขอเป็นเลขที่22ครับเลขที่22ภาพนี้คืออะไรเอ่ยจากเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ามันคือการจับมือกันสารสัมพันธ์กันมันใช่หรือเปล่าพอเราเปิดหมายเลขนี้ออกมามันคือภาพอะไรครับ
4: เป็นการยัดเงินใต้โต๊ะค่ะ
1: มันเป็นการยัดเงินใต้โต๊ะดูจากไหน
4: ดูจากการยื่นเงินค่ะ
1: ดูจากการยื่นเงินใช่ไหมครับอ่ะขอบคุณมากเรามาดูเปิดทุกแผ่นป้ายเนาะภาพนี้มันคือนักเรียนบอกว่าคือการอะไรเอ่ยยัดเงินใต้โต๊ะใช่ไหมแล้วนักเรียนมองภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างขอเป็นเลขที่12ครับเลขที่12บอกครูหน่อยพอเราเห็นภาพนี้ปุ๊บเรารู้สึกอย่างไร
3: รู้สึกไม่ดีครับรู้สึกว่าไม่มีการคดโกงไม่สามารถมาเป็นผู้นำของเราได้
1: รู้สึกว่าไม่ดีมันเป็นความคดโกงฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยผู้นำที่เราเลือกไปเนี่ยเขาอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของนักเรียนนะครับนักเรียนคิดเหมือนตีไหมว่าเห็นภาพนี้แล้วเรารู้สึกไม่ดีเลยนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปครูมีคำถามเนาะคำถามมาถามนักเรียนว่าถ้ามีนักเรียนให้ของขวัญครูนะครับเพื่อหวังจะได้คะแนนเพิ่มหรือได้สิทธิพิเศษนักเรียนคิดว่าแบบนี้ยุติธรรมกับเพื่อนคนอื่นหรือไม่ทุกคนตอบพร้อมกันว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม
5: ไม่ยุติ
1: ไม่ยุติธรรมเลยเพราะว่าอะไรเลขที่1ครับไม่เป็นไรนะครับขอเป็นเลขที่10ครับลองดูซิว่าเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าไม่ยุติธรรมเลยที่นักเรียนคนหนึ่งเนี่ยจะให้ของขวัญครูโดยหวังว่าอยากได้คะแนนเพิ่มอยากได้สิทธิพิเศษเราบอกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเพื่อนคนอื่นเพราะว่าอะไรครับลองดูครับ
3: คิดว่าไม่ยุติธรรมครับ
1: เพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะว่าเพื่อนคนอื่นไม่ได้สิทธิพิเศษแบบที่เราได้ครับ
1: เพื่อนคนอื่นไม่ได้สิทธิพิเศษใช่ไหมครับเราดูตรงนี้ว่าคะแนนเพิ่มว่าการที่นักเรียนคนใดคนหนึ่งจะได้คะแนนเพิ่มเขาต้องทำอะไรเขาต้องทำอะไรครับ
3: ต้องทำงานหรือไม่ก็สอบครับ
1: ต้องทำงานต้องสอบได้ด้วยความสามารถของตนเองใช่ไหมแต่การที่ให้ของขวัญครูแล้วหวังจะได้คะแนนเพิ่มแบบนี้ไม่ยุติธรรมกับคนอื่นคนอื่นรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกยังไง
3: รู้สึกไม่ดีครับ
1: รู้สึกไม่ดีเพราะว่า
3: เพราะว่าเราได้คะแนนเพราะความพยายามของตัวเองครับแต่คนอื่นเขาให้ของครูครับโดยที่ไม่มีความพยายามก็ได้คะแนนแล้วครับ
1: มันคือความพยายามนั่นเองใช่ไหมเหมือนดูถูกความพยายามของเราเลยใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคำตอบของนักเรียนนะครับทีนี้ต่อไปคำถามต่อมาก็คือพฤติกรรมแบบที่เอาเปรียบคนอื่นใช้เงินและสิ่งของแลกกับผลประโยชน์โดยไม่ถูกต้องแบบนี้เรียกว่าอะไรครับนักเรียนเราขอเป็นเลขที่15ครับเลขที่15ครับพฤติกรรมที่เอาเปรียบคนอื่นใช้เงินใช้สิ่งของนะครับในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์มาเขาเรียกว่าอะไรครับลองดูสิตามความคิดเราคิดว่าเขาน่าจะเรียกว่าอะไรครับ
5: การแลกเปลี่ยนครับ
1: การอะไรนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดว่าการแลกเปลี่ยนเหรอครับใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับใครลองปรึกษากับเพื่อนให้เวลาปรึกษากับเพื่อนกลุ่มที่5สำหรับนักเรียนปลายทางนะครับลองพูดคุยนะครับกับคุณครูปลายทางหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มนะครับว่าพฤติกรรมที่มีการใช้เงินใช้สิ่งของแลกมาด้วยผลประโยชน์ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็ได้มาแบบไม่ถูกต้องด้วยนะครับกลุ่มที่5ได้คำตอบหรือยังเอ่ยลองดูครับ
5: การเอาเปรียบผู้อื่นครับ
1: การเอาเปรียบผู้อื่นมีอีกไหมครับ
5: การคอร์รัปชัน
1: คอร์รัปชันนะครับขอบคุณมากขออีกคนหนึ่งครับเลขที่2นอกจากเอาเปรียบผู้อื่นนอกจากคอร์รัปชันเราคิดว่าน่าจะเรียกว่าอะไรได้อีกลองดูนะครับ
6: การติดสินบนครับ
1: การติดสินบนใช่ไหมเพราะว่าเราเอาของไปแลกกับผลประโยชน์ที่เราอยากได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนลองยกตัวอย่างนะครับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันใกล้ตัวเรานะครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นักเรียนบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้คือการเอาเปรียบคือการทุจริตคือการคอร์รัปชันนะครับลองคิดดูซิว่าอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันขอเป็นเลขที่21ครับเอาแบบใกล้ตัวเลยนะเอาแบบคิดถึงในห้องเรียนก็ได้เราเจอเหตุการณ์หรือพบเจอการทุจริตคอร์รัปชันในห้องเรียนอย่างไรบ้าง
4: การจ้างงานเพื่อนทำการบ้านค่ะ
1: การจ้างเพื่อนทำอะไรเอ่ย
4: การบ้าน
1: ทำการบ้านผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงถ้าจ้างเพื่อนทำการบ้าน
4: เราไม่มีความรู้ค่ะ
1: เราอาจจะไม่มีความรู้เองใช่ไหมครับขอบคุณมากจ้างเพื่อนทำการบ้านก็ถือได้ว่าเป็นการทุจริตใช่ไหมครับต่อไปขอเป็นเลขที่28ครับนอกเหนือคำตอบของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้นะครับจ้างเพื่อนทำการบ้านมีอะไรอีกลองดูยืนขึ้นนะครับนึกถึงในโรงเรียนก็ได้ขยายกว้างออกไปในโรงเรียน
4: โกงข้อสอบค
1: ่ะโกงข้อสอบใช่ไหมครับเราอาจจะเห็นข่าวมีนักเรียนโกงข้อสอบใช่ไหมครับขอบอักนะครับ นี่ก็จะเป็นพฤติกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใกล้ตัวของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบนะครับหรือการจ้างเพื่อนหรือว่าจ้างผู้อื่นเนี่ยทำการบ้านให้กับพวกเราใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนครูมีสถานการณ์สมมุติเนาะสมมุติว่าเพื่อนลอกการบ้านแล้วได้คะแนนเท่ากับเราเลยนะครับนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ลองนึกภาพตามนะขอเป็นเลขที่24ครับเลขที่24ครับเราทำการบ้านด้วยความพยายามด้วยความสามารถของเราแต่เพื่อนมาลอกการบ้านของเราแต่ดันได้คะแนนเท่ากับเราเลยรู้สึกอย่างไรบ้าง
4: รู้สึกไม่ดีค่ะเพราะว่าเพื่อนลอกของเราแล้วเพื่อนไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับรู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างรู้สึกไม่ดีมีรู้สึกอย่างอื่นอีกไหมนอกจาก

0: ให้ดีอ่ะขอเป็นเลขที่ถ้าเงียบอย่างนี้ขอเป็นเลขที่30ละกันอ่ะเลขที่30นะครับนอกจากรู้สึกไม่ดีแล้วรู้สึกอย่างไรได้อีกนะครับอ่ะลองยืนบอกเล่าหน่อยครับ
1: รู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบค่ะเพราะเราทําเองแต่เพื่อนลอกเราค่ะ
0: รู้สึกว่าเหมือนถูกเอาเปรียบใช่มั้ยครับขอบคุณมากรู้สึกไม่ดีรู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบอีกสัก1คนรู้สึกอย่างไรอีก17ครับรู้สึกอย่างไรอีกไม่ดีโดนเอาเปรียบมันเกิดอะไรขึ้นอีกถ้าเราทําการบ้านด้วยความสามารถของเราเพื่อนลอกเราแล้วได้คะแนนเท่าเราเลยเราจะรู้สึกอย่างไรครับ
1: รู้สึกว่าไม่มีความเท่าเทียมค่ะ
0: รู้สึกว่าไม่มีความเท่าเทียมไม่มีความยุติธรรมเลยใช่ไหมครับทำไมจึงไม่มีความเท่าเทียม
1: เพราะว่าการบ้านเราเป็นคนทำเองใช้ความรู้ค่ะส
0: ่
1: วนเพื่อนมาลอกเรา
0: ขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของนักเรียนก็จะเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะครับทีนี้ถ้าในโรงเรียนหรือในประเทศของเรานักเรียนมีคนทุจริตคอร์รัปชันเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอเป็นเลขที่8เลขที่8พูดถึงในโรงเรียนก่อนละกันถ้ามีนักเรียนคุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ในโรงเรียนมีคนทุจริตจะเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนครับ
2: ถ้านักเรียนทุจริตเช่นแบบว่าลอกข้อสอบกันนักเรียนก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการทำข้อสอบหรือว่าไม่มีความรู้ครับ
0: ความรู้ที่เราควรจะได้อาจจะไม่มีเลยใช่ไหมครับแล้วเกิดอย่างไรอีกมีอีกไหม
2: แล้วก็จะเกิดการคอร์รัปชันแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไม่มีสิ้นสุด
0: หมายความว่าอาจจะเป็นตัวบ่อเกิดหรือว่าจุดเริ่มต้นของคอร์รัปชันใช่ไหมเพราะว่าเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วพวกเราถูกบ่มเพาะมาอย่างนี้ว่าเห็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ผิดใช่ไหมครับเราอาจจะนำไปใช้กับในระดับประเทศในระดับสังคมได้ก็เกิดการคอร์รัปชันขนาดใหญ่ขอบคุณมากนะครับทีนี้ขอเป็นเลขที่18ครับลองดูเพื่อนบอกแล้วว่าในโรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าในประเทศจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนคอร์รัปชันเยอะมากเลยในประเทศเราประเทศจะเป็นอย่างไรครับ
1: ประเทศอาจจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยประเทศไม่เจริญก้าวหน้า
1: เพราะว่าคนในประเทศไม่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมค่ะ
0: เพราะว่าคนในประเทศไม่มีความซื่อสัตย์ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าประเทศไม่เจริญนักเรียนคิดว่าประเทศจะเจริญได้เพราะอะไรถนนจะดีไฟฟ้าจะดีน้ำประปาจะดีสาธารณูปโภคต่างๆจะดีมันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรด้วย
1: เพราะว่าทุกคนมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าความเจริญเนี่ยของประเทศจะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่เกิดอะไรขึ้นประเทศจะเจริญได้ด้วยการเงินใช่ไหมเราพูดถึงเงินก่อนเงินเนี่ยจะเป็นยังไงช่วยให้ประเทศเราเจริญขึ้นถนนเราจะดีขึ้นน้ำเราจะมีใช้สาธารณูปโภคต่างๆเราจะมีใช้ได้เยอะขึ้นแต่ถ้ามีคนคอร์รัปชันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนนำเงินเหล่านั้นเนี่ยไปใช้อย่างอื่นเอาเงินที่ควรจะไปสร้างถนนเอาเงินที่ควรจะไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลเอามาเป็นของตัวเองคอร์รัปชันทุจริตเอามาเป็นของตนเองมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศครูจะให้เวลานักเรียนคิดก่อนนะครับกลุ่มที่3ช่วยกันคิดได้นะครับสำหรับเลขที่11ลองบอกครูหน่อยสิครับว่าถ้าคนในประเทศมีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะๆจะเกิดผลอย่างไรขึ้นนะครับลองดูนะครับลองเสนอคำตอบลองมาดูนะครับ
3: จะมีเงินไม่สะอาดเข้ามาในประเทศครับแล้วประเทศจะขาดรายได้ครับ
0: ประเทศจะขาดรายได้เพราะว่ารายได้นั้นหายไปไหนแล้วรายได้นั้นหายไปไหน
3: ไปอยู่ในมือคนอื่นครับ
0: ไปอยู่ในมือคนที่ทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองใช่ไหมครับขอบคุณมากกลุ่มที่3กลับมาหากลุ่มที่3แล้วเป็นยังไงบ้างกลับมาที่คำถามเดิมของเราทุจริตคอร์รัปชันในประเทศเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าประเทศจะไม่พัฒนาใช่ไหมทำไมจึงไม่พัฒนาเพราะว่าอะไรเอ่ย

0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับปรึกษากันได้ลองดูลองดูลองแชร์คำตอบดูครับ
1: เพราะว่าเกิดการคดโกงกันในประเทศค่ะทำให้งบประมาณในส่วนที่จะใช้พัฒนาประเทศไม่มีค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับขอบคุณในความกล้าหาญที่จะกล้าตอบนะครับทีนี้ต่อไปนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับรู้ทันคอร์รัปชันกับบทบาทของหน่วยงานของรัฐนะครับโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าวันนี้เราต้องบรรลุวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่ง

0: ี่คือวัตถุประสงค์ของพวกเรานะครับที่เราจะต้องบรรลุในชั่วโมงนี้นะครับทีนี้ต่อไปเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงคอร์รัปชันเยอะมากเลยอยากรู้ว่าคอร์รัปชันหมายถึงอะไรเอาคำสั้นๆแล้วกันนะครับขอเป็นเลขที่19เลขที่19ครับคอร์รัปชันหมายถึงอะไรสั้นๆเอาแค่1พยางค์หรือ2พยางค์ก็ได้อะง่ายๆเอาอะไรดีคอร์รัปชัน
1: การทุจริตค่ะ
0: ทุจริตใช่ไหมขอบคุณมากนะครับต่อไปได้แล้ว1คำนะทุจริตเลขที่6ครับเลขที่6มีทุจริตแล้วอีกคอร์รัปชันน่าจะหมายถึงอะไรได้อีกบ้างมีอะไรบ้างครับ
2: การคดโกงครับ
0: การคดโกงนะครับการโกงกินนั่นเองขอบคุณมากครับต่อไปอีกสักหนึ่งคนนะครับ14มีการทุจริตมีการคดโกงมีอะไรได้อีกบ้าง
2: การติดสินบนครับ
0: มีการติดสินบนนะครับขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็นความหมายของคอร์รัปชันเรามาดูว่าจะสอดคล้องกับของครูหรือไม่นะครับคอร์รัปชันก็คือการโกงนั่นเองนะครับการเบียดบังการทุจริตนะครับการรับสินบนนะครับนี่คือความหมายของคำว่าคอร์รัปชันทีนี้เรามาอ่านกันพร้อมๆกันดีกว่าว่าคอร์รัปชันคืออะไรนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

การคอร์รัปชันก็คือการกระทำโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองใช่ไหมครับผลประโยชน์จะตกอยู่ที่ตัวเองแล้วก็คนอื่นนะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนี้กันกิจกรรมนี้มีชื่อว่า Shoot Your Way นะครับคอร์รัปชันหรือไม่ใช่คอร์รัปชันเอ๊ะทำอย่างไรกิจกรรมนี้นะครับคำอธิบายนะครับข้อที่1ครูจะอ่านพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่บนกระดานนะครับข้อที่2นักเรียนคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนแนวคิดคอร์รัปชันหรือไม่นะครับต้องโจทย์หลังต่อไปนี้ไปนะครับอาจจะไม่ใช่หมายถึงคอร์รัปชันในความหมายตามตัวบทกฎหมายอย่างเดียวนะครับนักเรียนมันหมายถึงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงแนวคิดหรือว่าจุดเริ่มต้นของคอร์รัปชันได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นคอร์รัปชันนะครับให้นักเรียนยืนขวามือของห้องถ้าไม่ใช่คอร์รัปชันให้นักเรียนยืนซ้ายมือของห้องนะครับเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับขออีกข้อที่3ยังมีอีกก็คือครูสุ่มถามนักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างกระชับนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะจัดสถาน

0: ไม่ใช่คอร์รัปชันเลือกครับทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่าเป็นคอร์รัปชันหมดเลยใช่ไหมครับทุกคนบอกว่าเป็นคอร์รัปชันหมดเลยลองบอกครูหน่อยว่าทำไมเราจึงคิดว่าเป็นอันเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะเป็นการโคดโกงค่ะ
0: เพราะว่าเป็นการโกงใช่ไหมครับขอบคุณครับก็คือเป็นการเอาของเพื่อนมาเป็นของตนเองนั่นเองต่อไปนะครับข้อที่สองข้อที่สองนะครับเหมือนที่นักเรียนบอกนะครับข้อนี้ก็จะเป็นคอร์รัปชันนะครับเตรียมตัวนะครับข้อที่สองสูตรวิชาคณิตศาสตร์มันยากนะครับแอบจดสูตรไว้ในยางลบเอาเข้าไปในห้องสอบแต่เมื่อสอบเสร็จก็ไม่ได้ใช้คอร์รัปชันหรือไม่ใช่คอร์รัปชันเลือกครับนักเรียนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นอะไรเอ่ยคอร์รัปชันขอเหตุผลละกันนะครับบอกเหตุผลครูหน่อยว่าทำไมจึงคิดว่าเป็นคอร์รัปชันเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าแอบจดสูตรไว้ในยางลบค่ะ
0: แต่เขาไม่ได้ใช้นะแต่เขาไม่ได้เอาแอบมาดูนะ
1: แต่ว่ามันเป็นการคดโกงที่แอบจดเข้าไปในยางลบมันไม่ควรค่ะ
0: มันคือการเริ่มต้นของการเป็นคอร์รัปชันใช่ไหมครับการคดโกงถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้ก็จริงแต่โอกาสเกิดความโกงเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับขอบคุณมากนักเรียนข้างหลังนะครับต้องฟังเพื่อนด้วยนะครับในขณะที่เราเล่นเกมเราก็จะสอบถามอภิปรายกันด้วยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเฉลยก็จะเป็นคอร์รัปชันนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3เตรียมตัวนะครับครูช่วยติวหนังสือให้นักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคอร์รัปชันหรือไม่ใช่คอร์รัปชันทุกคนบอกว่าไม่ใช่คอร์รัปชันทำไมจึงคิดว่าไม่ใช่คอร์รัปชันเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าติวหนังสือช่วยเฉยๆใช่ไหมครับไม่มีการเรียกเก็บเงินเนาะมันก็คือไม่ใช่คอร์รัปชันต่อไปข้อนี้ตั้งใจฟังดีๆนะครับข้าราชการเรียกรับของขวัญเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากผู้รับเหมาในช่วงเทศกาลนักเรียนคิดว่าเป็นคอร์รัปชันหรือไม่ใช่คอร์รัปชันเลือกครับจากคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าการเรียกรับรถไฟฟ้าเป็นคอร์รัปชันหรือไม่ใช่คอร์รัปชันฝั่งนี้คิดว่าเป็นหรือไม่เป็นหมดเวลาหมดเวลาแล้วเป็นหรือไม่เป็นครับไม่เป็นขอเหตุผลหน่อยครับซันทำไมจึงคิดว่าไม่เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าได้เป็นของขวัญครับ
0: ก็เลยไม่ผิดไม่ใช่คอร์รัปชัน
2: ใช่ครับ
0: เรามาฟังคำตอบจากเพื่อนบ้างขอเป็นเพื่อนคนนี้ละกันลองบอกครูหน่อยครับให้กล้องเห็นหน่อยให้กล้องเห็นหน่อยทำไมเราจึงคิดว่าเป็นคอร์รัปชัน
1: เพราะว่าเป็นการเรียกรับสิ่งของค่ะ
0: เพราะว่าเป็นการเรียกรับสิ่งของคือการ
1: เรียกรับจากของเขาโดยที่เขาไม่ได้เต็มใจให้
0: ครูให้โอกาสเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนกันไหม
3: เปลี่ยน
0: อยากเปลี่ยนเหรออะถ้าอย่างนั้นลองเปลี่ยนดูซิอะให้โอกาสเปลี่ยนอะเปลี่ยนได้เลยหมดเวลาในการเปลี่ยนแล้วบางคนก็ยังยึดมั่นในคำตอบของตัวเองนะครับแล้วมาดูคำตอบนะครับข้าราชการเรียกรับของขวัญเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากผู้รับเหมาในช่วงเทศกาลถือว่าเป็นคอร์รัปชันนะครับเพราะข้าราชการกับผู้รับเหมานะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับมี

0: มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้รับเหมาเนี่ยได้รับการประมูลหรือว่าได้รับผลประโยชน์จากข้าราชการจากหน้าที่การงานของข้าราชการก็ได้นะครับถือว่าเป็นคอร์รัปชันต่อไปนะครับเรามาลองดูกันข้อนี้การบ้านทำการบ้านไม่ทันนะครับหาข้อมูลคนรับจ้างทำการบ้านใน Facebook เพื่อทำการบ้านให้คอร์รัปชันหรือไม่ใช่คอร์รัปชันเลือกครับส่วนใหญ่นักเรียนบอกว่าเป็นอะไรเอ่ย
1: คอร์ร
0: ัปชันนะครับครูขอสลับกันบ้างคนที่อยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหลังคนที่อยู่ข้างหลังมาอยู่ข้างหน้าบ้างลองดูนะครับลองบอกครูหน่อยว่าทำไมจึงคิดว่าเป็นคอร์รัปชันทุกคนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งทีนี้ลองฟังเดียจะบอกเหตุผลว่าทำไมจึงคิดว่าเป็นคอร์รัปชันเพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะเป็นการรับจ้างการทำการบ้านไม่ใช้ความสามารถของตนเองค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยแน่นอนครับข้อนี้คือคอร์รัปชันนั่นเองต่อไปนะครับนักเรียนรายงานครูเมื่อพบว่าเพื่อนลอกการบ้านคอร์รัปชันหรือไม่ใช่คอร์รัปชันเลือกครับเรารายงานครูว่าเพื่อนเนี่ยลอกการบ้านนักเรียนคิดว่าคอร์รัปชันหรือไม่ใช่คอร์รัปชัน
3: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเอ่ยยอดเยี่ยมมากนะครับเฉลยก็คือไม่ใช่คอร์รัปชันนะครับต่อไปเจ้าหน้าที่รัฐช่วยเหลือญาติในการได้งานโดยไม่ผ่านการสอบแข่งขันนักเรียนคิดว่าเป็นคอร์รัปชันหรือไม่ใช่คอร์รัปชันทุกคนบอกว่าไม่ทุกคนบอกว่าใช่หรือไม่ใช่
3: ใช่
0: ลองบอกเหตุผลหน่อยขยับให้กล้องเห็นหน่อยคิดว่าทำไมจึงเป็นการคอร์รัปชันครับ
4: เพราะว่าเป็นการโคดโกงครับ
0: เป็นการโคดโกงยังไงเอ่ย
4: เอาเปรียบคนอื่นครับ
0: เอาเปรียบอย่างไร
4: เราได้งานโดยการไม่ต้องสอบการแข่งขันครับ
0: ได้งานโดยไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับต่อไปเป็นการคอร์รัปชันนะครับสำหรับข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้วอย่าให้พลาดนะครับข้อนี้ถามว่าเพื่อนต่อคิวซื้อข้าวอยู่ถ้าเราไปต่อแถวใหม่แถวจะยาวมากไปฝากซื้อเพื่อนดีกว่าไปฝากซื้อเพื่อนดีกว่าคอร์รัปชันหรือไม่ใช่คอร์รัปชันเริ่มครับมีลังเลนะครับตอนนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับเรามาถามกลุ่มที่คิดว่าไม่ใช่คอร์รัปชันกันดีกว่าใครจะอาสาสมัครตอบบ้างลองดูครับทำไมเราจึงคิดว่าไม่ใช่คอร์รัปชัน
5: เพราะว่าเป็นการฝากครับมันเราไม่ได้ไปแซงคิวคร
0: ับ เป็นการฝากไม่ใช่เป็นการแซงคิวมีเหตุผลขอบคุณครับต่อไปขอเหตุผลของใครดีของใครดีใครอาสาสมัครบ้างโอ้มีแต่คนอยากจะอาสาสมัครเจอแล้วคนอาสาสมัครว่าอย่างไรบ้างครับ
6: เพราะว่าเป็นการเอาเปรียบคนที่ต่ออยู่ครับ
0: เป็นการเอาเปรียบคนที่กำลังต่อคิวอยู่นั่นเองใช่ไหมครับเรายอมไหม
6: ไม่ยอม
0: ไม่ยอมนะครับดังนั้นให้โอกาสเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูไม่เปลี่ยนเลยเหรอเรามาดูเฉลยกันดีกว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนต่อคิวซื้อข้าวอยู่ถ้าเราไปต่อคิวใหม่แถวอาจจะยาวไปฝากเพื่อนซื้อดีกว่าคำตอบคือคอร์รัปชันหรือไม่คอร์รัปชัน
1: คอร์ร
0: ั
1: ปช
0: ัน หรือไม่คอร์รัปชันคำตอบคือคอร์รัปชันปรบมือ

0: จบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสนุกไหมครับ
1: สนุก
0: สนุกมากเลยใช่ไหมครับจากที่นักเรียนเห็นว่าพฤติกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับแม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบนะครับการลอกการบ้านการแซงคิวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเป็นพฤติกรรมที่เรียกได้ว่าสะท้อนถึงแนวคิดการคอร์รัปชันนะครับสะท้อนถึงว่าไม่มีความซื่อสัตย์นะครับความไม่ยุติธรรมในสังคมนะครับการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของคอร์รัปชันได้เช่นเดียวกันทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับได้ร่วมกันศึกษาใบความรู้นะครับเรื่องหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนะครับโดยนักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับมอบหมายไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มที่1จะได้รับสตง.ไปนะครับจะต้องศึกษาว่าสตง.มีหน้าที่ในการแก้ไขคอร์รัปชันอย่างไรและเดี๋ยวมาเล่าไว้เพื่อนฟังนะครับกลุ่มที่2ปปช.กลุ่มที่2จะต้องดูว่าปปช.มีหน้าที่อย่างไรในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแล้วมานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางให้เพื่อนๆต้นทางได้ฟังนะครับกลุ่มที่3สสอะไรเอ่ยสสอะไรชอย่อมาจากสำนักงานนะครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็ต้องดูว่าหน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างไรกลุ่มที่4ตำรวจนะครับลองดูนะครับบทบาทของตำรวจมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันและสุดท้ายกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นหน้าที่ของกลุ่มที่5กลุ่มที่6นะครับจะต้องบอกได้ว่ากรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างไรครูจะให้เวลานักเรียนได้ศึกษาใบความรู้สักครู่หนึ่งแล้วเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: าแล้วครับตอนนี้หมดเวลาในการศึกษาใบความรู้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสอบถามนะครับให้กลุ่มที่1นะครับขอเริ่มกลุ่มที่1เลยสตง.นะครับมีหน้าที่มีบทบาทอย่างไรในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันบ้างครับเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กัน
1: มีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณและตรวจหาคอร์รัปชันในทางนโยบายของรัฐครับและมีเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและโปร่งใสครับ
0: ตรวจสอบว่าใช้เงินใช้งบประมาณได้ถูกต้องหรือโปร่งใสหรือไม่นะครับต่อไปกลุ่มที่2ปปช.ปปช.มีหน้าที่มีบทบาทอย่างไรนะครับในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันกลุ่มที่2ว่ายังไงบ้างครับ
2: ปปช.นะคะย่อมาจากการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะมีบทบาทหน้าที่คือตรวจสอบและป้องกันการคอร์รัปชันของรัฐบาลค่ะ
0: เขาตรวจสอบยังไง
2: ตรวจสอบการทุจริตค่ะ
0: ตรวจสอบการทุจริตใช่ไหมครับว่ามีการทุจริตไหมเขาก็เข้าไปตรวจสอบใช่ไหมครับขอบคุณมากต่อไปสสช.นะครับเราเรียกสั้นๆว่าสภาพัฒน์นะครับกลุ่มที่3มีหน้าที่อย่างไรบ้างครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่3กัน
3: สสช.มีบทบาทพัฒนาและปรับปรุงนโยบายค่ะวิเคราะห์และประเมินผลของนโยบายทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็พัฒนาประเทศค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสสช.ก็คือมีหน้าที่ในการดูซิว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเหมาะสมหรือไม่ปรับปรุงให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อลดปัญหาการคอร์รัปชันนะครับต่อไปกลุ่มที่4ได้ตำรวจตำรวจมีหน้าที่อย่างไรในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันครับ
4: ตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายป้องกันการคอร์รัปชันครับและการกระทำที่ผิดกฎหมาย
0: ก็คือบังคับใช้กฎหมายนั่นเองใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้ต่อไปขอเป็นกลุ่มที่5ละกันกลุ่มที่5กรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างไรครับ
2: สื่อสารและชี้แจงผลกระทบต่างๆให้ประชาชนได้ทราบค่ะ
0: กรมประชาสัมพันธ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วประชาสัมพันธ์ก็คือสื่อสารชี้แจงเรื่องราวต่างๆนโยบายต่างๆให้ประชาชนได้ทราบรวมถึงการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันด้วยก็เป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่จะต้องมีการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับเพื่อรู้เท่าทันคอร์รัปชันเมื่อนักเรียนนะครับรู้แล้วว่าแต่ละหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันดังนั้นมาทำกิจกรรมนี้กันดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมอะไรครับ
5: ใครทำหน
0: ้าที่อะไรโดยเดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนอ่านและร่วมกันวิเคราะห์นะครับซึ่งผู้ที่จะมาอ่านสถานการณ์นะครับก็คือเลขที่4นั่นเองเลขที่4ออกมาได้เลยครับมาดูสถานการณ์นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนอ่านให้ฟังสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเมื่อเพื่อนอ่านให้ฟังแล้วเราต้องตั้งใจฟังเพื่อจะตอบคำถามได้นะครับสถานการณ์มีว่าอย่างไรบ้างครับ
6: มีโรงเรียนแห่งหน
0: ึ่
6: ง
0: ไม่เป็นไรนะครับเริ่ม
7: มีโรงเรียนแห่งหนึ่งแจ้งงบประมาณซ่อมสนามกีฬาเป็นเงิน 500,000 บาทแต่เมื่อมีการตรวจสอบกับพบว่าสนามกีฬาไม่ได้รับการซ่อมแซมจริงและมีการเบิกเงินเกินกว่าความเป็นจริงเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนยังรับเงินใต้โต๊ะจากผู้รับเหมาเพื่อช่วยให้ผู้รับเหมารายนั้นชนะการประมูลงานต่อมามีประชาชนร้องเรียนไปยังหน่วยงานตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจสอบพบว่าเรื่องนี้มีมูลความผิดจริงเมื่อข่าวถูกเผยแพร่ออกไปประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจและเกิดความไม่ไว้วางใจต่อหน่วยงานภาครัฐครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยขอบคุณมากครับขอถามสักคนนึงละกันเพื่อนออกมาอ่านให้ฟังแล้วเลขที่13ลองเล่าสั้นๆที่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจากสถานการณ์นี้ลองดูนะครับเกิดอะไรขึ้นยืนขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ

0: มีการคอร์รัปชันครับติดสินบน
1: มีการคอร์รัปชันคอร์รัปชันอย่างไรเอ่ยเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นที่เราบอกว่าเป็นการคอร์รัปชัน
0: เบิกเงินเกินเบิกเงินเกินความเป็นจริงครับ
1: เบิกเงินเกินความเป็นจริงแล้วเขารู้ได้ไงว่าเบิกเงินเกินความเป็นจริงเขาไปรู้มาได้ไง
0: สนามกีฬาไม่ได้รับการซ่อมแซมครับ
1: สนามกีฬาไม่ได้รับการซ่อมแซมแล้วก็มีอะไรอีกมีการตรวจสอบใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่นะครับนั่งลงได้จากสถานการณ์นี้ทีนี้เรามาดูนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งแจ้งงบประมาณซ่อมสนามกีฬา 500,000 บาทครับนักเรียนแต่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ซ่อมจริงและมีการเบิกเงินเกินจริงถามว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดที่จะต้องเข้ามาดูแลในสถานการณ์ข้อนี้ขอเป็นเลขที่26ครับหน่วยงานอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนทุกกลุ่มบอกแล้วว่าปปช.มีหน้าที่อย่างไรสตง.มีหน้าที่อย่างไรกรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่แบบไหนตำรวจมีหน้าที่อย่างไรนักเรียนคิดว่าจากสถานการณ์นี้ควรจะต้องเป็นหน้าที่ของใครหน้าที่ของใครครับ
2: สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะ
1: นักเรียนบอกว่าเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีคนเห็นด้วยไหมมีคนเห็นด้วยไหมไม่มีแล้วทำไมจึงไม่เห็นด้วยขอกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งคิดว่าสิ่งที่เพื่อนตอบมานั้นน่าจะถูกต้องหรือไม่ลองดูจากสถานการณ์นี้นักเรียนคิดว่าหน่วยงานไหนน่าจะต้องเข้ามาดูแลเพื่อนบอกว่าสภาพัฒน์ถูกไหมคิดว่าถูกไหมลองดูนะครับ
3: อาจจะไม่ถูกต้องครับ
1: ครับผมแล้วเรามีความคิดหนึ่งมีแนวไอเดียว่ายังไงบ้างน่าจะเป็นหน่วยงานอะไร
3: สตง.เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ครับ
1: เพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เพราะเป็นสำนักงานการตรวจสอบเงินของแผ่นดินครับ
1: เพราะว่าสตง.มีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าใช้เงินแผ่นดินเนี่ยถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนักเรียนคิดว่านอกจากสตง.แล้วยังมีอะไรอีกบ้างมีปปช.อีกใช่ไหมครับจริงๆแล้วสถานการณ์นี้นะครับขั้นตอนแรกเลยสิ่งที่หน่วยงานที่เข้ามาดูแลก็จะเป็นสตง.ปปช.นะครับมีหน้าที่อะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ฟอร์เตอร์บอกว่าตรวจสอบใช่ไหมครับว่าใช้งบประมาณเป็นอย่างไรบ้างก็จะสอดคล้องนะครับกับคำตอบของครูว่าสตง.ตรวจสอบว่าใช้เงินเนี่ยถูกต้องหรือไม่ปปช.ถ้าเจอคนโกงจริงสวดสอบสวนและดำเนินคดีนะครับนี่คือหน้าที่ของสตง.และปปช.ทีนี้ต่อไปเรื่องราวต่อไปอีกก็คือลองอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ1 2 3

0: เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าสตง.และปปช.มาตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความผิดจริงแล้วจากนี้จะต้องเป็นหน่วยงานของใครที่เข้ามาดูแลอีกน่าจะเป็นหน่วยงานของใครเอ่ยตำรวจใช่ไหมครับตำรวจมีหน้าที่อะไรลองจับไมค์ขึ้นพูดนะครับเดี๋ยวลองพูดหน่อยสิครับตำรวจมีหน้าที่อย่างไรในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในข้อนี
1: ้มีการใช้กฎหมายในการดำเนินคดีความผิดค่ะ
0: หมายในการดำเนินคดีกับคนที่กระทำความผิดใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนบอกนะครับก็คือตำรวจจะเข้ามาทำหน้าที่ในการสอบสวนจับกุมและส่งฟ้องศาลนะครับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมนะครับทีนี้ต่อไปเมื่อ

0: มีการจับกุมกันเรียบร้อยแล้วมีข่าวใหญ่โตเลยนักเรียนว่าข้าราชการระดับสูงทุจริตโครงการซ่อมสนามกีฬาจนประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจและเกิดความไม่ไว้วางใจต่อหน่วยงานภาครัฐนักเรียนคิดว่าหน่วยงานรัฐคนไหนน่าจะเข้ามามีบทบาทในข้อนี้กรมประชาสัมพันธ์ขอเป็นเลขที่16เลขที่16บอกคุณหน่อยครับว่ากรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่อย่างไรอ่ะเดี๋ยวเลขที่16ใช่ไหมครับอ่ะลองดูครับ
1: กรมประชาสัมพันธ์นะคะมีหน้าที่ในการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ประชาชนค่ะ
0: สื่อสารเรื่องอะไรจากสถานการณ
1: ์เรื่องการคดโกงการซ่อมแซมสนามกีฬาค่ะ
0: ให้ความจริงกับประชาชนใช่ไหมครับขอบคุณมากครับกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับก็คือมีหน้าที่นะครับกรมประชาสัมพันธ์ไม่ใช่มีหน้าที่ในการจับคนโกงแต่เป็นการบอกให้ประชาชนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและรัฐกำลังทำอะไรอยู่รวมถึงช่วยสอนให้ทุกคนรู้ว่าคอร์รัปชันคืออะไรแล้วเราจะหยุดมันได้อย่างไรนะครับนี่ก็จะเป็นสถานการณ์นะครับเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐนะครับที่เข้ามาดูแลปัญหาคอร์รัปชันนะครับทีนี้ครูมีคำถามสอบถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นว่าเออมีการคอร์รัปชันกันมีการสร้างสนามกีฬาใช่ไหมแล้วมีการเอาเงินส่วนนั้นไปใช้ส่วนตัวโดยที่ไม่ได้ไปพัฒนาสนามกีฬาจริงๆสาเหตุของการคอร์รัปชันนักเรียนคิดว่าน่าจะมาจากอะไรขอเป็นเลขที่27ครับเลขที่27ครับลองบอกครูหน่อยสิครับว่าปัญหาของการคอร์รัปชันมาจากอะไร
2: การขาดจริยธรรมค่ะแล้วก็แรงกดดันทางการเงินค่ะ
0: การขาดจริยธรรมและแรงกดดันทางการเงินขาดจริยธรรมแบบไหนแบบไหนไม่เป็นไรลองพูดคุยกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวคุณจะถามคนอื่นต่อนะครับเลขที่7ครับนอกจากที่เพื่อนบอกว่าขาดจริยธรรมนะครับเราคิดว่ามันเกิดจากอะไรได้อีกบ้างปัญหาคอร์รัปชัน
3: ต้องการเอาเงินไปใช้คนเดียว
0: ต้องการเอาเงินไปใช้คนเดียวใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับขออีกนะครับขอเป็นเลขที่3เลขที่3ลองบอกหน่อยสิครับว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาคอร์รัปชันคืออะไรจริงๆแล้วมันมีเยอะมากเลยนะครับนักเรียนไม่ได้มีแค่ข้อใดข้อหนึ่งนะครับมีอะไรบ้าง
3: การเห็นแต่แก่ตัวครับ
0: การเห็นแก่ตัวเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: ต้องการเอาเงินไปใช้ครับ
0: ต้องการเอาเงินไปใช้โดยไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับคนกลุ่มที่4ลองดูลองดูว่ายังไงบ้างครับคำตอบลองยืนขึ้นตอบครูก่อนยืนขึ้นนะครับขาดอะไรบ้างจริยธรรมที่เราบอกเขาน่าจะเป็นคนอย่างไร
2: เป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะ
0: เป็นคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับเป็นคนขาดศีลธรรมใช่ไหมเป็นคนเห็นแก่ตัวก็คือนำเงินจากที่จะเงินเนี่ยไปใช้จ่ายพัฒนาประเทศก็เอากระเป๋าตัวเองใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับและครูจะฝากให้อีกหนึ่งข้อนะครับนักเรียนข้อนี้นะครับสาเหตุของการเกิดคอร์รัปชันคือการที่เราถูกสั่งสอนมาว่าเรื่องนี้ไม่ผิดทำไปก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับตัวอย่างเช่นเรามองเห็นว่าวัฒนธรรมคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ทำกันนะครับตัวอย่างเช่นขอยกเป็นการฝากงานให้กับลูกหลานตัวเองแล้วกันการฝากงานให้กับลูกหลานของตัวเองบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยใครๆเขาก็ทำกันแต่จริงๆแล้วทำได้ไหมอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับก็ถือได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างหนึ่งนะครับเราจะช่วยลดปัญหาการเกิดคอร์รัปชันได้อย่างไรบ้างเราซึ่งเป็นประชาชนคนไทยเราจะช่วยลดปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่23ครับถ้าอย่างนั้นขอเปลี่ยนเป็นเลขที่29ครับเลขที่29เราจะช่วยกันลดการเกิดคอร์รัปชันได้อย่างไรบ้างลองดูนะครับ ว่าอย่างไรบ้างครับ
1: การปลูกฝังไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันค่ะ
0: การปลูกฝังการสั่งสอนกันว่าไม่ให้คอร์รัปชันใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำได้แน่นอนคือการช่วยกันปลูกฝังว่าคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมครับทีนี้นอกจากปลูกฝังแล้วในฐานะประชาชนคนไทยเราก็ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามนะครับนโยบายต่างๆของรัฐนะครับของท้องถิ่นว่าสมมติว่าไปสร้างสนามกีฬาเราก็ต้องไปติดตามว่าสนามกีฬาเนี่ยถูกสร้างจริงหรือเปล่าสร้างแล้วเป็นยังไงงบประมาณมันคุ้มค่ากับที่ได้ใช้ไปหรือไม่นะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องตรวจสอบติดตามการทำงานตามนโยบายของรัฐนะครับเพื่อดูว่าเกิดการคอร์รัปชันหรือไม่นะครับเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันนั่นเองทีนี้นักเรียนครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้นะครับลองอ่านสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์สรุปบทเรียนนะครับอ่านพร้อมกันครับ
4: ช่วงพักกลางวันที่โรงอาหารมีนักเรียนต่อแถวยาวเพื่อซื้ออาหารจู่จู่มีนักเรียนคนหนึ่งเดินมาแซงคิวกลางแถว
0: มีการแซงคิวเกิดขึ้นคำถามถามว่าถ้าการแซงคิวเป็นเรื่องปกติจะส่งผลอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่25ครับเลขที่25ถ้าการแซงคิวเป็นเรื่องปกติมันจะส่งผลอย่างไรบ้างส่งผลอย่างไรบ้างครับ
5: ส่งผลทำให้ต่อแถวกันไม่เป็นระเบียบค่ะทำให้คนอื่นๆอาจจะรู้สึกไม่ดีที่มีคนมาแซงคิวค่ะ
0: ไม่เป็นระเบียบอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีมีคนมาแซงคิวใช่ไหมครับขอบคุณมากครับรู้สึกอย่างไรได้อีกบ้างขอเป็นกลุ่มที่หนึ่งละกันกลุ่มที่หนึ่งลองบอกครูหน่อยสิครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าไม่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่ามันไม่เป็นระเบียบมันไม่มีวินัยเลยเราคิดว่าเป็นอย่างไรได้อีกบ้างถ้าเราคิดว่าการแซงคิวเป็นเรื่องปกติ
6: มันจะไม่เกิดความมีวินัยค่ะแล้วก็ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีว่าตัวเองมาต่อแถวแล้วมีคนมาแซงหน้าเขาค
0: ่
6: ะ
0: มันคือการถูกเอาเปรียบนั่นเองใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับสังคมนะครับก็อาจจะความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับก็เกิดเป็นพื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันก็เป็นไปได้นะครับทีนี้คำถามถามว่าถ้าคนในประเทศไม่ทนต่อการคอร์รัปชันเหมือนกับที่เราไม่ยอมให้ใครแซงคิวจะส่งผลดีต่อประเทศอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่อะไรดีนะครับเลขที่29เลขที่29ครับเรายอมให้เพื่อนแซงคิวไหมถามอย่างนี้ก่อนเรายอมให้เพื่อนแซงคิวไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วถ้าเราไม่ยอมให้คนคอร์รัปชันกับประเทศของเรามันจะเกิดผลอย่างไรบ้างกับประเทศเรา
1: จะไม่มีการเกิดการคอร์รัปชันกันค่ะ
0: จะไม่มีการเกิดคอร์รัปชันแล้วมีอะไรได้อีกบ้างประเทศจะเป็นยังไงบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงมันจะพัฒนาไปทางที่ดีได้อย่างไรได้บ้าง
1: ไม่มีการคดโกงแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติไม่มีความขัดแย้งกันค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับเหมือนที่เพื่อนบอกนะครับก็จะลดการคอร์รัปชันนะครับก็จะไม่มีการคอร์รัปชันนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญานะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือชุดภาพอินโฟกราฟิกนะครับกฎหมายอาญาที่ควรรู้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ภ
0: ู
1: ม
0: ิ
1: ใจ
0: ภูมิใจรักษานาฏศิลป์ไทยสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับการเรียนนะคะวิชาศิลปะในสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรคะคิดและประดิษฐ์ท่ารำท่าเต้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์นะคะเดี๋ยวเราจะได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงของเราใช่ไหมคะครูมอบหมายให้ไปหาเพลงมาถูกต้องไหมนะคะครูมีการแสดงอะไรให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างค่ะ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะมาเข้าสู่คำถามวันนี้คุณครูมีอะไรมาให้เป็นคะแนนที่รับประทานได้วันนี้ใครตอบดีตอบได้รับไปเยอะๆเลยนะคะแต่ทานแล้วต้องทำไมด้วยแปรงฟันให้เรียบร้อยทิ้งแล้วก็เอาขยะทิ้งให้เป็นที่ด้วยนะคะมาค่ะเริ่มกันเลยนะคะจากที่นักเรียนดูการแสดงเมื่อสักครู่นี้นะคะรู้สึกอย่างไรกับการแสดงชุดนี้ภาคไหนอยากจะช่วยครูบอกหน่อยสิภาคใต้นิดเดียวนักเรียนรู้สึกอย่างไรช่วยครูบอกหน่อยสิดูแล้วรู้สึกอย่างไรนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะ
1: รู้สึกน่าตื่นเต้นสนุกสนานค่ะแล้วก็ไม่น่าเบื่อค่ะมีความแปลกใหม่ค่ะ
0: ปรบมือค่ะนะคะเพื่อนบอกว่ามีความรู้สึกแปลกใหม่สนุกสนานดูแล้วไม่น่าเบื่อนะคะมันเป็นการแสดงสร้างสรรค์ประยุกต์ท่ารำขึ้นมานะคะทำให้การดูการแสดงนาฏศิลป์ไทยของเราไม่น่าเบื่อนะคะน่าติดตามชมนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูถามไปแล้วกลุ่ม3อยากสร้างสรรค์เกี่ยวกับโนราดีนะคะกลุ่มอื่นล่ะกลุ่มไหนอยากจะสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่มาบ้างนักเรียนสามารถทำได้หรือไม่และอยากแสดงชุดไหนดีกลุ่มไหนอยากจะให้นำเสนอให้ครูฟังเอาภาคกลางหน่อยมีไหมคะกลุ่ม5อีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้รับไป2แต้มกลุ่ม5อยากจะสร้างสรรค์อะไรเกี่ยวกับภาคไหนมีไหมคะดูการแสดงแล้วมีแรงบันดาลใจที่อยากจะให้นักเรียนสร้างสรรค์การแสดงแบบไหนขึ้นมา
1: สามารถทำได้ค่ะอยากสร้างสรรค์การแสดงที่เกี่ยวกับทางภาคใต้ค่ะ
0: ทางภาคใต้ด้วยชอบวัฒนธรรมทางภาคใต้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะเอาปรบมือค่ะเพื่ออยากได้ภาคใต้อาจจะชอบลีลาแล้วก็ชอบดนตรีทางภาคใต้นะคะเพราะเรามีตัวอย่างให้นักเรียนชมนะคะและเรียนคนอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะลองไปศึกษาดูว่าเราอยากจะสร้างสรรค์การแสดงอะไรขึ้นมาแล้วจะไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะทบทวนในเรื่องที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปนะคะเกี่ยวกับโครงร่างการแสดงนาฏศิลป์นะคะที่นักเรียนได้ทำแล้วส่งคุณครูนะคะต้องมีอะไรก่อนคะชื่อชุดการแสดงแล้วก็แนว

คะซึ่งการแสดงต่างๆที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะเราก็ต้องมีองค์ประกอบนะคะเหล่านี้นะคะเข้าไปอยู่ในการแสดงนั้นๆด้วยโอ้โหตอบเสียงดังทุกกลุ่มเลยเอาไปกลุ่มละ1แต้มนะคะอ่ะและมีคำถามอีกแล้วช่วยคุณครูตอบหน่อย

0: คะนักเรียนคิดว่าการออกแบบการแสดงนะคะโดยการเขียนโครงร่างไว้เนี่ยมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรดีนะคะกลุ่มไหนจะตอบภาคเหนืออ่ะกลุ่มสามนิดเดียวนะคะมีประโยชน์หรือเปล่านะคะ
1: มีประโยชน์ครับเนื่องจากเราจะได้ออกแบบด้านที่เราออกแบบไว้เราจะได้มีแบบแผนในการท่ารำคิดท่ารำหรือออกการแสดงออกมาจะได้มีคุณค่ามากกว่าเดิมครับ
0: ค่ะปรบมือค่ะนะคะมีใครตอบนอกเหนือฝั่งนี้อีกไหมมีไหมคะกลุ่มหนึ่งตอบไหมเอาไหมคะรับไป1แต้มนะคะเอาภาคกลุ่ม5กลุ่ม5มาแบบสโลว์นะคะอยากเสริมจากเพื่อนนะคะมีประโยชน์หรือเปล่านะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะ
2: ทำให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีข้อผิดพลาดหรือถ้ามีก็อาจจะมีน้อยค่ะ
0: เยี่ยมเลยปรบมือค่ะนะคะรับไปอีก1แต้มนะคะใช่นะคะเวลาเขียนโครงร่างไว้เนี่ยนะคะเราก็จะได้มีข้อกำหนดอย่างที่เพื่อนตอบนะคะว่าได้ดูว่าเราต้องทำอะไรอย่างไรก่อนนะคะแล้วก็เพื่อให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนั่นเองนะคะปฏิบัติตามแผนถ้ามีปัญหาเราก็จะได้แก้ไขได้ถูกจุดด้วยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอธิบายนะคะการคิดประดิษฐ์ท่ารำท่าเต้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์นะคะตามโครงร่างการแสดงโดยใช้องค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติท่ารำท่าเต้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ตามโครงร่างการแสดงนะคะโดยใช้องค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกซ้อมกันนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้นักเรียนดูตัวอย่างการแสดงชุดนางเมืองไปแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเขาก็ต้องมีอะไรก่อนคะก็ต้องออกแบบชื่อก่อนชื่อชุดนางเมืองนะคะเป็นการแสดงเกี่ยวกับทางภาคใต้นะคะแนวคิดนะคะแนวคิดในการสร้างสรรค์งานเขาบอกว่านางเมืองเนี่ยเป็นชื่อเรียกหนังตะลุงตัวหนึ่งนะคะที่มีฐานะเป็นนางกษัตริย์เห็นไหมคะจะมีตัวที่เป็นนางกษัตริย์สวยๆอยู่คนหนึ่งนะคะเขาก็ได้แรงบันดาลใจตรงนี้มาเกี่ยวกับหนังตะลุงนะคะเสร็จแล้วรูปแบบการแสดงเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นกี่ช่วง3ช่วงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นตั้งนามเมืองนะคะช่วงที่2ก็คือเรียบนครช่วงที่3ก็คือระบำบรรนะคะก็จะเป็นช่วงๆไปนะคะเป็นตอนๆไปนักเรียนชมจบก็จะเห็นว่าเขาจะมีการเปลี่ยนทำนองดนตรีหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการแสดงออกไปด้วยนะคะองค์ประกอบในการแสดงเขาก็ใช้องค์ประกอบมีนักแสดงกี่คน9คนนะคะมีอุปกรณ์ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ไม่มีนะคะแสดงสื่อความหมายด้วยลักษณะการรำการแสดงนั่นเองนะคะทั้ง9คนการแต่งกายเขาแต่งกายตัวนางเมืองนะคะแต่งกายด้วยศิราภรณ์เกี้ยวยอดปัดนะใส่กระบังหน้านะคะเลือกขอโทษค่ะเสื้อรัดรูปปักเลื่อมกรองคอนะคะผ้านุ่งหน้านางสีชมพูบานเย็นเข็มขัดแล้วก็มีนู่นมีนี่มีนั่นทัดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขียนรายละเอียดเข้าไปเห็นไหมคะเราก็เขียนรายละเอียดเครื่องแต่งกายของเราที่จะใช้แสดงนะคะอย่างที่นักเรียนได้ทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็เพลงหรือดนตรีนะคะก็ใช้รูปแบบดนตรีพื้นบ้านภาคใต้มีจังหวะสนุกนะคะสนุกนะคะน่าติดตามนะคะประกอบบทร้องจริงๆมันจะมีช่วงจะมีการเกริ่นด้วยบทร้องด้วยคำประพันธ์ขึ้นมาด้วยนะคะแต่เวลาน้อยครูก็เลยตัดแต่ช่วงที่แบบว่าสนุกสนุกให้นักเรียนได้ชมนะคะค่ะวันนี้เราจะเข้ากิจกรรมกันเร็วนิดนึงนะคะเนื่องจากครูจะต้องให้นักเรียนทำไมคะฝึกซ้อมนะคะฝึกซ้อมการแสดงเดี๋ยวพอนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงเสร็จนะคะครูก็จะให้เวลาในการที่นักเรียนเนี่ยต้องเขียนความคืบหน้าของกิจกรรมวันนี้กิจกรรมเราต้องเป็นข้อที่เท่าไหร่แล้วคะข้อที่2กิจกรรมแรกคือข้อที่1เนี่ยก็คือเราทําไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนลงเขียนลงไปว่าเราได้ทําอะไรบ้างเขียนโครงร่างหาเพลงเราพบปัญหาอะไรไหมนะคะเขียนมานะคะเราแก้ไขอย่างไรแล้วก็คืบความคืบหน้าของสัปดาห์นี้เราทําอะไรไปฝึกซ้อมการแสดงแบ่งเพื่อนนะคะปฏิบัติตามหน้าที่ใครเป็นตัวอะไรยังไงนะคะมีปัญหาหรือเปล่ามีปัญหากับเพลงไหมยากเกิน

ไปเราจะต้องแก้ไขโดยการเปลี่ยนเพลงอะไรก็ว่าไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวให้เวลาฝึกซ้อมนะคะแล้วเดี๋ยวสักระยะหนึ่งนะคะพอใกล้หมดเวลาครูจะให้นักเรียนมาเขียนความคืบหน้านะคะให้มาเขียนความคืบหน้านะคะแล้วค่อยนำเสนอเพื่อนๆนะคะก่อนที่จะจบการเรียนการสอนนะงั้นตอนนี้พร้อมที่จะซ้อมหรือยังนักเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมเช่นกันนะคะค่ะฝึกซ้อมกันเลยค่ะเชิญจ้า

ค่ะก็ครูให้เวลานักเรียนซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เห็นความคืบหน้านะคะเห็นการสร้างสรรค์ของนักเรียนไปบ้างนะคะอาจจะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวก็ให้นักเรียนไปฝึกซ้อมต่อที่บ้านนะคะ

่ะทีนี้ยังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมที่ครูบอกไว้นะคะก็คือให้นักเรียนเขียนความคืบหน้านะคะเดี๋ยวครูให้เวลาในการนักเรียนเขียนความคืบหน้าบอกถึงปัญหาบอกถึงกิจกรรมในแต่ละครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งคือสิ่งที่เราทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ครั้งที่สองก็คือวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนว่าเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างแล้วนะคะมีปัญหาอย่างไรและนักเรียนแก้ปัญหาของวันนั้นๆอย่างไรนะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวเขียนความคืบหน้าเดี๋ยวครูจะให้ออกมานำเสนอนะคะว่ากลุ่มไหนมีปัญหาอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวลงมือเขียนก่อนได้เลยค่ะนักเรียนไปทางด้วยนะคะ

0: านะคะนักเรียนน่าจะเขียนความคืบหน้าเสร็จกันแล้วนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวครูขอกลุ่มที่เรียบร้อยก่อนละกันกลุ่ม3นะคะกลุ่ม3แล้วต่อด้วยกลุ่มไหนดีกลุ่ม4นะคะกลุ่ม3กลุ่ม4นะนะคะ
1: อ
0: ัน
1: ที่2
0: แล้วไปทางก็น่าจะทำเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะ

0: ชื่อการแสดงครับยายเท่าเล่ห์หาครับกิจกรรมที่1ครับเขียนโครงร่างของการแสดงและชุดที่ใช้ในการแสดงครับปัญหาครับคือการคิดชุดและท่ารำยังไม่ได้ครับวิธีแก้ครับคือค้นหาทางออนไลน์หรือว่าปรึกษาครูครับครั้งที่2ครับกิจกรรมเริ่มเอาท่ารำมาคิดให้เท่ากับจังหวะและเนื้อเพลงครับปัญหาครับหาท่าที่เข้ากับจังหวะไม่ได้ครับวิธีแก้ครับเปิดสื่อวิดีโอหรือว่าปรึกษาครูครับ
1: ค่ะปรบมือค่ะคุณพี่4เชิญเลยค่ะคุณพี่4นะคะต่อไปกลุ่มไหนต่อดีคะกลุ่ม5ต่อเนาะ
2: หนึ่งคือเลือกเพลงและคิดท่าปัญหาคือเลือกเพลงไม่ได้ค่ะวิธีการแก้ไขก็คือช่วยกันระดมความคิดค่ะสองเพิ่มเติมท่าแล้วก็ซ้อมปัญหาก็คือยังไม่สามารถต่อท่าได้ค่ะเนื่องจากคนมาไม่ครบวิธีการแก้ไขวิธีการแก้ไขค่อยๆช่วยกันคิดท่าที่เหลือค่ะ
1: ค่ะปรบมือค่ะกลุ่มไหนคะกลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม5ก่อนเลยค่ะกลุ่ม5แล้วต่อด้วยกลุ่ม2นะคะ
3: วันนี้นะคะกลุ่มหนูฝึกซ้อมท่ารำค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเพลงค่ะปัญหาที่พบนะคะคือจัดตำแหน่งได้ไม่ดีขาดความอ่อนช้อยค่ะวิธีการแก้ไขนะคะคือจัดตำแหน่งและกลับไปทบทวนและฝึกซ้อมให้อ่อนช้อยขึ้นค่ะ
1: ค่ะเอาปรบมือค่ะกลุ่ม2ค่ะเชิญค่ะบอกความคืบหน้านิดนึงเอานักเรียนเขียนครั้งเดียวเอาไม่เป็นไรเขียนเฉพาะวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้ได้ค่ะ
4: หนึ่งนะครับออกแบบวิธีการรำเต้นหรือแสดงครับแล้วก็ปัญหาเพื่อนมาไม่ครบครับวิธีการแก้ไขปัญหาบอกเพื่อนในภายหลังครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: สองนะครับคิดท่าทางประกอบเพลงครับปัญหาครับยังฝึกซ้อมได้ไม่ครบครับเพราะนักแสดงไม่ครบวิธีการแก้ไขปัญหาฝึกในเวลาว่างครับ
1: ปรบมือค่ะกลุ่ม6ค่ะ
3: เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะได้เขียนโครงร่างและออกแบบการแสดงค่ะปัญหานะคะคือหาเพลงรำไม่ได้ค่ะวิธีการแก้ไขคือค้นหาเพลงหลายๆเพลงใน Google ค่ะชั่วโมงนี้นะคะได้ออกแบบและสร้างสรรค์ท่ารำค่ะปัญหาคือคิดท่ารำไม่ออกค่ะวิธีการแก้ไขคือค้นหาท่ารำต้นแบบในอินเทอร์เน็ตและนำมาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมค่ะ
1: ค่ะเอาปรบมือค่ะต่อไปค่ะกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งไหนบอกสิคะความคืบหน้าไปไหนถึงไหนแล้ว
5: ชั่วโมงที่แล้วนะครับได้ออกแบบโครงร่างการแสดงนะครับปัญหาที่พบคือคิดชื่อการแสดงไม่ออกครับวิธีการแก้ไขปัญหาคือช่วยกันออกความคิดเห็นในกลุ่มครับ
1: ค่ะ
5: ส่วนชั่วโมงนี้นะครับกิจกรรมคือการฝึกซ้อมการแสดงครับปัญหาที่พบคือยังฝึกซ้อมไม่จบเพลงครับวิธีแก้ไขปัญหาคือนำกลับไปซ้อมในเวลาว่างครับ
1: ปรบมือค่ะนะคะนะคะปัญหาก็คือเวลาเป็นไงคะมันน้อยไปนิดหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนต้องหาเวลาว่างนะคะไปฝึกซ้อมนะคะเพื่อมานำเสนอในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนเรื่องคิดประดิษฐ์ท่ารำท่าเต้นนาฏศิลป์สร้างสรรค์นะคะทีนี้คิดแล้วเดี๋ยวเราจะได้ปฏิบัติด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะใบความรู้เรื่องการออกแบบโครงร่างแดงนะคะใบงานบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ดังนั้นใบงานของวันนี้นักเรียนต้องนำมาด้วยในสัปดาห์หน้าเพื่อเขียนความคืบหน้าในการทำงานของเรานะคะแล้วก็ให้ส่งไฟล์เพลงท่อนที่นักเรียนชอบหรือท่อนที่นักเรียนฝึกซ้อมในวันนี้หรือยังไม่พอใจ อยากจะเปลี่ยนเพลงใหม่ก็ได้แล้วก็ทำไมคะนำไปฝึกซ้อมแล้วก็ส่งเพลงที่นักเรียนจะนำเสนอเนี่ยมาให้ครูนะคะก่อนสัก2วันนะคะเพื่อที่ครูจะได้นำมาเตรียมในสื่อการเรียนการสอนนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะค่ะก็ขอฝากงานนะคะอย่าลืมส่งเพลงด้วยนะคะความยาวไม่เกิน2นาทีนะคะนาทีครึ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนำมาแสดงแล้วก็ไปฝึกซ้อมถ้าการแสดงของนักเรียนมีอุปกรณ์ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะคะจะได้สื่อความหมายให้เพื่อนๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
6: การเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ส
0: วัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทเรียนด้วยคำถามชวนคิดคำถามแรกนะครับถามว่าถ้านักเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ไม่มีระเบียบเลยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่30ครับเลขที่30ครับถ้าเราอยู่ในโรงเรียนที่ไม่เป็นระเบียบเลยโรงเรียนของเราจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วลองฟังคำตอบของนักเรียนกันนะครับ
3: อาจเกิดการทะเลาะวิวาทกันค่ะ
2: อาจเกิดการทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เพราะว่าทุกคนไม่มีระเบียบไม่เป็นแนวทางเดียวกันค่ะ
2: อา
3: จเกิดความขัดแย้งได้
2: เกิดความขัดแย้งเกิดทะเลาะวิวาทได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนละกันนะครับถ้าในโรงเรียนของเรานะครับถ้าอยู่ในโรงเรียนที่ไม่มีระเบียบคนในสังคมนั้นคนในโรงเรียนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเลขที่18ครับลองดูนะครับจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในห้องเรียนที่ไม่มีระเบียบโรงเรียนที่ไม่มีระเบียบมันจะส่งผลอย่างไรบ้างครับ
3: เกิดความวุ่นวายค่ะไม่เรียบร้อยไม่น่าอยู่ค่ะ
2: เกิดความวุ่นวายไม่เรียบร้อยไม่น่าอยู่โอ้ยอดเยี่ยมมากครับทีนี้ต่อไปคำถามแรกผ่านไปคำถามต่อมานะครับถามว่าให้นักเรียนลองบอกพฤติกรรมที่ไม่ดีในสังคมที่รู้สึกว่าทำแล้วให้คนอื่นเดือดร้อนเพิ่มเติมด้วยนะคือตัวเองก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันลองนึกดูนะว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำแล้วเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยในสังคมนี้นะครับขอเป็นเลขที่12ครับเลขที่12ครับพฤติกรรมอะไรบ้างในสังคมที่มันไม่ดีเลยทำให้คนอื่นเดือดร้อน
4: ลักขโมยของหรือทำร้ายร่างกายครับ
2: ขโมยก็ทำร้ายร่างกายขอบคุณมากครับขอบคุณมากพฤติกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยทีนี้คำถามของครูก็นำไปสู่คำถามนี้ว่าถ้าเราทำพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วไม่มีความผิดในสังคมจะเป็นอย่างไรนะครับไม่มีความผิดเลยเราทำร้ายร่างกายคนอื่นหลอกลวงคนอื่นยุ่งกับยาเสพติดที่นักเรียนบอกว่าเป็นความเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ดีแล้วถ้าทำแล้วมันไม่ผิดจะเกิดอะไรขึ้นขอเป็นเลขที่5ครับไหนลองแสดงทัศนะหน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพฤติกรรมเหล่านั้นทำไปแล้วมันไม่ผิดเลยไปยุ่งกับยาเสพติดอย่างนี้ลองดูครับ
5: สังคมเกิดความวุ่นวายครับ
2: สังคมเกิดความวุ่นวายวุ่นวายยังไงลองยกตัวอย่างหน่อย
5: เกิดการขโมยของ
2: เกิดการขโมยของเพราะว่าขโมยไปสิเพราะว่าทำไปก็ไม่ผิดใช่ไหมแล้วผลจะเกิดขึ้นยังไงถ้าทุกคนเป็นขโมยหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมนั้นคำตอบแรกเราตอบว่าอะไรนะครับ
5: สังคมวุ่นวายครับ
2: วุ่นวายวุ่นวายยังไงลองยกตัวอย่างพฤติกรรมของคำว่าสังคมวุ่นวายหน่อยสังคมจะเป็นยังไงวุ่นวายเนี่ยสามารถปรึกษากับเพื่อนได
5: ้คนผิดจะลอยนวลหาผู้ร้ายไม่เจอครับ
2: คนผิดจะลอยนวลหาผู้ร้ายไม่เจอขอบคุณมากนะครับอีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่15ครับเลขที่15ลองบอกสิครับว่าถ้าพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยที่เราทำแล้วเนี่ยมันไม่ผิดเลยสังคมเราจะเป็นยังไงบ้างใครก็ได้ไปยุ่งกับยาเสพติดใครก็ได้ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นก็ได้อย่างนี้ไม่ผิดเลยจะเกิดอะไรขึ้นอะไรนะครับ
6: มีแต่ผู้คนทำผิดครับ
2: มีแต่ผู้คนทำผิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมถ้าทุกคนเป็นคนผิดหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้น
6: สังคมวุ่นวายไม่น่าอยู่ครับ
2: สังคมวุ่นวายสังคมไม่น่าอยู่ขอบคุณมากนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแนวคำตอบ

0: นักเรียนนะครับทีนี้คำถามต่อมาถามว่าควรใช้อะไรนะครับเราจะใช้อะไรดีในการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้นนักเรียนคิดว่าเราควรใช้อะไรดีนักเรียนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากฎหมายใช่ไหมในห้องเรียนของเราถ้าเราจะมีสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่คอยควบคุมพฤติกรรมไม่ให้นักเรียนเนี่ยพฤติกรรมไม่ดีเราคิดว่าในห้องเรียนของเราจะใช้อะไรในการควบคุมดีเราใช้อะไรดีขอสัก1คนแล้วกันขอเป็นเลขที่23เราจะใช้อะไรในการควบคุมพฤติกรรมของคนในห้องเรียนของเราไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีเราจะใช้อะไรดีครับ
1: ใช้กฎระเบียบค่ะ
0: กฎระเบียบกฎในห้องเรียนนั่นเองใช่มั้ยครับแล้วถ้าในชีวิตจริงล่ะนักเรียนจะใช้อะไรในชีวิตประจําวันในสังคมในชุมชนในประเทศของเรานักเรียนจะใช้อะไรเอ่ยในการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี
1: ้ใช้กฎหมายค
0: ่
1: ะ
0: ใช้กฎหมายปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้สักครู่นี้นักเรียนบอกว่ากฎหมายใช่ไหมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาพูดถึงกฎหมายกันนะครับนักเรียนคิดว่ากฎหรือกฎหมายมีไว้ทำไมมีไว้ทำไมกฎหมายกับกฎแล้วก็ย้อนกลับไปจากคำถามแรกๆของเราใช่ไหมมีไว้ทำไมเอ่ยควบคุมพฤติกรรมของใครของประชาชนของคนในไหนในประเทศในสังคมนี้ใช่ไหมครับเอาละครับนักเรียนซึ่งมาในวันนี้นะครับเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยนักเรียนกฎหมายอาญาน่ารู้นะครับซึ่งกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของนักเรียนโดยตรงเลยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนอ่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจว่าเราจะทำอะไรกันในวันนี้นะครับเราต้องบรรลุจุดประสงค์อะไรบ้างอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: แน่นอนมี3ข้อข้อแรกคือนักเรียนจะต้องบอกความหมายว่ากฎหมายอาญาคืออะไรนะครับข้อที่2คือสามารถจำแนกผลกระทบที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายอาญานะครับและสุดท้ายคือบอกผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวถ้าหากว่าเรากระทำผิดกฎหมายอาญานะครับซึ่งนักเรียนครับกฎหมายอาญาคืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอสุ่มสัก1คนนะครับเลขที่11อ่ะลองบอกครูหน่อยครับจากในขั้นนำของเราเราได้พูดถึงกฎหมายแล้วถ้านักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาน่าจะหมายถึงอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะครับอ่ะเลขที่11ยืนขึ้นได้เลยครับกฎหมายอาญาน่าจะหมายถึงอะไร
1: กฎที่มีไว้เพื่อควบคุมการประพฤติครับ
0: กฎที่มีไว้ควบคุมการประพฤติควบคุมใครเอ่ย
1: ประชาชนนะ
0: ประชาชนใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสอดคล้องกับของนักเรียนหรือไม่นะครับคำว่ากฎหมายอาญานะครับนักเรียนกฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐนะครับในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนเพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรเอ่ยเราควบคุมพฤติกรรมของประชาชนไปเพื่ออะไรกลุ่มที่3ขอตัวแทน1คนลองบอกสิครับว่าเรามีกฎหมายอาญาไว้เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของคนของประชาชนในสังคมเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับลองดูนะครับ
1: เพื่อให้อยู่ในขอบเขตครับ
0: เพื่อให้อยู่ในขอบเขตแล้วเราอยู่ขอบเขตไปเพื่ออะไร
1: ก็ไม่ให้เกิดความวุ่นวายครับ
0: เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายการที่สังคมไม่เกิดความวุ่นวายจะส่งผลให้สังคมเป็นยังไง
1: สงบสุขครับ
0: สงบสุขนั่นเองดังนั้นเรามีกฎหมายอาญาไว้เพื่อสังคมเป็นยังไงเอ่ย
1: ให้สังคมสงบสุขครับ
0: สังคมจะต้องสงบสุขขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำตอบนะครับก็คือเพื่อป้อง

0: และปราบปรามการกระทำที่เป็นภัยและอันตรายต่อสังคมนะครับโดยกำหนดความผิดและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนคือเรามีกฎหมายอาญาไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของประชาชนนะครับเพื่อสังคมเนี่ยจะได้สงบสุขนั่นเองทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดนะครับโดยให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดตัวอย่างการกระทำผิดกฎหมายอาญานะครับเรารู้ความหมายของกฎหมายอาญาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องบอกให้ได้ว่าความผิดที่พบนะครับในชีวิตประจำวันของนักเรียนเขียนให้ได้มากที่สุดภายในเวลา1นาทีเท่านั้นทุกกลุ่มจะต้องช่วยเหลือกันต้องระดมความคิดกันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยโอ้โหเสียงเบามากเลยไม่มีเสียงเลยพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้งยกมือขึ้นสูงๆไม่มีใครเขียนแล้วนะเอามือลงกลุ่มที่1ได้กี่ข้อโอ้7ข้อเลยห้ามเขียนแล้วนะกลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6วางปากกานะครับกลุ่ม2ได้กี่ข้อเอ่ย
1: 4
0: ข้อกลุ่ม3 8ข้อเอาละสิอ่ะกลุ่ม4ได้กี่ข้อเอ่ยเท่าไหร่นะครับโอ้โห1ข้อใช้เวลา1นาทีนะครับอ่ะกลุ่มที่5ล่ะครับ6ข้อและกลุ่มสุดท้าย4ข้ออ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของแต่ละกลุ่มกันดีกว่ากลุ่มที่1ครับมีอะไรบ้างกฎหมายอาญาที่เราพบในชีวิตประจำวันของเรานะครับอ่ะลองดู
2: การลักขโมยการทำร้ายร่างกายค่ะแล้วก็การขายยาเสพติดการมีอาวุธครอบครองโดยไม่ถูกตามกฎหมายค่ะแล้วก็การพาผู้เยาว์การฆ่ามนุษย์แล้วก็การลักลอบเข้าประเทศค่ะ
0: นักเรียนคิดว่าถูกต้องทุกข้อไหมทุกข้อปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่สองลองดูนะครับในระหว่างที่กลุ่มกำลังนำเสนออยู่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจเพื่อนนะครับให้กำลังใจเพื่อนแล้วก็ฟังว่าเพื่อนกำลังพูดอะไรอยู่กลุ่มที่สองครับ
3: มีการลักขโมยค่ะทำร้ายร่างกายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็กฎหมายทางการจราจรเช่นผ่าไฟแดงค่ะ
0: ถูกทุกข้อไหมทุกข้อไหมครับทุกข้อยอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่สามกลุ่มนี้นะครับเขียนได้มากที่สุดเลยลองดูซิว่าจะถูกต้องครบทุกข้อหรือไม่มีอะไรบ้างครับกลุ่มที่3
4: การขโมยครับการทำร้ายร่างกายการอาชญากรรมการพรากผู้เยาว์ครับเมาแล้วขับคดีฆาตกรรมพาไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยถูกต้องหมดทุกข้อนะครับก็ถือว่าเป็นคดีอาญานะครับทั้งสิ้นเลยกลุ่มที่4ให้กำลังใจกลุ่มที่4หน่อยได้1ข้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ1นาทีนะครับลองดูเราเขียนว่าอะไรบ้างเอ่ย
5: ลักขโมยค่ะ
0: ลักขโมยถ้างั้นครูให้เวลาอีก10วินาทีขอเพิ่มอีก2ข้อมีอะไรอีกบ้าง10 9 8 7
5: ทำร้ายร่างกาย
0: ทำร้ายร่างกายอีก1ข้ออีก1ข้อ
5: ค้าขายยาเสพติดค่ะ
0: ค้าขายยาเสพติดปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่มที่5ครับมีอะไรบ้างที่เราพบเจอ

0: ชีวิตประจำวันของเรา
1: การผิดกฎจราจรค่ะการลักขโมยการทะเลาะวิวาทค่ะการใส่ร้ายผู้อื่นการละเมิดสิทธิผู้อื่นแล้วก็การสร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่6นะครับมีอะไรบ้างครับการกระทำผิดกฎหมายอาญา
2: การขโมยของการทำร้ายร่างกายการเสพสารเสพติดการฝ่ากฎจราจร
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนครับนี่ก็เป็นกฎหมายอาญานะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายอาญาในชีวิตประจำวันที่นักเรียนพบเจอในข่าวสารต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมนี้กันดีกว่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนรับชมวิดีทัศน์นะครับ2เด็กชายรุมตีชายเร่ร่อนสาหัสเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าวิดีทัศน์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างและหลังจากที่รับชมวิดีทัศน์แล้วครูจะให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันซึ่งค่อนข้างเยอะดังนั้นขอให้นักเรียนจับประเด็นในวิดีทัศน์นี้ให้ดีนะครับทุกคนนั่งตัวตรงเตรียมตัวเพื่อจะรับชมวิดีทัศน์นะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยังเอ่ย
3: พร้อม
0: แล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
4: พี่น้องเราชาวนิรผู้ชมมาดูเรื่องน่าตกใจสังคมมีปัญหามากจริงๆที่ปากช่องโคราชนักข่าวได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีนายเกรียงชัยอายุ60ปีเป็นชายเร่ร่อนอาศัยหลับนอนอยู่แถวโรงหน้าซอยหน้าโรงหนังพญาเย็นเก่าในเขตเทศบาลเมืองปากช่องถูกเด็กผมเรียกเด็กเลยอายุสัก 12-13 คว้าไม้รุมตีกระทั่งอาการสาหัสมีวงจรปิดเมื่อ27ตุลาหน้าโรงหนังพญาเย็นเขตเทศบาลเมืองปากช่องเยาวชนชายอายุสัก 12-13 3คนซ้อมมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วขี่ลงมายังจุดที่ลุงนอนอยู่60นะ
5: ก็ลงมือทำร้ายร่างกายคุณลุงอะค่ะ
4: จากภาพเจว่าหนึ่งในนั้นใส่เสื้อสีเขียวว
5: ิ่งกลับมาหยิบไม้บริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านแล้วก็เอาไปรุมฟาดคุณลุงซึ่งนอนอยู่อะค่ะเนี่ยค่ะไปหยิบไม้มาแล้วพอเอาไม้ฟาดเสร็จเนี่ยก็กระทืบซ้ำแบบไม่ยั้งเลยนะคะนี่ๆๆฟาดก่อนที่จะพากันหนีไปค่ะ
4: และยังมีคลิปนึงจะเห็นตอนลุงเกรียงสาวอายุ60ปีเร่ร่อนนอนอยู่หน้าประตูร้านห่างจากจุดแรกที่ถูกทำร้ายไม่กี่เมตร
5: แล้วก็มีวัยรุ่น2คนคนเดิมเนี่ยใส่เสื้อเขียวอะค่ะเดินมาหยิบไม้ที่วางไว้เสร็จแล้วเอาไม้ไปรุมตีคุณลุงซึ่งคุณลุงอ่ะแน่นิ่งไปแล้วนะคะ
4: พอหยุดค้างเอาไว้สักหน่อยภาพอย่าให้เห็นไม่มีการตอบโต้ใดๆต่อมาลุงบาดเจ็บศีรษะแตกใบหน้าบวมช้ำเจ็บซี่โครงหายใจลำบากปอดฉีกทั้งสองข้าง
5: และมีเลือดออกในช่องท้อง
4: เจ้าตัวพอพูดได้บอกในเวลาต่อมาเด็ก 2-3 คนนี้มาขอเงิน60บาทจากคนเร่ร่อนอย่างผม
5: แล้วคุณลุงตอบไปว่าไม่มีค่ะ
4: แล้วก็เลยถูก
5: ไม้ตีเตะต่อยพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะมันเป็นช่วงกลางคืน
4: ท่านผู้ชมมันเกิดอย่างนี้จริงๆนะต่อมาเด็ก2คนชื่อภูกับตังอายุ13กับ142ใน3ผู้ก่อเหตุรีบมาพบตำรวจปากช่อง
5: บอกที่รีบเข้าพบตำรวจเพราะกลัวตัวเองจะโดนกระทืบค่ะ
4: เพราะข่าวมันออกไป
5: ค่ะ
4: ว่าไปทำอย่างนี้กับคนชราเร่ร่อนเล่าเหตุการณ์ว่าวันนั้น2คนซ้อมมอเตอร์ไซค์เพื่อนอีกคนไปยังจุดหน้าซอยหน้าโรงหนังที่ว่านี้ไปกัน3คนเพื่อนที่มารับบอกไม่มีอะไรทำ
5: ก็เลยสั่งให้ไปทำร้ายชายเร่ร่อน
4: เด็กสองคนนี้อ้างว่าหลงเชื่อ
5: ก็เลยเอาไม้กวาดตีจนกระทั่งคุณลุงชายเร่ร่อนได้รับบาดเจ็บเสร็จแล้วก็ขึ้นรถขี่หนีไป
4: แล้วอีกวันนึง
5: ก็มาทำร้ายอีกทั้งที่เขาก็ยอมรับนะคะว่าไม่ได้เคยรู้จักกับคุณลุงมาก่อน
4: ชาวบ้านได้เห็นคนเร่ร่อนบาดเจ็บหน้าตาบวมปวดคือไปขอความช่วยเหลือกู้ภัยเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาแล้วตัวเด็กเนี่ยอ้างว่าต่อมามีคนโทรมาขู
5: ่ว่าเดี๋ยวตัวเด็กเองนี่แหละจะโดนทำร้ายที่ไปรุมตีชายเร่ร่อน
4: 2คนก็เลยชักชวนมาหาตำรวจ
5: แต่เพื่อนหัวโจกอีกคนนึงที่อายุ 13-14 เหมือนกันเนี่ยพยายามโทรไปบอกเขาแล้วเขาไม่ยอมรับสาย
4: ไม่รอแล้ว
5: เข้าพบตำรวจก่อนเลยดีกว่าสำนึกผิดแล้ว
6: มาเขาชวนแล้วก็ตอนนี้ผมก็เลย
7: เพราะว่าผมมากับรถมันอะ

0: าไปหาขี่รถเล่นแล้วมันไม่มีอะไรทำมันเลยไปมันเห็นคนบ้าพอดีอ่ะมันเลยพาดีครับ
1: ที่แรกผมไม่กล้าทำนะแต่ว่ามันยุ่งอ่ะมันยุ่งอ่ะมันยุ่งเอาเลยพี่อะไรเงี้ยรู้สึกผิด
2: สารทำไม
1: รู้สารมีแค่ครั้งนี้กับวันที่25วันที่7เนี่ยครับแค่มีแค่2วันนี้แหละมามอบตัว
0: จะมีคนอ่ะกระทืบพวกผมที่บ้านครับ
2: อ๋อ
0: พวกผมเลยมานี่มามอบ
2: เขากระทืบเพราะอะไร
0: ก็เรื่องที่พวกผม
1: ตี
0: มัน
1: ม
0: า
2: อ๋อ
0: นี่พวกผมเลยมาก่อน
1: ใช่เขามาหาผมพวกผมเลยมา
0: ก่อนจะมากระทืบพวกผมก็เลยมานี
3: ่นั่นแหละฮะภูมิกับว่าไงน้อง
4: ทางภูมิกับพันตำรวจเอกวีรพลระเบียบโพค่ะท่านบอกก็ติดตามเด็กทุกคนที่ทำร้ายชายเร่ร่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นเด็กก็ต้องถูกดำเนินการมันจะมีขั้นตอนของมันเนี่ยค่ะเหตุมันไม่ได้เกิดซึ่งหน้าก็เลยยังไปจับตัวมาไม่ได้ก็ต้องออกหมายเรียกก่อน
3: ขณะที่มีรายงานว่าตำรวจรู้ตัวแล้วล่ะแต่เนื่องจากเป็นเยาวชนไม่สามารถจะดำเนินการได้ทันควัน
4: ค่ะ
3: และชายเร่ร่อนไม่มีเอกสารติดตัวใดๆด้วย
4: ตำรวจที่ทำได้ก็คือว่ากล่าวตักเตือนแล้วเดี๋ยวต้องรอสหวิชาชีพค่ะมาสอบสวนเด็กต่อ
5: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับ2เด็กชายรุมตีชายเร่ร่อนสาหัสนะครับเผยแพร่โดยเรื่องเล่าเช้านี้นะครับอย่างที่ครูบอกว่าหลังจากที่พวกเรารับชมวิดิทัศน์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมอภิปรายร่วมกันนะครับโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยกันอภิปรายมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันที่แต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายนะครับคำตอบเรามาดูคำถามแรกคำถามแรกถามว่าอะไรเอ่ยจากที่เรารับชมเกิดอะไรขึ้นมีการกระทำผิดอย่างไรข้อที่2อ่านว่าอะไรครับขอเสียงดังๆหน่อยในข้อนี้เราอาจจะอภิปรายกันเฉยๆไม่ได้ในข้อที่2อาจจะต้องค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะครับดูว่าพฤติกรรมที่ 2-3 คนวัยรุ่นเนี่ยไปตีชายเร่ร่อนเนี่ยเขามีความผิดอาญาอะไรบ้างแล้วมีบทลงโทษอย่างไรนะครับก็สามารถเปิดอินเทอร์เน็ตสามารถค้นคว้าได้นะครับข้อที่3คำถามถามว่าคิดว่าเด็กที่ทำร้ายผู้อื่นควรถูกลงโทษหรือไม่และถ้าเราบอกว่าควรถูกลงโทษควรลงโทษอย่างไรให้เป็นธรรมนะครับข้อที่4ที่เราจะต้องอภิปรายร่วมกันนะครับถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นี้จะเลือกทำอย่างไรข้อนี้ให้นักเรียนนึกภาพนะอาจจะเป็นคนที่มาพบเจอเหตุการณ์นี้ก็ได้นักเรียนจะทำอย่างไรหรือถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของวัยรุ่น 2-3 คนนั้นนักเรียนจะทำอย่างไรก็ลองเลือกอภิปรายเขียนมาดูนะครับข้อที่5กฎหมายอาญาช่วยไม่ให้คนทำผิดซ้ำได้อย่างไรและข้อสุดท้ายทำไมเราต้องมีกฎหมายอาญาในสังคมนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับสามารถอภิปรายกันได้เลยและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับเริ่มครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับจากการอภิปรายของนักเรียนนะครับในแต่ละกลุ่มซึ่งเดี๋ยวครูจะแบ่งอย่างนี้นะครับเพื่อเกิดความรวดเร็วกลุ่มที่1รับผิดชอบข้อที่1กลุ่มที่2รับผิดชอบข้อที่2แล้วก็ตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงข้อที่6กลุ่มที่6ก็จะรับผิดชอบนะครับเรามาดูนะครับในข้อที่1จากวิดิทัศน์ที่ชมนะครับเกิดอะไรขึ้นมีการกระทำผิดอย่างไรแน่นอนนะครับกติกาของเราเมื่อเพื่อนนำเสนอเมื่อเพื่อนพูดหน้าที่ของเราคืออะไรเอ่ยกลุ่มที่3หน้าที่ของเราคือฟังแล้วก็ลองคิดตามด้วยว่าสิ่งที่เพื่อนอภิปรายพูดมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มที่1ครับลองบอกเล่าหน่อยสิครับว่าเกิดอะไรขึ้น
1: จากวิดิทัศน์สิ่งที่เกิดคือเด็กอายุ12ถึง14ปีขี่รถจักรยานยนต์มาลุมทำร้ายร่างกายคุณลุงที่กำลังนอนและเล่ร่อนจนลุงได้รับความบาดเจ็บคือมีเลือดออกที่ช่องท้องศีรษะแตกปอดฉีกทั้งสองข้างนอกจากนั้นยังมีต่อจากนั้นคือเด็กได้เข้ามามอบตัวที่ศาลและแจ้งว่ามีคนมาโทรขู่หากตนไม่มามอบตัวตนจะโดนกระทืบแทนครับ
0: ถือว่าจำรายละเอียดได้ดีมากนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายไร้บ้านคนหนึ่งถูกกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็เหมือนอย่างที่นักเรียนบอกเลยก็คือทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงทั้งตีกระทืบและนำกลับมาทำร้ายซ้ำอีกกลับมาทำร้ายซ้ำแม้เขาจะไม่ได้ทำอะไรผิดก็ตามนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ข้อที่สองในเหตุการณ์นี้พฤติกรรมใดผิดกฎหมายอาญาแล้วมีโทษอย่างไรนะครับซึ่งในข้อนี้ครูก็ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพื่อเราจะได้รู้และก็ทราบนะครับเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายนะครับว่ามีข้อห้ามอย่างไรมีโทษอย่างไรบ้างอ่ะกลุ่มที่2ว่ายังไงบ้างครับ
2: การทำลายร่างกายมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าอายุไม่เกิน15ปีจะไม่ได้รับบทลงโทษทางอาญาแต่จงเปลี่ยนเช่นการตักเตือนหรือส่งไปอบรมค่ะ
0: กลุ่มที่2นะครับตอบได้ดีมากคือกลุ่มที่2นึกถึงในวิดิทัศน์จริงๆก็คือตามตัวบทกฎหมายเนี่ยกฎหมายอาญาเขาบอกลงโทษอย่างนี้แต่วัยรุ่นนะครับอายุกี่ปีเมื่อสักครู่นี้12 13ปีเป็นเยาวชนอยู่ใช่มั้ยครับดังนั้นจึงไม่ต้องรับการลงโทษแบบกฎหมายอาญาแต่ก็จะมีการลงโทษในรูปแบบอื่นๆนะครับเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับการทำร้ายร่างกายชายไร้บ้านเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกหรือคุมประพฤตินะครับตามความรุนแรงของบาดแผลแม้ผู้กระทำจะเป็นเด็กก็ยังอยู่ภายใต้กระบวนการกฎหมายเยาวชนทีนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูว่าเวลาที่เรากระทำผิดกฎหมายนะครับในข้อนี้ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเนี่ยจะได้รับโทษอย่างไรบ้างฐานความผิดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัสนะครับในมาตราที่297นะครับผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัสเช่นกระดูกหักปอดฉีกเลือดออกภายในก็เหมือนในข่าวเลยใช่ไหมครับต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีด้วยกันและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทจนถึง 200,000 บาทนะครับโทษหนักไหมนักเรียน

0: หนักมากนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนดูแล้วนักเรียนก็จะปล่อยผ่านนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเราเผลอกระทำความผิดอย่างนั้นจริงๆบทลงโทษมันก็จะหนักหนานะครับนักเรียนต่อไปอย่างที่กลุ่มที่2บอกว่ามีเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนด้วยเนื่องจากเด็กอายุ12 13เนี่ยยังไม่ต้องรับโทษกฎหมายอาญานะครับในมาตราที่74อ่ะกลุ่มที่2ลองอ่านทบทวนหน่อยสิว่ากฎหมายนี้ว่าอย่างไรบ้างอ่ะขอตัวอย่างขอตัวแทน1คนกลุ่มที่2อ่ะเดียละกันนะครับอ่ะลองว่ามันสิครับว่ามาตราที่74เขาว่าอย่างไรบ้าง
1: มาตราที่74นะคะเด็กอายุเกิน12ปีแต่ไม่เกิน15ปีแม้กระทำความผิดอาญาไม่ต้องรับโทษแต่ศาลมีอำนาจใช้มาตรการพิเศษเช่นว่ากล่าวตักเตือนเด็กและผู้ปกครองมอบตัวให้ผู้ปกครองดูแลพร้อมกำหนดเงื่อนไขส่งไปสถานศึกษาสถานฝึกอบรมหรือสถานควบคุมประพฤติกำหนดเงื่อนไขคุมพฤติกรรมค่ะ
0: แน่นอนครับนักเรียนแม้ว่าจะไม่ได้รับกฎหมายทางอาญาแต่ก็ต้องรับโทษภายใต้กฎหมายของเด็กและเยาวชนนะครับก็อาจจะต้องเข้าไปตักเตือนนะครับหรือเข้าไปควบคุมต่างๆนะครับให้พฤติกรรมนั้นดีขึ้นนะครับต่อไปข้อที่3กลุ่มที่3นะครับก็จะอภิปรายเรื่องคิดว่าเด็กที่ทำร้ายผู้อื่นควรถูกลงโทษหรือไม่ควรถูกลงโทษอย่างไรให้เป็นธรรมกลุ่มที่3ครับ
2: ควร
0: ควรแน่นอนว่าทุกคนบอกว่าต้องได้รับการลงโทษอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะเป็นการกระทําแบบเจตนาค่ะ
0: เพราะเป็นการกระทําแบบเจตนาแล้วลงโทษอย่างไรดี
2: ลงโทษโดยการให้ผู้ปกครองจ่ายค่าเสียหายหรือตักเตือนเด็กค่ะ
0: ตักเตือนเด็กทําไมเราไม่ให้เด็กถูกจําคุกไปเลยล่ะอ่ะลองนึกถึงในแง่มุมถ้าเราเป็นเด็กและเยาวชนถ้าไปทำร้ายผู้อื่นเราบอกให้ติดคุกไปเลย10ปีไปเลยอย่างนี้นักเรียนเห็นด้วยไหม
2: ไม่เห็น
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะยังเป็นเยาวชนค่ะ
0: เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่ทำไม
2: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ก็คือยังไม่บรรลุนิติภาวะใช่ไหมครับก็คือเขาอาจจะกระทำไปโดยที่อาจจะไม่ยังคิดยังทำเท่าที่ควรใช่ไหมและอย่างหนึ่งการเป็นเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยเขายังเพิ่งอายุ11 12 13ใช่ไหมครับยังมีโอกาสอีกเยอะในการปรับปรุงแก้ตัวใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับเรามาดูแนวคำตอบของกลุ่มที่3ข้อที่3นะครับควรลงโทษนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งที่ทำเป็นความผิดการลงโทษควรเน้นให้กลับตัวนะครับเช่นเข้าค่ายปรับพฤติกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะครับถ้ารุนแรงมากๆนะครับอาจจะต้องคุมประพฤติหรือเข้าสถานพินิจนะครับต่อไปกลุ่มที่4นะครับถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นี้จะเลือกทำอย่างไรเราจะทำยังไงดี
3: ตำรวจจะโทรเรียกรถพยาบาลครับ
0: แจ้งตำรวจโทรเรียก
3: รถพยาบาล
0: รถพยาบาลถ้าเราเป็นเพื่อนของวัยรุ่น2คนนั้นล่ะเราอยู่ในเหตุการณ์นี้เราจะทํายังไงดีเราจะทําไงดีเราจะส่งเสริมเขาเลยมั้ย
3: ตักเตือนครับ
0: ตักเตือนยังไงเช่น
3: ไม่ให้เขาทําครับ
0: อะไรนะครับ
3: ไม่ให้เขาทําครับ
0: ไม่ให้เขาทําแล้วถ้าเพื่อนยุโยงล่ะเพื่อนบอกว่าทําเลยชวนเราด้วยบอกว่าเฮ้ยไม่กล้าเหรอแค่นี้เองเราจะทํายังไงดี
3: บอกเพื่อนว่าไม่เอาดีกว่าครับมันไม่ดี
0: แล้วจะทำยังไงต่อนอกจากบอกแล้ว
3: แจ้งตำรวจไม่ว่าเรียกผู้ปกครองเพื่อนมาย
0: อดเยี่ยมมากนะครับขอบคุณมากเรามาดูแนวคำตอบนะครับถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับก็ต้องรีบห้ามเพื่อนหรือพยายามพาเพื่อนไปให้พ้นจากจุดนั้นขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แจ้งครูแจ้งตำรวจนะครับไม่คล้อยตามเพื่อนแม้จะถูกกดดันก็ตามนะครับสิ่งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดที่ง่ายแต่ในสถานการณ์จริงเวลาเราอยู่กับเพื่อนเวลาเพื่อนยุโยงเราคล้อยตามไหมแน่นอนว่าเราคล้อยตามแน่นอนนะครับดังนั้นเราจะต้องหนักแน่นเห็นความถูกต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับต่อไปข้อที่5กฎหมายอาญาช่วยไม่ให้คนทำผิดซ้ำได้อย่างไรกลุ่มที่5ครับเรามาฟังคำตอบของ

0: ลุ่มที่5กันกฎหมายอาญาช่วยไม่ให้คนทำผิดซ้ำได้อย่างไรครับอย่างไรบ้างครับ
1: มีการลงโทษที่เหมาะสมครับทำให้เรารู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำครับหากมีการลงโทษก็เช่นการตักเตือนและการเข้ารับการอบรมครับ
0: ก็คือให้คนที่กระทำผิดเนี่ยรู้ว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันมีบทลงโทษใช่ไหมครับเขาจะได้กลัวการลงโทษกลัวกระทำผิดใช่ไหมขอบคุณมากครับแนวคำตอบนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนก็คือทำให้คนรู้ว่าถ้าทำผิดมีโทษอย่างแน่นอนนะครับจะไม่ได้กล้าทำนะครับช่วยให้คนกลัวการลงโทษและระมัดระวังพฤติกรรมช่วยให้ผู้กระทำผิดได้กลับตัวและป้องกันไม่ให้ทำผิดซ้ำและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6นะครับทำไมเราจึงต้องมีกฎหมายอาญาในสังคมอ่ะลองบอกเล่าหน่อยสิครับ
2: เพื่อให้สังคมสงบสุขและไม่มีความบาดหมางต่อสังคมครับ
0: ก็คือเพื่อให้สังคมสงบสุขนั่นเองใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: มีอีกไหมครับ
2: และไม่ทำสิ่งนั้นอีกครับเมื่อกระทำผิดไปแล้ว
0: โอเคครับขอบคุณมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับก็คือเพื่อควบคุมไม่ให้คนทำผิดนะครับป้องกันพฤติกรรมรุนแรงเช่นเหมือนเมื่อสักครู่นี้วิดิทัศน์ใช่ไหมก็จะมีการตีทำร้ายร่างกายกันนะครับเราก็จะทำให้สังคมเนี่ยปลอดภัยและก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบนะครับนี่ก็จะเป็นการอภิปรายนะครับเกี่ยวกับหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้รับชมวิดิทัศน์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับเป็นกิจกรรมกฎหมายอาญาน่ารู้ครูจะมีกฎหมายอาญาทั้งหมด10กฎหมายด้วยกันให้นักเรียนได้ช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันจำแนกนะครับซึ่งนักเรียนครับกฎหมายอาญาเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันข้อเลยนักเรียนแต่ครูก็ได้เลือกสิ่งที่น่าเรียนรู้น่ารู้มาให้พวกเรารู้เท่าทันเพราะในกฎหมายประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตราที่64ระบุไว้ว่าผู้ที่กระทําผิดจะอ้างว่าตนเองไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไปฆ่าแมว1ตัวแล้วมีคนมาจับเราจะเอาเราเข้าคุกให้ได้นะครับเพราะเราไปฆ่าแมวแล้วเราอ้างว่าเราเนี่ยไม่รู้กฎหมายว่าการฆ่าแมวเป็นการกระทําความผิดกฎหมายอาญาอย่างนี้อ้างได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องรู้กฎหมายต่างๆนะครับเพื่ออะไรเรารู้กฎหมายเพื่ออะไรเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ให้กระทําผิดกฎหมายรู้เท่าทันกฎหมายนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูคําอธิบายนะครับ1ครูจะแจกชุดภาพอินโฟกราฟิกนะครับกฎหมายอาญา10แผ่นด้วยกันให้แต่ละกลุ่มนะครับข้อที่2นักเรียนช่วยกันอ่านและดูภาพในอินโฟกราฟิกทั้งหมดโดยผลัดกันดูให้ครบทุกแผ่นนะครับมีอยู่ทั้งหมด10แผ่นด้วยกันข้อที่3ครับให้นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่ภาพนะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับประเภทที่1ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เราลองดูซิว่าในอินโฟกราฟิกนี้อะไรบ้างที่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับข้อที่2ความผิดเกี่ยวกับร่างกายข้อที่3ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงและข้อสุดท้ายนะครับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อนี้ด้วยกันนะครับขอให้นักเรียนลงมือได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็จะถึงกิจกรรมที่เราจะร่วมกันเฉลยนะครับกฎหมายอาญาน่ารู้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังห้องเรียนกันเลยครับเอาละครับนักเรียนครับตอนนี้เราก็จะมาอยู่ที่หลังห้องของเราแล้วซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4แผ่นป้ายด้วยกันนะครับความผิดเกี่ยวกับร่างกายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงและสุดท้ายคือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครูจะขอเลือกนะครับเป็นกลุ่มนะหยิบได้เลขใดก็จะเป็นกลุ่มนั้นจะต้องออกมาเฉลยนะครับขอเป็นกฎหมายแรกก่อนเลยความผิดที่เกี่ยวข้องกับร่างกายขอเป็นกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ยืนขึ้นได้เลยครับออกมาติดความผิดที่เกี่ยวข้องกับร่างกายลองดูนะครับมีอะไรบ้างรวดเร็วเลยรวดเร็วเลยช่วยกันได้ออกมาเลยกลุ่มที่5มาคนเดียวเองเหรอเอามาเร็วมาช่วยเพื่อนหน่อยแล้วครับติดได้เลยติดยาลงไปเลยนะครับขอไม้หน่อยกลุ่มที่5บอกคุณหน่อยครับว่าความผิดเกี่ยวกับร่างกายที่เราเลือกมามีความผิดอะไรบ้าง
1: 1คือเด็กถูกทารุณกรรมค่ะ
0: เด็กถูกทารุณกรรมเกี่ยวกับร่างกายอย่างแน่นอนใช่มั้ยครับต่อไปครับ
1: ทําร้ายสัตว์เลี้ยงค่ะ
0: ทําร้ายสัตว์เลี้ยงเห็นมั้ยบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทําร้ายสัตว์เลี้ยงก็เป็นความผิดอาญาเช่นเดียวกันนะครับข้อที่3
1: ผัวเมียตีกันค่ะ
0: ผัวเมียตีกันสามีภรรยาตีกันนะครับบางคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องในครอบครัวแต่จริงๆแล้วเป็นความผิดกฎหมายนะครับทางกฎหมายด้วยและสุดท้าย
1: ทำให้บุพการีบาดเจ็บค่ะ
0: ทำให้บุพการีบาดเจ็บนะครับบุพการีน่าจะหมายถึงใคร
1: ผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครองพ่อแม่ญาติของเราใช่ไหมครับถูกต้องไหมนักเรียนถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลับเข้าที่ได้ต่อไปขอเป็นกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3เกี่ยวข้องกับทรัพย์นะครับลองเลือกดูว่าความผิดไหนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์บ้างมาเลยครับกลุ่มที่3ติดได้เลยครูขอแม่นะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เราเลือกอะไรมาบ้างหันหน้าให้เพื่อนปลายทางดูด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: การลักทรัพย์

0: ในพื้นที่น้ำท่วมครับ
1: การลักทรัพย์ในพื้นที่น้ำท่วมจริงๆแล้วการลักทรัพย์ก็เป็นความผิดเกี่ยวกับความผิดอาญาใช่ไหมครับแต่ถ้าลักทรัพย์ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยโทษจะหนักมากกว่านะครับอ่ะมีอะไรอีก
0: ลักทรัพย์โดยทำลายสร้างความเสียหายแก่ทางหลวงครับ
1: ลักทรัพย์โดยทำลายสร้างความเสียหายทางหลวงมีอะไรบ้างจากที่เราอ่านมาไปทำอะไรบ้างอ่ะลองยกตัวอย่างซิในอินโฟกราฟิกภาพนี้ทำอะไรจึงผิดกฎหมายข้อนี้บ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะลองดู
0: การลักทรัพย์ครับ
1: การลักทรัพย์การเอาของหลวงไปขายใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับข้อที่ได้ทีนี้ต่อไปกลุ่มที่2ครับความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงลองดูนะครับว่ามีกฎหมายอะไรบ้างมีกฎหมาย2กฎหมายมีอะไรบ้างครับ
2: การด่าคนอื่นพล่อยๆผิดกฎหมายหรือไม่ก็คือเป็นการด่าคนอื่นพล่อยๆค่ะ
1: ก็คือเป็นการ
2: ด่าคนอื่นโดยเจตนาค่ะ
1: ด่าคนอื่นโดยเจตนาดูหมิ่นนั่นเองนะครับมันเป็นเสรีภาพของเราใช่ไหมที่เราจะพูดอะไรก็ได้แต่การที่เราไปหมิ่นประมาทไปด่าคนอื่นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพและชื่อเสียงของผู้อื่นด้วยใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างนึงล่ะอะไรเอ่ย
2: การโพสต์ด่าประจาน
1: การโพสต์ด่าประจานไหนๆที่ไหนเอ่ยโซเชียลระวังคุกนะครับนักเรียนบางคนอาจเคยเห็นข่าวใช่ไหมที่มีคนโพสต์ด่ากันใน Facebook ใน LINE หรือว่าใน Instagram ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่จริงๆแล้วมีความผิดนะครับฐานหมิ่นประมาทโดยโฆษณานะครับและอาจจะผิดพ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยนะครับตอบได้2ข้อเลยนะครับสำหรับกฎหมายตัวบทข้อนี้ขอบคุณมากนะครับและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ลองออกมาติ่นหน่อยสิครับเหลืออะไรบ้างนะครับความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างเอ่ยเอาไปติดได้เลยครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะครับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมหรือยังเอ่ยความผิดอะไรบ้างที่เราไปเจอมา
3: โพสแชร์ไม่คิดชีวิตใกล้คุกครับ
1: โพสแชร์ไม่คิดชีวิตใกล้คุกใช่มั้ยการที่เราไปโพสในโซเชียลใช่มั้ยครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามันเป็นความผิดเนี่ยเป็นยังไงเราอาจจะติดคุกได้เลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นความผิดได้นะครับซึ่งข้อนี้นักเรียนจะต้องพึงระลึกไว้เสมอเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวกับเราเลยใช่ไหมครับแล้วอีกข้อหนึ่งล่ะครับ
3: การกระทำผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์2550ครับ
1: อีกสักขอสักหนึ่งข้อซิว่าทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ข้อไหนบ้างที่จะโดนโทษมีอะไรบ้างสักหนึ่งข
3: ้อมาตราที่5ครับ
1: ครับผม
3: โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับ
1: เพราะว่าเราทำอะไรเอ่ยเราทำอะไรผิดถึงโดนปรับอย่างนี
3: ้แอบเอา ID และพาสเวิร์ดผู้อื่นไปเข้าสู่ระบบครับ
1: แอบเอา ID หรือพาสเวิร์ดของผู้อื่นเข้าระบบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของใช่มั้ยครับแบบนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่นะครับก็จะเป็นกฎหมายอาญาน่ารู้นะครับถ้าหากว่านักเรียนยังมีเวลาว่างนะครับก็สามารถกลับมาดูในแผ่นป้ายของเรานี้ได้นะครับในป้ายประชาสัมพันธ์ของเราได้นะครับเพื่อให้พวกเรารู้เท่าทันกฎหมายนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูขั้นสรุปของพวกเรากันเลยครับเอาละครับนักเรียนสุดท้ายนะครับจับคู่สรุปบทเรียนนะครับโดยครูจะให้นักเรียนจับคู่กันภายในกลุ่มนะครับโดยลองพูดคุยกันว่ากฎหมายอาญาคืออะไรข้อที่2ผลกระทบที่เกิดจากการกระทําผิดกฎหมายอาญามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะขอสุ่มเลยละกันนะครับ

0: พราะว่าตอนนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับขอเป็นเลขที่19ครับเลขที่19อยู่ไหนเอ่ยจับคู่เพื่อนมา1คนยืนขึ้นได้เลยครับลองดูสิครับว่ากฎหมายอาญาคืออะไรถ้าเรากระทำผิดกฎหมายอาญาเนี่ยผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอ2คนอ่ะเรามีคนและ1คนและขอเพื่อนอีก1คนในการช่วยเราตอบยืนได้เลยครับเรามาดูนะครับคู่นี้จะสรุปบทเรียนกฎหมายอาญาคืออะไรเอ่ยกฎหมายอาญาคืออะไรครับ
1: คือเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญของรัฐค่ะในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความอันตรายต่อสังคมค่ะ
0: ก็คือเป็นเครื่องมือควบคุมความประพฤตินั่นเองใช่ไหมครับแล้วข้อที่สองล่ะครับผลกระทบที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายอาญาลองช่วยกัน
2: จำคุกหรือปรับค่ะ
0: มีโทษจำคุกหรือปรับมันส่งผลต่อเราคนเดียวไหม
2: ไม่ค่ะ
0: ส่งผลต่อใครอีกบ้าง
2: ส่งผลต่อครอบครัวด้วยค่ะ
0: ครอบครัวจะเป็นยังไงเอ่ย
2: อาจจะเดือดร้อนค่ะ
0: อาจจะเดือดร้อนเพราะว่า
2: ม ีการปรับค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะเสียค่าปรับใช่ไหมก็จะเดือดร้อนเรื่องทรัพย์สินใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับกฎหมายอาญาคืออะไรขอให้นักเรียนทุกคนนะครับลองอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเป็นการสรุปนะครับกฎหมายอาญาคือ

นี่คือกฎหมายอาญามีไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของประชาชนแล้วผลกระทบล่ะถ้าเรากระทําผิดกฎหมายอาญามีผลกระทบหลายด้านเช่นอะไรบ้างครับ

0: นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เรากระทำผิดกฎหมายอาญาไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราเท่านั้นครอบครัวของเราก็จะเดือดร้อนนะครับชื่อเสียงอนาคตของเรานะครับอิสรภาพของเรานะครับแล้วก็ทำให้สังคมเกิดความไม่สงบสุขอีกด้วยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเรานะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องปกป้องตัวตนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ในระยะนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง

ส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพายุดอลฟินบริเวณทางด้านตะวันตกของเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นหรือบริเวณทะเลจีนตะวันออกมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยบริเวณประเทศไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์รวมถึงจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองคาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่9โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

สำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27

องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รอบนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2

0: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
1: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
2: มีธุระอันใดเหรอ
1: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
2: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
0: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
2: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
0: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
1: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเบคพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
0: ฮะ
1: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
3: อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้เอา
0: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาพย์เหชมเครื่องคาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: ถโอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางหรือคุณครูเองก็มีการพูดคุยสื่อสารในรูปแบบที่ใช้ประโยคในการสื่อสารใช่หรือไม่คะไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือการอ่านข้อความการเขียนต่างๆเราก็ใช้ลักษณะของประโยคในการสื่อสารนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วว่าประโยคในภาษาไทยเนี่ยมีโครงสร้างเป็นอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็มีประเภทใดบ้างตามโครงสร้างของประโยคมีด้วยกันกี่ประเภทคะนักเรียน3ประเภทก็คือประโยคสามัญประโยคซ้อนแล้วก็ประโยครวมซึ่งต้นทางและปลายทางก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในวันนี้เราจะนำความรู้เรื่องของประโยคต่างๆนะคะมาใช้ในการเรียนนะคะกับชั่วโมงจากคำความค่ะ

0: จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องพูดอธิบายลักษณะโครงสร้างของประโยคทั้ง3ชนิดได้ถูกต้องนะคะ2จำแนกประโยคตามโครงสร้างของประโยคทั้ง3ชนิดได้นะคะว่าโครงสร้างของประโยคสามัญเป็นอย่างไรโครงสร้างของประโยคซ้อนเป็นอย่างไรโครงสร้างของประโยครวมเป็นอย่างไรนะคะ3ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องแต่งประโยคทั้ง3ชนิดได้นะคะในภาษาไทยจากคำที่กำหนดให้นั่นเองค่ะแล้วก็ในการใช้ประโยคเนี่ยนักเรียนจะต้องเห็นถึงประโยชน์ของการสื่อสารด้วยรูปแบบประโยคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหาคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนมีการสื่อสารโดยใช้ประโยคใดมากที่สุดนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางต้นทางเราพิจารณาสิคะว่าตัวเองเนี่ยใช้ประโยคใดในการสื่อสารมากที่สุดเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางในการตอบคำถามแสดงความคิดเห็นว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนใช้ประโยคใดในการสื่อสารมากที่สุดนะคะวัชรพลคะวัชรพลในการสื่อสารวัชรพลในชีวิตประจำวันวัชรพลใช้ประโยคใดในการสื่อสารมากที่สุดจากการที่วัชรพลได้เรียนแล้วเนาะประโยคสามัญประโยครวมประโยคซ้อนวัชรพลคิดว่าวัชรพลใช้ประโยคใดในการสื่อสารมากที่สุดคะ
1: ประโยคสามัญครับ
0: เช่น
1: แล้วก็ประโยครวมครับ
0: ใช้ประโยคสามัญแล้วก็ประโยครวมใช่ค่ะแล้วคุณครูอยากจะให้วัชรพลนะคะยกตัวอย่างประโยคสามัญสักหนึ่งประโยคสิคะที่วัชรพลใช้ในชีวิตประจำวันเช่นประโยคสามัญ
1: ฉันกินอาหารครับ
0: ฉันกินอาหารโอเคค่ะถูกต้องไหมคะประโยคสามัญใช่ส่วนใหญ่ท่านครูสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูเองหรือนักเรียนเองเวลาพูดคุยสื่อสารกับเพื่อนๆจะใช้ประโยคสามัญและก็ประโยครวมซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เช่นคำว่าฉันหิวข้าววันนี้ร้อนจังเลยใช่ไหมคะแล้วก็ประโยครวมที่ส่วนใหญ่ที่เจอก็อย่างเช่นเหมือนจะถามเพื่อนในชีวิตประจำวันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าวันนี้เธอจะทานข้าวหรือเธอจะทานก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประโยครวมใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมประลองปัญญาแยกแยะประโยคนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนำความรู้จากหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราเรียนเรื่องของประโยคมาแยกแยะประโยคว่าประโยคที่คุณครูให้นั้นเป็นประโยคอะไรนะคะโดยการให้แยกแยะว่าประโยคที่ให้เป็นประโยคสามัญประโยครวมหรือประโยคซ้อนนะคะคุณครูก็จะมีแถบข้อความให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ให้นักเรียนแยกแยะนะคะเริ่มที่ประโยคแรกนะคะจะมีประโยคอะไรบ้างประโยคแรกครูที่กำลังเดินมาเป็นครูที่ปรึกษาของฉันประโยคที่2ฉันไปเรียนเพิ่มเติมทุกวันเสาร์3นะคะเรารักพระเจ้าอยู่หัวประโยคต่อไปฉันไม่ชอบคนที่เอาเปรียบเพื่อนประโยคต่อไปนะคะถึงเขาจะยากจนแต่เขาไม่เคยแล้งน้ำใจประโยคต่อไปค่ะนักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยเขาทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นปีนี้อากาศจะหนาวมากเธอจะเลือกเรียนศิลปะหรือดนตรีไทยคุณย่าของฉันไปวัดทุกวันพระกีฬาแห่งชาติปีนี้จัดที่จังหวัดพิษณุโลกวินัยเห็นตำรวจจับผู้ร้ายแสงสุดาชอบอ่านหนังสือจึงสอบได้ที่หนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดธนิษฐาได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นเพราะมีความประพฤติเรียบร้อยค่ะทั้งหมดประโยคทั้งหมดนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแยกประโยคใดเป็นประโยคสามัญประโยคใดเป็นประโยคซ้อนประโยคใดเป็นประโยค รวมคุณครูมีแถบข้อความแล้วก็มีกระดานให้กับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนจำแนกให้เป็นสัดส่วนได้เลยนะคะกิจกรรมนี้จะให้เวลานักเรียนไม่เกิน5นาทีในการร่วมกิจกรรมนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะคะในการบอกว่าประโยคที่ครูให้นักเรียนแยกแยะเนี่ยประโยคสามัญได้แก่ประโยคอะไรบ้างประโยคซ้อนได้แก่ประโยคอะไรบ้างแล้วก็ประโยครวมได้แก่ประโยคอะไรบ้าง

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมประลองปัญญาแยกแยะประโยคที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแยกแยะประโยคสามัญประโยครวมประโยคซ้อนที่คุณครูได้กำหนดไว้ให้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอผลของการแยกแยะประโยคก่อนเนาะว่านักเรียนได้แยกแยะไว้ว่ามีประโยคใดบ้างเริ่มที่ประโยคสามัญก่อนนะคะประโยคสามัญขอตัวแทนจากกลุ่มที่1แล้วกันนะคะว่านักเรียนได้ประโยคใดบ้างที่เป็นประโยคสามัญแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะประโยคสามัญกลุ่มที่1แยกแยะได้ว่ามีประโยคใดบ้างคะ
1: มีนักเรียนเรียนวิชาภาษาไทย
0: ค่ะ
1: วินัยเห็นตำรวจจับผู้ร้าย
0: ค่ะ
1: เรารักพระเจ้าอยู่หัวฉันไปเรียนเพิ่มเติมทุกวันเสาร์คุณย่าของฉันไปวัดทุกวันพระครอบครัวที่อบอุ่นเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด
0: ค่ะอันนี้คุณครูจะยังไม่บอกนะคะขอบคุณค่ะว่าถูกหรือผิดนะคะเดี๋ยวคุณครูขอผลก่อนต่อไปนะคะประโยครวมค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5แยกแยะประโยครวมได้ว่าประโยคใดบ้างจากที่นักเรียนนำความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะประโยครวมได้ว่าอย่างไรบ้างคะมีประโยคใดบ้าง
2: เธอจะเลือกเรียนศิลปะหรือดนตรีไทยค่ะครอบครัวที่อบอุ่นเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดค่ะ
0: ค่ะ2ประโยคเหรอคะได้แค่2ประโยคใช่มั้ยคะค่ะเดี๋ยวคุณครูขอกลุ่มที่6ขอประโยครวมมีเพิ่มเติมจากเพื่อนมั้ยคะที่นักเรียนแยกแยะหนูแยกแยะได้ว่าประโยคใดบ้างคะที่เป็นประโยครวม
2: ถึงเขาจะยากจนแต่เขาไม่เคยแรงน้ำใจ
0: ค่ะ
2: เธอจะเลือกเรียนศิลปะหรือดนตรีไทย
0: ค่ะ
2: เขาทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นธนิษฐาได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นเพราะมีความประพฤติเรียบร้อยกีฬาแห่งชาติปีนี้จัดที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปประโยคซ้อนกลุ่มที่3แยกประโยคซ้อนได้ว่าประโยคใดบ้างประโยคใดบ้างคะประโยคซ้อน
3: แสงสุดาชอบอ่านหนังสือจึงสอบได้ที่1ฉันไม่ชอบคนที่เอาเปรียบเพื่อนครูที่กำลังเดินมาเป็นครูที่ปรึกษาของฉันปีนี้อากาศจะหนาวมาก
0: ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มที่2ได้ประโยคซ้อนว่าประโยคใดบ้างคะกลุ่มที่2ค่ะหนูแยกแยะประโยคซ้อนได้ประโยคใดบ้าง
4: ฉันไม่ชอบคนที่เอาเปรียบเพื่อนครูที่กำลังเดินมาเป็นครูที่ปรึกษาของฉันแล้วก็เธอจะเลือกเรียนศิลปะหรือดนตรีไทยครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณตัวแทนนักเรียนในการตอบแยกแยะส่วนประกอบทั้งหมดนะคะก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มบางคนของเพื่อนเนี่ยบางประโยคก็จะซ้ำกับของเราในประเภทของประโยคแต่ละประโยคใช่ไหมคะแล้วก็จากการที่คุณครูสังเกตนักเรียนนะคะต้นทางนำเสนอการแยกแยะส่วนประกอบก็จะมีทั้งถูกและผิดบ้างใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันแล้วก็สับเปลี่ยนให้ถูกต้องนะคะแล้วก็พิจารณาว่าไอ้ที่เราไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างไรเราพิจารณาจากสิ่งใดนะคะค่ะตรวจสอบความถูกต้องประลองปัญญาแยกแยะประโยคนะคะเรามาเริ่มกันที่ประโยคสามัญก่อนนะคะประโยคสามัญคือประโยคที่มีเนื้อความใจความเดียวถูกไหมคะประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีสามารถมีกริยาวลีได้มากกว่า1แต่ต้องไม่มีคำเชื่อมใช่ไหมคะประโยคสามัญประโยคแรกคือประโยคฉันไปเรียนเพิ่มเติมทุกวันสังเกตได้ว่าจะมีคำว่าไปเรียนใช่ไหมคะก็คือไปแล้วก็เรียนแต่ไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยา2ตัวนี้จัดได้ว่าเป็นประโยคสามัญต่อไปประโยคสามัญประโยคที่2นะคะเรารักพระเจ้าอยู่หัวก็จะเห็นว่ามีนามวลีและมีกริยาวลีเพียงแค่1ใช่ไหมคะก็จัดว่าเป็นประโยคสามัญนะคะประโยคต่อไปคือประโยคอะไรคะนักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะก็จะมีกริยาเพียงแค่1ตัวต่อไปค่ะ ปีนี้อากาศจะหนาวมากโดยประโยคนี้มีเพียงแค่ภาคแสดงเท่านั้นหรือมีเพียงแค่กริยาวลีเท่านั้นไม่มีประธานใช่ไหมคะแต่สื่อความได้จัดว่าเป็นประโยคสามัญเพราะมีกริยาเพียงแค่หนึ่งเดียวใช่ไหมคะต่อไปค่ะคุณย่าของฉันไปวัดทุกวันพระนั่นเองอันนี้ก็จัดว่าเป็นประโยคสามัญนะคะมีอีกหนึ่งประโยคที่คุณครูสังเกตนะคะนักเรียนจะเข้าใจผิดว่าประโยคนี้จะเป็นประโยคสอนจริงๆแล้วประโยคนี้เป็นประโยคสามัญนะคะกีฬาแห่งชาติปีนี้จัดที่จังหวัดพิษณุโลกจากการที่คุณครูเดินสำรวจแต่ละกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่จะนำประโยคนี้ไปไว้ที่ประโยคสอนนักเรียนอาจจะสังเกตตรงที่คำว่าที่ใช่หรือไม่พอนักเรียนเห็นคำว่าที่นักเรียนก็ไปไว้ที่ประโยคสอนเลยแต่จริงๆแล้วเวลาที่นักเรียนสังเกตเวลานักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าคำว่าที่ในที่นี้ถ้าเป็นคำเชื่อมจัดว่าเป็นประโยคสอนแต่ถ้าที่ในที่นี้บ่งบอก

ถึงสถานที่ไม่จัดว่าเป็นประโยคสอนนะคะประโยคนี้นะคะเป็นประโยคสามัญนั่นเองนะคะต่อไปประโยครวมประโยครวมมีประโยคอะไรบ้าง 1. ถึงเขาจะยากจนแต่เขาไม่เคยแล้งน้ำใจ

0: ธอจะเลือกเรียนศิลปะหรือดนตรีไทยนะคะก็จะเกิดจากประโยคสามัญรวมกันกับประโยคสามัญใช่ไหมคะก็คือเธอจะเลือกเรียนศิลปะกับอีกประโยคหนึ่งคือเธอจะเลือกเรียนดนตรีไทยโดยใช้คำว่าหรือมาเชื่อมประโยคย่อย2ประโยคให้เป็นประโยครวมมีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองต่อไปค่ะแสงสุดาชอบอ่านหนังสือจึงสอบได้ที่1นั่นเองก็จัดว่าเป็นประโยครวมนะคะต่อไปนะคะประโยคซ้อนประโยคซ้อนคือเกิดจากประโยคหลักบวกกับประโยคย่อยใช่มั้ยคะโดยมีคำเชื่อมประโยคย่อยกับประโยคหลักนั่นเองเช่นประโยคที่ว่าครูที่กำลังเดินมาเป็นครูที่ปรึกษาของฉันต่อไปค่ะฉันไม่ชอบคนที่เอาเปรียบเพื่อนสังเกตได้จากคำว่าอะไรเป็นคำเชื่อมประโยคซ้อนนี้ที่ในที่นี้เห็นไหมคะไม่ใช่สถานที่ที่ตามหลังเป็นอนุประโยคตามด้วยคำเชื่อมคำเชื่อมจะอยู่หน้าอนุประโยคใช่ไหมคะต่อไปค่ะวินัยเห็นตำรวจจับผู้ร้ายเมื่อสักครู่ครูจำได้ว่ามีกลุ่มหนึ่งบอกว่าวินัยเห็นตำรวจจับผู้ร้ายเป็นประโยคสามัญจริงๆแล้วเป็นประโยคสอนสังเกตได้จากอะไรคะวินัยเห็นตำรวจแล้วก็วินัยมันเป็นประโยคสอนเพราะว่าจริงๆแล้ววินัยเห็นตำรวจเนี่ยเป็นประโยคหลักแล้วก็ตำรวจจับผู้ร้ายเป็นประโยคย่อยนั่นเองนะคะจริงๆก็คือถ้านักเรียนจะมองว่าเป็นประโยคสามัญเพราะไม่มีคำเชื่อมให้เห็นใช่มั้ยฉะนั้นในการพิจารณาประโยคเราไม่จําเป็นว่าจะต้องดูแค่คําเชื่อมอย่างเดียวเราต้องดูเนื้อความสังเกตที่กริยาด้วยนะคะว่ามีมากกว่า1หรือไม่นะคะแล้วก็ธนิษฐาได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นเพราะมีความประพฤติเรียบร้อยก็จัดว่าเป็นประโยคซ้อนนะคะแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดนั่นเองก็เป็นประโยคซ้อนนะคะทั้งหมดนี้คือประโยคซ้อนนะคะกิจกรรมประลองปัญญาแยกแยะประโยคก็จะสังเกตเห็นว่าประโยคในภาษาไทยก็มีความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไปมีหลักสังเกตที่แตกต่างกันออกไปกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะขอทบทวนเรื่องประโยคในภาษาไทยให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมต่อไปค่ะประโยคในภาษาไทยประโยคจะเป็นประโยคได้จะต้องประกอบไปด้วยโครงสร้าง2ส่วนก็คือนามวลีและกริยาวลีถูกไหมคะยังจำได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนามวลีคือทำหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยคส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคประโยคจะเป็นประโยคได้จะต้องประกอบไปด้วย2ส่วนใช่หรือไม่ใช่ถามนักเรียนว่าถ้ามีเพียงนามวลีเป็นประโยคไหมคะ
1: ไม
0: ่เป็นเก่งมากถ้ามีเพียงกริยาวลีเป็นประโยคได้ไหม
1: ได
0: ้เก่งมากค่ะซึ่งประโยคในภาษาไทยแบ่งออกเป็น3ประเภทหรือ3ชนิดชนิดแรกคือประโยคสามัญสามัญคือมีเนื้อความอย่างเดียวใช่มั้ยคะมีใจความเดียวประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีประกอบกันโดยที่ไม่มีคำเชื่อมกริยาแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดที่เป็นกริยาวลีเดียวคือมีกริยาเพียง1เดียวตัวเดียวใช่มั้ยคะแล้วก็ชนิดที่2ก็คือมีกริยาวลีหลายกริยาเรียงกันเป็นการบ่งบอกถึงการกระทําที่พร้อมกันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันซึ่งกริยาวลีนั้นจะต้องไม่มีคําเชื่อมกริยาถ้ามีคําเชื่อมก็จะกลายเป็นประโยคอะไรทันทีคะประโยคซ้อนไม่ซ้อนก็รวมนั่นเองต่อไปประโยคซ้อนคะเกิดจากประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลักหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ามุขยประโยคบวกกับอนุประโยคนะคะซึ่งมีด้วยกัน3ประเภทนะคะประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยคประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยคประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยคนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างของประโยคซ้อนนะคะประโยคซ้อนเกิดจากประโยคหลักบวกกับประโยคย่อยที่เรียกว่าอนุประโยคหน้าประโยคย่อยจะขึ้นต้นด้วยอะไรคะคำเชื่อมใช่ไหมคะถูกต้อง

คำเชื่อมที่ขึ้นต้นด้วยว่าที่ที่ว่าให้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประโยคซ้อนประเภทอะไรคำเชื่อมหน้าประโยคย่อยหน้าอนุประโยคหน้าอนุประโยคจะนำหน้าด้วยคำเชื่อมเสมอถูกไหมคะถามว่าคำว่าที่ที่ว่าให้เนี่ยนำหน้าประโยคย่อยแล้วจะกลายเป็นประโยคซ้อนชนิดอะไรนามานุประโยคนั่นเองนะคะต่อไปคำเชื่อมที่หน้าประโยคย่อยที่มีคำว่าที่ซึ่งอันจะเป็นประเภทคุนานุประโยคนะคะแล้วก็สุดท้ายคำเชื่อมหน้าประโยคย่อยที่มีคำว่าเมื่อเพราะจนเพื่อถ้าหากว่าทั้งที่แล้วก็มีคำอื่นอีกที่บ่งบอกถึงสาเหตุบ่งบอกถึงเวลาบ่งบอกถึงผลเนี่ยจะเป็นคำเชื่อมหน้าประโยคย่อยประเภทประโยคซ้อนวิเศษณานุประโยคนั่นเองค่ะส่วนประโยครวมเกิดจากประโยคย่อยบวกกับประโยคย่อยรวมกันโดยมีคำเชื่อม2ประโยคใช่ไหมคะคำเชื่อมสมภาคคำว่าและแต่หรือนั่นเองเชื่อมประโยคย่อย2ประโยคซึ่งประโยคย่อยเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งประโยคสามัญแล้วก็ประโยคสอนอาจจะเป็นประโยคสามัญรวมกันกับประโยคสอนก็ได้หรือประโยคสอนรวมกันกับประโยคสอนก็ได้นั่นเองนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือความรู้ทบทวนนะคะประโยคในภาษาไทยกิจกรรมต่อไปไขปริศนาบอกชนิดประโยคนะคะกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนนำความรู้จากชั่วโมงหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนค้นหาประโยคสามัญประโยคซ้อนประโยครวมจากบทอ่านบันทึกลงในใบกิจกรรมเรื่องไขปริศนาบอกชนิดประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนนำเสนอประโยคที่พบจากกิจกรรมไขปริศนาบอกชนิดประโยคนั่นเองให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจับคู่กันอ่านและพิจารณาว่าข้อความนี้เนี่ยบทอ่านนี้มีประโยคสามัญประโยคใดแล้วก็ประโยครวมประโยคซ้อนตรงไหนบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอนะคะเมื่อนักเรียนหาเจอแล้วให้นักเรียนลงไปบันทึกในกรอบนะคะประโยคสามัญที่พบคือประโยคอะไรบ้างนักเรียนก็บันทึกลงไปเลยประโยคซ้อนที่พบประโยครวมที่พบก็บันทึกลงไปเลยนะคะจับคู่ช่วยกันพิจารณาค้นหานะคะในงานเขียนที่คุณครูให้เริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมกิจกรรมไขปริศนาบอกชนิดของประโยคจากบทอ่านที่คุณครูหยิบยกมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้พิจารณาสั้นๆเนาะว่าในการเรียบเรียงข้อมูลในการเขียนหรือการอ่านอะไรก็ตามในการสื่อสารย่อมใช้ประโยคหลายๆประโยคหลายๆชนิดรวมกันเป็นเนื้อหาเป็นข้อความใช่ไหมคะเป็นงานเขียน1ชิ้นคุณครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะพิจารณาว่าส่วนใดเป็นประโยคสามัญส่วนใดมีการใช้ประโยคซ้อนส่วนใดมีการใช้ประโยครวมในการสื่อสารจากงานเขียนชิ้นนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มที่5ในการนำเสนอใบกิจกรรมไขปริศนาบอกชนิดประโยคนะคะว่านักเรียนค้นพบประโยคใดบ้างในการร่วมกันพิจารณานะคะขอตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะค่ะไขปริศนาบอกชนิดของประโยคคุณครูก็นำบทอ่านให้นักเรียนจากงานเขียนสั้นๆ นะคะของธนากรทรัพย์มูลที่เขียนเรื่องราวของตลาดน้ำยามเย็นที่เผยถึงวิถีชีวิตไทยให้โลกได้เห็นนะคะว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรนะคะในการดำเนินชีวิตที่เป็นตลาดน้ำนั่นเองนะคะค่ะกลุ่มที่5ค้นพบประโยคสามัญประโยคซ้อนประโยครวมได้ประโยคใดบ้างคะ
1: ประโยคสามัญ นะคะเช่นแม่ค้าพายเรือขายของค่ะ
0: ค่ะเก่งมากถูกต้อง
1: ประโยครวมนะคะเช่นตลาดน้ำแห่งนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เท่านั้นค่ะประโยคซ้อนนะคะคือประโยคที่ว่าแม่ค้าพายเรือขายของซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของไทยๆค่ะ
0: ค่ะมีอีกไหมคะหมดแล้วใช่ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่3ประโยคสามัญหนูได้ประโยคนอกเหนือจากเพิ่มจากกลุ่มที่5มั้ยคะมีประโยคใดบ้างที่ค้นพบว่าเป็นประโยคสามัญ
2: ภาพแม่ค้าขายของครับ
0: ภาพแม่ค้าขายของเป็นประโยคสามัญค่ะต่อไปค่ะ
2: ประโยคซ้อนครับคนไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าภาคภูมิใจมากมายหลายอย่างที่สามารถนำไปอวดชาวโลกได้ครับ
0: ค่ะ
2: ประโยครวมคือตลาดน้ำแห่งนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เท่านั้นครับ
0: ค่ะมีไหมคะหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะก็จะเห็นได้ว่าในงานเขียน1ชิ้นเนี่ยก็จะใช้ประโยคสามัญประโยครวมและประโยคซ้อนในการสื่อสารนั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมจากคำสู่ความนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะให้นักเรียนแต่ละคู่นะคะร่วมกันแต่งประโยคในภาษาไทยโดยเลือกจากคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะคำหรือกลุ่มคำที่คุณครูกำหนดให้ลงใบกิจกรรมจากคำสู่ความนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอประโยคที่นักเรียนร่วมกันแต่งนะคะให้นักเรียนจับคู่นะคะโดยให้นักเรียนนะคะร่วมกันแต่งประโยคสามัญประโยคซ้อนและประโยครวมจากคำที่กำหนดให้นะคะซึ่งประโยคสามัญคุณครูก็กำหนดคำมาให้นะคะด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6ก็คือคำว่าพวกเราทั้งหมดเพื่อนหนังสือภาษาไทยบ้านวันหยุดนักเรียนสามารถหยิบยกคำทั้งหมดนี้ไปใช้ใน

การแต่งประโยคได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องครบทุกคำนะคะให้หยิบยกคำเหล่านี้ให้อยู่ในประโยคของนักเรียนนะคะประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวและประโยคสามัญที่มีหลายกริยานะคะส่วนประโยคซ้อนคุณครูก็กำหนดให้นะคะคำว่าร้องไห้คำว่าโกรธคำว่าว่าคำว่าล้ำค่าคำว่าผ่อนคลายให้นักเรียนแต่งประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยคประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยคประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยคโดยเลือกเอาคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคนะคะแล้วก็ประโยครวมนะคะก็จะมีคำว่าภาวะโลกร้อนไม่รับผิดชอบชอบอ่านหนังสือคำว่าดีคำว่าคงทำไม่ได้นะคะก็ให้นักเรียนแต่งประโยคที่เกิดจากการเอาประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญมารวมกันประโยคซ้อนรวมกันกับประโยคสามัญประโยคสามัญรวมกันกับประโยคซ้อนอะไรแบบนี้ตามที่ในใบงานได้กำหนดไว้เลยนะคะจากคำเหล่านี้นะคะกิจกรรมนี้ให้นักเรียนเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนจากการฝึกลองแต่งประโยคสามัญประโยครวมประโยคซ้อนจากคำที่คุณครูกำหนดไว้ให้นะคะก็จะเห็นว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากในการแต่งประโยคจากคำที่คุณครูกำหนดให้สู่เนื้อความเป็นประโยคชนิดต่างๆนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนำเสนอใบกิจกรรมจากคำสู่ความนะคะก็จะขอตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะก็คือเด็กชายสราวุธในการนำเสนอผลของการนำคำมาแต่งประโยคให้ได้เนื้อความตามชนิดของประโยคแต่ละชนิดนะคะค่ะประโยคสามัญที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนต้นเรียนปลายทางแต่งนะคะก็จะมีคำว่าพวกเราทั้งหมดหนังสือภาษาไทยมีคำว่าเพื่อนมีคำว่าบ้านมีคำว่าวันหยุดนะคะแล้วก็คุณครูก็ให้นักเรียนแต่งประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวประโยคสามัญที่มีหลายกริยาใช่ไหมคะค่ะขอตัวแทนนะคะนำเสนอผลของการนำคำมาแต่งประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวหนูแต่งได้ว่าอย่างไรคะ
1: เพื่อนของฉันซื้อหนังสือภาษาไทยเล่มใหม่ครับ
0: อ่ะประโยคสามัญที่มีหลายกริยาวลี
1: พวกเราทั้งหมดเดินทางไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่ามีกริยาคำว่าไปแล้วก็เดินทางใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ประโยคซ้อนประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยคมีประโยคอะไรบ้างคะ
1: ครูบอกครูบอกว่าเพื่อนกดเรื่องเมื่อวานครับ
0: ค่ะต่อไปประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยค
1: เพื่อนคนนี้ที่ว่าใจดีมากมักจะช่วยเหลือคนอื่นครับ
0: ค่ะต่อไปประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยค
1: เขาร้องไห้จนทุกคนตกใจครับ
0: ค่ะต่อไปค่ะประโยครวมนะคะก็เกิดจากประโยคย่อยรวมกันกับประโยคย่อยแล้วก็มีคำเชื่อมประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญได้ว่า
1: ฉันชอบอ่านหนังสือแต่เพื่อนไม่ชอบเลยครับ
0: ค่ะต่อไปค่ะประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญรวมกับประโยคซ้อน
1: เขาไม่รับผิดชอบทั้งที่ครูบอกว่าเขาต้องทำงานนี้ครับ
0: ค่ะต่อไปค่ะประโย

0: คร่วมที่เกิดจากประโยคซ้อนรวมกันกับประโยคสามัญ
1: ฉันรู้ว่าการเรียนดีจะมีอนาคตฉันเลยตั้งใจเรียนครับ
0: ค่ะแล้วก็ประโยครวมที่เกิดจากประโยครวมรวมกันกับประโยคซ้อน
1: แม้ว่าเขาจะไม่รับผิดชอบแต่เพื่อนก็รู้ว่าเขาเป็นคนดีครับ
0: ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือผลของการจากการนำคำที่กำหนดให้มาแต่งประโยคสามัญประโยครวมและประโยคซ้อนขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะจากคำสู่ความก็จะเห็นได้ว่าในการแต่งประโยคนะคะก็มีความสำคัญในการสื่อสารนะคะตามโครงสร้างของประโยคหากเราไม่ตรงโครงสร้างหรือโครงสร้างไม่ถูกต้องความหมายก็ย่อมผิดเพี้ยนไปในการสื่อสารครั้งนั้นนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะประโยคเป็นข้อความที่สื่อสารเรื่องราวนะคะทำให้รู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการบอกเล่าเรื่องอะไรนะคะประโยคประกอบไปด้วยวลี2ส่วนนะคะเรียกว่านามวลีทำหน้าที่เป็นภาคประธานและกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงนะคะการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษาเรื่องประโยคนะคะก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคและนำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะก็สิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องเรียงร้อยถ้อยความใบกิจกรรมเรื่องสืบเสาะเลาะหาประโยคนะคะใบกิจกรรมเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีสิ่งใดอยากจะซักถามเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งประโยคไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้เรื่องของประโยคแล้วก็นำความรู้นี้ไปใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้องนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของการสะท้อนในระบบพิกัดฉากในชั่วโมงที่2กันค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปต้นแบบได้ค่ะ2ค่ะนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เรื่องการสะท้อนไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตได้ค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะความรู้เกี่ยวกับการสะท้อนที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วกันก่อนนะคะอ่ะแรกค่ะในข้อแรกค่ะคุณครูเนี่ยได้กำหนดภาพที่ได้จากการสะท้อนมาแล้วก็คืออะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองนะคะแล้วก็กำหนดเส้นสะท้อนแล้วก็คือเส้นตรงสีแดงหรือว่าแกน X ให้เป็นเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะคุณครูต้องการทราบว่าจุด A พรามจุด B พรามและจุด C พรามซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด A จุด B และจุด C นะคะจะมีพิกัดเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาหาจุด A พรามไปพร้อมกันก่อนนะคะเราจะหาพิกัดของจุด A พรามได้อย่างไรคะเราหาได้ไงเอ่ยจำได้ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะสามารถหาได้จากระยะห่างจากอะไรคะก็คือจากจุด A มาที่เส้นสะท้อนต้องห่างกี่หน่วยคะห่าง3หน่วยดังนั้นจุด A พรามก็ต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ3หน่วยดังนั้นเราจะได้พิกัดของจุด A พรามอยู่ที่เท่าไหร่คะ
3: -3
2: ก็คือ -3 ถูกต้องค่ะแล้วพิกัดของจุด B พรามล่ะคะ
3: -2
2: เนื่องจากว่าจุด B อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งจุด B เนี่ยอยู่ห่างจากเส้นสะท้อน2หน่วยดังนั้นจุด B พรามก็ต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อน2หน่วยเช่นเดียวกันซึ่งก็คือพิกัดเท่าไหร่นะคะ
3: ลบ2
2: ถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะจุด C ของเราค่ะจุด C อยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะจุด C 3-1ดังนั้นจุด C พรามจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ3-1ถูกต้องค่ะแปลว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะระบุพิกัดนะคะของจุด A พราม B พรามและ C พรามได้แล้วนะคะถูกต้องค่ะค่ะทีนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณครูเนี่ยต้องการให้พิกัดของจุด C เป็นลบ3-1สมมุตินะคะอันนี้คุณครูต้องการให้จุด C ปีพิกัดที่เท่าไหร่คะลบ3-1ก็คือตรงบริเวณจุดนี้ใช่ไหมคะคุณครูสมมุติว่าจุด C เนี่ยมีพิกัดอยู่ที่ลบ3-1แล้วคุณครูให้แกน X เป็นเส้นสะท้อนคุณครูต้องการทราบว่าจุด C พรามของคุณครูจะอยู่ที่พิกัดใดถูกต้องค่ะนะคะถ้าพิกัดของจุด C เราเป็นลบ3-1นะคะเราจะได้ว่าจุด C พรามจะอยู่ที่พิกัดลบ3-1นั่นเองนะคะโดยที่ให้แกน X เป็นเส้นสะท้อนถูกต้องค่ะค่ะและในทำนองเดียวกันค่ะคะถ้าคุณครูเนี่ยต้องการให้จุด C และจุด C พรามเป็นจุดเดียวกันล่ะคะได้เราสังเกตดูว่าพิกัดของจุด C จะเป็นอย่างไรถ้าครูนะคะต้องการให้จุด C และจุด C พราม2จุดนี้เป็นจุดเดียวกันนี่ลองสังเกตดูว่าจุด C ของเราจะมีพิกัดเป็นอย่างไรได้บอกว่าสมมุติว่าถ้าคุณครูให้จุด C และจุด C พรามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ30สังเกตดูว่าพิกัดที่1เท่าไหร่คะเป็น3ส่วนพิกัดที่2เป็นเท่าไหร่คะ0ใช่มั้ยคะแล้วถ้าคุณครูนะคะต้องการให้จุด C และจุด C พรามน่ะอยู่ที่พิกัดตรงนี้ล่ะคะพิกัดเท่าไหร่เอ่ย10สังเกตดูว่าพิกัดที่1เป็นไงคะก็คือเลข1ส่วนพิกัดที่2เป็นไงคะคือเลข0ดังนั้นเราดูว่าพิกัดไหนจะเปลี่ยนแปลงพิกัดไหนคะพิกัดที่1จะเปลี่ยนแปลงส่วนพิกัดที่2เป็นเลขอะไรคะ ศูนย์สังเกตว่าถ้าจุด C และจุด C พรามเป็นจุดเดียวกันโดยที่ครูให้แกน x เป็นเส้นสะท้อนสังเกตดูว่าพิกัดที่1ของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะว่าเราจะเลื่อนจุดไปไหนก็แล้วแต่พิกัดนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงแต่พิกัดที่2จะเป็น0นั่นเองนะคะเห็นไหมคะเราจะได้ว่าพิกัดของ C เนี่ยทำให้จุด C และจุด C พรามเป็นจุดเดียวกันก็คืออยู่ที่พิกัด x 0นั่นเองหมายความว่าพิกัดที่1เนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ตามสิ่งที่เราต้องการนะคะส่วนพิกัดที่2เนี่ยก็จะเป็น0นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะค่ะทีนี้วันนี้เรามาลองดูค่ะคุณครูได้กำหนดจุดซึ่งเป็นรูปต้นแบบมาให้ก็คือให้กำหนดจุดอะไรขึ้นมาคะจุด P มีพิกัดอยู่ที่ลบ2 4และให้เส้นตรงสีแดงนะคะเป็นเส้นสะท้อนโดยบอกว่าเส้นตรงนี้นะคะมีสมการก็คือ y เท่ากับ x ทีนี้สิ่งที่ครูต้องการนั่นแหละค่ะถ้าครูต้องการอยากทราบว่าจุด P พรามเนี่ยจะอยู่พิกัดใดเราจะทำยังไงคะถ้าเรียนเจอแนวนี้บ้างซึ่งแน่นอนว่าเส้นสะท้อนเนี่ยไม่ได้อยู่แนวนอนหรือแนวตั้งแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าอยู่ในแนวไหนเอ่ยแนวเส้นทแยงมุมนะคะเราจะหาจุด P พรามได้ยังไงเรียนบางคนอาจจะบอกว่าใช้การอะไรคะการอาจจะเดินขึ้นเดินซ้ายเดินขวาเดินลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีแนวคิดอย่างอื่นนักเรียนสังเกตว่าเราสามารถหาจุด P พรามได้เนื่องจากว่าอะไรคะระยะห่างระหว่างเส้นสะท้อนกับจุด P ห่างกันกี่หน่วยนะคะระยะห่างระหว่างจุด P พรามกับเส้นสะท้อนก็ต้องห่างกันเท่านั้นใช่ไหมคะซึ่งถ้าเรียนบางคนเนี่ยอาจจะมองในแนวเส้นทแยงมุมนะคะเราจะได้ว่าจุด P กับเส้นสะท้อนห่างกันกี่ช่องคะถ้าในแนวของเส้นทแยงมุมเห็นไหมคะกี่ช่องคะก็คือถ้ามองแนวเส้นทแยงมุมคือหาหมด3ช่องดังนั้นนะคะถ้าเราต้องหาจุด P พรามก็ต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนกี่ช่องคะ3ช่องในแนวทแยงมุมเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะเราจะได้จุด P พรามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
4: 4 ลบ 2
2: ถูกต้องค่ะดังนั้นเริ่มแรกนะครูขออยากทราบก่อนว่าจุด P ของเราอยู่ในจตุภาคใดคะ
4: ภ
2: าคที่2จุด P อยู่ในจตุภาคที่2ถูกต้องค่ะแล้วก็จุด P พรามซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด P น่าจะอยู่ในจตุภาคใดคะ
4: จ
2: ตุภาคที่4นะคะซึ่งพิกัดเนี่ยเรียนได้บอกคุณครูก็คือพิกัดอยู่ที่4 ลบ 2ถูกต้องนะคะทีนี้ระยะห่างระหว่างจุด P กับเส้นสะท้อนเมื่อกี้เราพิจารณาไปแล้วคือห่างกันกี่หน่วยคะก็คือเมื่อเราลากเส้นตรงผ่านจุด P นะคะให้ตั้งฉากกับเส้นสะท้อนนะคะเราก็จะได้นี่ระยะห่างหน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมคะลากเส้นตรงขึ้นมาเห็นไหมคะสังเกตดูว่าเส้นสะท้อนของเราตั้งฉากและแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง P P พรามพอดีไหมคะพอดีนะคะซึ่งจุด P นะคะมีระยะห่างจากเส้นสะท้อนกี่ช่องคะที่เรานับไป3ช่องในแนวทแยงมุมนั่นเองค่ะทีนี้นะคะจุด P พรามนะคะมีระยะห่างจากเส้นสะท้อนกี่ช่องคะในแนวทแยงมุม3ช่องเช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็พิกัดของจุด P พรามนะคะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด P ค่ะก็จะอยู่ในพิกัดใดคะ
4: 4 ลบ 2
2: ถูกต้องค่ะค่ะทีนี้นะคะคุณครูก็จะกำหนดจุดเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนช่วยกันระบุพิกัดของจุดที่ครูได้กำหนดให้นะคะคุณครูได้กำหนดจุด A ของคุณครูหรือว่าจุดสีเขียวเห็นไหมคะจุด A มีพิกัดอยู่ที่3 2นะคะต่อไปค่ะคุณครูกำหนดจุด B หรือว่าจุดสีม่วงเห็นไหมคะจุด B อยู่ที่พิกัดลบ 4 ลบ 1นะคะและกำหนดจุด C นะคะหรือว่าจุดสีน้ำเงินให้อยู่ที่พิกัด2

0: บ2คุณครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยช่วยคุณครูหาจุด A พรามB พราม C พรามนะคะโดยที่ให้มีเส้นตรงสีแดงนะคะหรือว่าเส้นตรง Y เท่ากับ X เนี่ยเป็นเส้นสะท้อนเรียนช่วยครูหาคำตอบให้หน่อยนะคะและเดี๋ยวครูขออาสาสมัครมาช่วยครูเฉลยมีตัวแทนที่สามารถตอบได้ไหมคะโอเคนะคะดังนั้นนักเรียนลองดูนะคะจุด A ของเรามีพิกัดอยู่ที่3 2จุด A พรามจะมีพิกัดอยู่ที่เท่าใดนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนช่วยครูตอบนิดหนึ่งนะคะ
1: 2 3ครับ
0: A พรามมีพิกัดอยู่ที
1: ่2 3ครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจุด A พรามมีพิกัดอยู่ที่2 3ถูกต้องค่ะต่อไปเราต้องหาพิกัดของจุดไหนต่อคะจุด B พรามนั่นเองนะคะคนไหนช่วยคะจุด B ของเรานะคะมีพิกัดอยู่ที่ลบ4ลบ1นะคะและจุด B พรามจะมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
2: ลบ1ลบ4ค่ะ
0: ลบ1ลบ4ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเราจะได้นะคะจุด B พรามอยู่ที่พิกัดลบ1ลบ4ถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะเราจะมาหาพิกัดของจุด C พรามไปพร้อมกันนะคะจุด C พรามโอเคนะคะจุด C ของเราอยู่ที่พิกัด2ลบ2นะคะและจุด C พรามจะมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
3: ลบ2 2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้จุด C พรามอยู่ที่พิกัดลบ2 2นะคะถูกต้องค่ะนะคะสังเกตว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะระบุพิกัดนะคะได้อย่างถูกต้องใช่มั้ยคะนักเรียนคะจากที่เราได้ช่วยกันหาพิกัดไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะได้ว่าการสะท้อนรูปหลายเหลี่ยมโดยที่เส้นสะท้อนไม่ขนานกับแกน x และไม่ขนานกับแกน y นะคะเราจะได้ว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการสะท้อนจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงทั้งพิกัดที่1และพิกัดที่2เลยนะคะในกรณีที่เส้นสะท้อนของเราไม่ขนานกับแกน x แล้วก็ไม่ขนานกับแกน y นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนได้ร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมกับคุณครูนะคะในข้อแรกค่ะคุณครูได้กำหนดรูปสามเหลี่ยม A B C มาให้นะคะแล้วก็ให้เส้นตรง L นะคะหรือว่าเส้นตรงสีแดงค่ะเป็นเส้นสะท้อนนะคะซึ่งมีสมการเป็น y เท่ากับ x นะคะคุณครูต้องการให้เรียนช่วยกันหารูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามนะคะซึ่งได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองค่ะพร้อมกับหานะคะพิกัดของจุด A พราม B พราม C พรามให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC เริ่มแรกเราต้องหาอะไรก่อนคะเก่งมากค่ะแล้วแม่เราต้องทราบก่อนใช่ไหมคะว่าจากจุดรูปตำแหน่งหรือว่าจุด A เนี่ยอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนเท่าไหร่ใช่ไหมคะดังนั้นให้เราดูว่าจุด A ของเราเนี่ยมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะจุด A ก็คือ3 1นะคะต่อไปและจุด B ล่ะคะมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยลบ2 0ถูกต้องค่ะและจุด C ล่ะคะมีพิกัดเท่าไหร่เอ่ยลบ3 3ถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะต้องหาจุดคู่ที่สมในการแต่ละคู่ใช่ไหมคะซึ่งต้องอยู่ห่างจากเส้นตรง L เท่ากันดังนั้นจุด A กับเส้นสะท้อนห่างกันกี่หน่วยคะถ้าเราดูในแนวเส้นทแยงมุมใช่ไหมคะสังเกตไหมจากจุด A นะคะห่างจากเส้นสะท้อน1หน่วยดังนั้นจุด A พรามก็ต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อน1หน่วยสังเกตดูว่าถ้าจุด A ของเราอยู่ฝั่งนี้จุด A พรามก็ต้องอยู่ฝั่งไหนคะฝั่งขวาถูกต้องอยู่อีกฝั่ง1เนาะเก่งมากดังนั้นจุด A พรามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
4: 1
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้พิกัดของจุด A พรามก็คือ1 3ถูกต้องค่ะต่อไปเราหาจุดไหนคะจุด B พรามนะคะจุด B ของเราอยู่ที่พิกัดลบ2 0นะคะเมื่อเราสะท้อนด้วยเส้นตรง L เราจะได้จุด B พรามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
4: 0
0: -2 เก่งมากค่ะเราจะได้พิกัด0 -2 ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะจุด C ของเรานะคะอยู่ที่พิกัดลบ3 3นะคะ แล้วก็สะท้อนด้วยเส้นตรงเอวเราจะได้จุด C พรามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะเราจะได้จุด C พรามก็คือ 3-3 นั่นเองค่ะเมื่อเราได้จุด A พรามจุด B พรามจุด C พรามเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็อะไรคะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดทั้ง3จุดนี้นะคะซึ่งเราก็จะได้ภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC แล้วใช่ไหมคะนะคะคำตอบของเราก็จะหน้าตาลักษณะนี้เลยเห็นไหมคะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A พรามB พราม C พรามเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC โดยเส้นสะท้อน L นั่นเองโดยมีสมการเป็น y เท่ากับ x ค่ะเป็นยังไงคะยังตัวอย่างแรกพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแปลว่าทั้งครูมีรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็มีเส้นสะท้อนมาให้และสามารถหาคำตอบได้ไหมคะได้นะคะลองดูดีนะว่าถ้าเส้นตรงของเราไม่ขนานกับแกน x และไม่ขนานกับแกน y นะคะเราจะต้องหาระยะห่างให้ดีนะคะก็คือดูตามแนวเส้นแทงมุมนั่นเองเห็นไหมคะที่ครูจะแสดงให้เห็นนะโอเคค่ะต่อไปที่เรียนลองดูภาพที่ครูจะแสดงบนกระดาษให้กับเรียนดูนะคะเรียนลองดูว่าอันนี้เป็นภาพมีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นภาพศิลปะที่สวยงามไหมคะเป็นภาพที่สวยงามทีนี้นักเรียนลองสังเกตดูว่าลักษณะเป็นไงคะภาพนี้เป็นเส้นโค้งใช่ไหมคะมีอีกไหมคะเป็นไงเอ่ยสังเกตดูสังเกตดูว่ามันจะเป็นฟิลเหมือนปลีกใช่ไหมคะซึ่งสองฝั่งเป็นไงกันคะสังเกตดูว่าสองฝั่งเนี่ยจะมีรูปร่างขนาดเนี่ยที่เหมือนกันเท่ากันใช่ไหมคะและอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือประตูบ้านใช่ไหมคะได้สังเกตลวดลายของประตูค่ะยังไงเอ่ยลวดลายเป็นไงคะสังเกตดูว่าถ้าอาจจะสังเกตอยู่ที่สักตรงลายตรงในส่วนนี้เนาะสังเกตเห็นไหมคะว่าลวดลายเนี่ยจะเป็นไงคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่ว่ามันทำไมเอ่ยมันสองฝั่งมันเอามาชนกันใช่ไหมคะเห็นไหมอาจจะมีการแบบพอมาประกบกันสวยงามขึ้นไหมคะสวยงามใช่ไหมคะเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยนึกถึงอะไรคะลายผ้าถุงของคุณแม่ใช่ไหมคะหรือว่าคุณยายที่ใส่บ่อยๆเนาะสังเกตลวดลายนะคะเป็นยังไงเอ่ยมีลวดลายที่ทำไมคะ
5: สวย
0: งามก็คือแบบสังเกตว่าลวดลายเนี่ยมีคล้ายๆกันใช่ไหมคะมันเหมือนกันนะอันนี้นะคะเห็นไหมลวดลายนี้ก็เป็นลวดลายที่มีเส้นมีโค้ดมีอะไรประกอบกันสวยงามไหมคะสวยงามนะคะสังเกตดูว่าลวดลายเนี่ยจะมีความแบบเป็นไงคะเหมือนกันคล้ายกันใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมีการแบบผสมผสานนิดหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้บ้างอันนี้ใครเอ่ยก็คือนะคะสังเกตดูคะเป็นไงเอ่ยการออกแบบเสื้อผ้าสังเกตดูอันนี้คือด้านหน้าสองฝั่งนี้เป็นไงคะลวดลายเหมือนกันไหมคะลวดลายเหมือนกันขนาดเหมือนกันไม่เอ่ยเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะงานกับฝั่งซ้ายขวาใช่ไหมคะหรือว่าเหมือนสูตรที่ครูใส่อยู่นะคะก็จะมีขนาดเท่ากันรูปร่างเหมือนกันนะคะแต่แค่อยู่คนละฝั่งเนาะอันนี้คือด้านหลังเห็นไหมคะเหมือนกันไหมคะก็มีลักษณะที่ออกแบบมาได้เหมือนกันหรือเพื่อง่ายถ้าเราออกแบบเพียงแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าแค่กลับเนาะกลับด้านนะคะอันนี้ใครเอ่ยถุงมือสองฝั่งเป็นไงกันขนาดเท่ากันไหมคะขนาดเท่ากันลวดลายเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะแต่ว่าทำไมเอ่ยอยู่คนละฝั่งใช่ไหมคะอันนี้
5: รถพยาบาล
0: อันนี้คือรถพยาบาลนั่นเองนะคะให้เราสังเกตที่บริเวณด้านหน้ารถตัวอักษรเป็นไงเอ่ยเราสามารถอ่านได้ปกติไหมคะไม่สามารถอ่านได้ปกติใช่ไหมคะอะไรต้องอาจจะต้องทำบางอย่างถึงจะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะลองดูอันนี้บ้างอันนี้คืออะไรเอ่ยเหมือนกันไหมคะก็รถพยาบาลเหมือนกันแต่ว่าเป็นคำว่าอะไรเอ่ยก็คือ ambulance หรือคำภาษาอังกฤษใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเขาเขียนเหมือนปกติไหมคะนะคะที่ได้ลองดูค่ะคุณครูให้เรียนนะคะช่วยกันสังเกตนะคะรถพยาบาลทั้ง2รูปแบบเลยนะคะสังเกตที่เวรด้านหน้ารถพยาบาลทั้ง2รูปนะคะนักเรียนคะเมื่อเรามองไปที่หน้ารถพยาบาลนะคะสติกเกอร์ที่ติดอยู่หน้ารถพยาบาลมี

0: มีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นไงคะมีถ้าเป็นกลับด้านใช่ไหมคะซึ่งเรียนจะสามารถอ่านคำนั้นได้โดยปกติไหมคะ
1: ไม
0: ่นะคะถูกต้องค่ะสังเกตดูว่าคำดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะกลับซ้ายเป็นขวาใช่ไหมคะแล้วก็เราเนี่ยไม่สามารถอ่านได้ตามปกตินั่นเองนะคะแล้วถ้าเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะอ่านคำที่อยู่ด้านหน้ารถพยาบาลเนี่ยได้ตามปกติเราต้องอาศัยการอ่านผ่านสิ่งใดก็คือตรงไหนคะบริเวณตรงไหนคะถูกต้องค่ะเราก็คือต้องอ่านผ่านกระจกเงานั่นเองหรือว่าถ้าเราอยู่ในรถที่เราขับอยู่ใช่ไหมคะสังเกตดูว่าถ้าเรามองที่กระจกด้านหน้ารถเราจะเห็นคำว่ารถพยาบาลที่เป็นคำที่ปกตินะคะรวมถึงคำว่าแอมบูเลนเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนตามปกตินะคะถ้าเรามองผ่านกระจกบริเวณหน้ารถนั่นเองเก่งมากค่ะค่ะแล้วก็เลยคะสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ด้านหน้ารถพยาบาลคือคำว่าอะไรนั้นตอบคุยแล้วก็คือคำว่ารถพยาบาลกับคำว่า
1: แอมบ
0: ู
1: เล
0: นนี่คือสิ่งที่เรียนอะตอบได้คุณคุ้นแต่แรกแล้วค่ะเก่งมากค่ะแสดงคะการเขียนคำให้อยู่ในลักษณะกลับจากซ้ายเป็นขวามีประโยชน์ยังไงคะทำไมรถพยาบาลจะต้องเขียนคำให้อยู่ในลักษณะกลับจากซ้ายเป็นขวาคะถูกต้องค่ะก็คืออะไรคะเราต้องการที่จะให้ผู้ที่ขับรถอยู่ข้างหน้ารถพยาบาลสามารถมองคำที่ติดอยู่หน้ารถผ่านกระจกมองหลังหรือกระจกข้างแล้วอ่านได้ว่าเป็นรถพยาบาลนะคะจะได้รีบหลบให้รถพยาบาลได้ไปก่อนใช่ไหมคะนี่ก็คือประโยชน์ในสาเหตุที่ว่าทำไมเขาต้องแปะด้วยสติ๊กเกอร์แบบกลับซ้ายไปขวานะคะทีนี้เรียนจำได้ไหมคะแล้วเรียนเคยเห็นรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F นี้แล้วซึ่งเราเคยเรียนในเรื่องของอะไรคะการเลื่อนขนานใช่ไหมสังเกตดูว่าคุณครูเคยให้หนูหาอะไรเอ่ยหาพื้นที่ใช่ไหมคะของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้เราเคยหาไปแล้วซึ่งเราสามารถใช้เรื่องของการเลื่อนขนานช่วยหาคำตอบไปได้แล้วทีนี้ทำไมคุณครูยังมีตัวอย่างนี้อีกแปลว่าเราสามารถใช้ความรู้เรื่องของการสะท้อนช่วยหาคำตอบได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนเดิมเลยคุณครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F รูปนี้ให้คุณครูหน่อยนะคะโดยที่คุณครูได้กำหนดความยาวในแต่ละส่วนมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราจะหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้โดยการใช้ความรู้เรื่องการสะท้อนได้อย่างไรเราจะทำได้ไงคะเก่งมากเพื่อนบอกว่าใช้การแบ่งแต่ว่าคำว่าแบ่งเนี่ยเราต้องแน่นอนเลยการสะท้อนได้ต้องมีอะไรคะต้องมีเส้นสะท้อนเก่งมากแล้วเราจะให้เส้นสะท้อนอยู่ตรงไหนคะบริเวณไหนคะ ก็คือตรง CF เก่งมากค่ะถ้าคุณครูเนี่ยกำหนดเส้นตรงมาเส้นหนึ่งนะคะให้เป็นเส้นสะท้อนเนาะซึ่งลากลงมาระหว่างเส้นตรง CF อันนี้แล้วไงต่อคะเราก็จะได้เลยค่ะแบ่งครึ่งเราได้สองฝั่งทำไมกันเอ่ยเท่ากันแล้วซึ่งทั้งสองฝั่งพอเราแบ่งครึ่งเนี่ยหรือว่าเมื่อเราลากเส้นตรงแล้วเนี่ยเป็นเส้นทอนแล้วเนาะเราจะได้เป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งเราสามารถหาพื้นที่ได้ไหมคะได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนเราหาเราหาพื้นที่ยังไงเอ่ยเราหาพื้นที่เพียงแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมไม่ใช่ต้องหากี่ชิ้นคะสองชิ้นแต่เป็นสองชิ้นที่เท่ากันเลยไหมคะเท่ากันนะคะเก่งมากค่ะก็สามารถใช้วิธีคิดของนักเรียนได้เลยนะคะเห็นไหมครูก็กำหนดนะคะเส้นตรงสีเขียวขึ้นมาให้เป็นเส้นสะท้อนนะคะแล้วก็สังเกตดูว่านะคะถ้าเราใช้เรื่องของการสะท้อนมาช่วยหาคำตอบเนาะเห็นไหมสังเกตดูว่าพอเราใช้เส้นสะท้อนเนี่ยแบ่งครึ่งแล้วเนี่ยสองฝั่งทำไมกันเอ่ยเท่ากันไหมคะเท่ากันแต่ต้องเป็นการทำไมเอ่ยพลิกรูปใช่ไหมคะสองฝั่งนี้มีพื้นที่เท่ากันเลยนะคะเห็นไหมดังนั้นเราก็จะสามารถหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้ได้แล้วไหมคะได้แล้วนะคะเก่งมากค่ะนะคะเราก็จะสามารถนะคะสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม A B C F นะคะโดยให้ส่วนของเส้นตรง C F เป็นเส้นสะท้อนค่ะซึ่งเราก็จะพบว่ารูปสี่เหลี่ยม A B C F นะคะทับกับรูปสี่เหลี่ยม EDCF ได้พอดีซึ่งเราจะได้ว่ารูปทั้งสองรูปนี้มีพื้นที่เท่ากันนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ

ที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCF ของเรานะคะเราสามารถหาได้จากอะไรคะความยาวรอบฐานคูณกับความสูงใช่ไหมคะซึ่ง AB ของเราส่วนของเส้นตรง AB ของเรายาวเท่าไหร่คะ4เซนติเมตรและมีความสูงเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะความสูง4เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะก็คือ4เซนติเมตรเนาะจบกันแบบให้แล้วดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่า2คูณด้วยในวงเล็บ4คูณ4นะคะในเรื่องคิดในวงเล็บก่อนคูณ4ได้เท่าไหร่คะได้16นะคะ2คูณด้วย16ได้เท่าไหร่คะ32หน่วยเป็นอะไรเอ่ยตารางเซนติเมตรนะคะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปรายเหลี่ยม A B C D E F จะมีพื้นที่ประมาณ32ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะการหาพื้นที่หน่วยจะต้องเติมตารางเซนติเมตรให้ถูกต้องนะคะเป็นไงคะพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางโดยการทำแบบฝึกหัดที่8ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดที่8นะคะคุณครูก็จะมีนะคะตัวอย่างให้กับนักเรียนก็คือให้เรียนเนี่ยหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD ในแต่ละข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งหาพิกัดของจุดยอดของภาพนั้นค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็มีเส้นสะท้อนมาให้ให้เรียนช่วยกันหาพิกัดนะคะของจุด A พรามB พราม C พราม D พรามนะคะแล้วก็หาภาพที่ได้จากการสะท้อนนั้นด้วยนะคะในข้อที่2เช่นเดียวกันค่ะคุณครูก็กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะกำหนดเส้นสะท้อนมาให้ค่ะให้เรียนนะหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็หาพิกัดของจุด A พราม B พราม C พรามแล้วก็ D พรามค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนข้อที่3นะคะคุณครูก็ได้กำหนดนะคะรูปต้นแบบมาให้แล้วก็กำหนดเส้นสะท้อนมาให้ค่ะให้นักเรียนนะคะหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็หาพิกัดของจุด A พราม B พราม C พรามค่ะแล้วก็ในข้อที่4และข้อที่5นะคะคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปมาให้ค่ะให้เรียนเนี่ยช่วยกันหาพื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยมนะคะที่ครูได้กำหนดให้นะคะโดยใช้ความรู้ในเรื่องของการสะท้อนช่วยหาคำตอบนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเรียนเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรียนสามารถลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันท้ายชั่วโมงค่ะ

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาใส่แบบหัดที่แปลกไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะอ่ะในข้อที่1ค่ะนักเรียนคะข้อที่1นักเรียนหาพิกัดของจุด A พรามB พรามC พรามได้ยังคะได้แล้วนะคะอ่ะข้อที่1พิกัดของจุด A พรามเป็นเท่าไหร่คะข้อที่1
1: 1-4
0: 1-4ถูกต้องค่ะต่อไปพิกัดของจุด B พรามล่ะคะ
1: 3
0: ถูกต้องค่ะ3-3พิกัดของจุด C พรามล่ะคะ
1: 30
0: ถูกต้องค่ะพิกัดของจุด D พรามล่ะคะ
1: -1-2
0: ถูกต้องค่ะซึ่งนักเรียนสามารถหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ไหมคะได้แล้วนะคะอ่ะหน้าตาเหมือนของคุณครูไหมคะเหมือนนะคะเก่งมากค่ะเรียนสามารถตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะในข้อที่1เห็นไหมคะนี่คือนะคะภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD นั่นเองเห็นไหมคะนั่นคือรูปสี่เหลี่ยม A พรามB พรามC พรามแล้วก็ G พรามค่ะโดยที่มีเส้นตรงแอลเป็นเส้นสะท้อนนะคะถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนหาจุด A พรามB พราม C พราม D พรามเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: พิกัดของจุด A พรามคือเท่าไหร่คะ
1: 42
0: ถูกต้องค่ะ42นะคะพิกัดของจุด B พรามล่ะคะ
1: 13
0: ถูกต้องค่ะ13พิกัดของจุด C พรามล่ะคะ
1: ลบ 1-2
0: ถูกต้องค่ะลบ 1-2 พิกัดของจุด D พรามล่ะคะ
1: 2-1
0: ถูกต้องค่ะ2-1ค่ะและเรียนได้ภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD ไหมคะเหมือนของคุณครูไหมคะเหมือนนะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยม A พราม B พราม C พราม D พรามนะคะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะนะคะโดยที่เส้นสะท้อนในข้อนี้ค่ะมีสมการเป็น y เท่ากับลบ x นั่นเองค่ะต่อไปเฉลยกันต่อในข้อที่3นะคะข้อที่3ไม่ได้สามารถหาพิกัดของจุด A พรามB พราม C พรามได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะอ่ะพิกัดของจุด A พรามคือเท่าไหร่คะ
1: ลบ 1-3
0: ถูกต้องค่ะพิกัดของจุด B พรามล่ะคะ
1: 0-2
0: ถูกต้องค่ะพิกัดของจุด C พรามล่ะคะ
1: ลบ 3-3
0: ถูกต้องค่ะนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC อันนี้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะมือของคุณครูไหมคะเหมือนนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A พรามB พราม C พรามนะคะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองค่ะโดยที่มีเส้นตรงนะคะสีแดงค่ะเป็นเส้นสะท้อนซึ่งมีสมการเป็น y เท่ากับลบ

0: x เหมือนกันค่ะ3ข้อถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะต่อไปในข้อที่4จะเป็นการหาพื้นที่โดยประมาณใช่ไหมคะโดยเราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการสะท้อนมาช่วยหาคำตอบกันค่ะข้อที่4ข้อนี้นักเรียนสามารถหาพื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เท่าไหร่คะ36ตารางเซนติเมตรถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะซึ่งเรียนเนี่ยใช้ส่วนไหนการหาคะเริ่มแรกนักเรียนจะให้ส่วนของเส้นตรงเส้นไหนคะที่เป็นเส้นสะท้อนเก่งมากค่ะก็คือเรานะคะจะใช้อะไรคะเห็นไหมคะเส้นตรง CF เนี่ยนะคะเราจะให้เป็นเส้นสะท้อนใช่ไหมคะหรือว่าเส้นตรงสีแดงเนาะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็จะเกิดเห็นว่าจะแบ่งครึ่งนะคะรูปสี่เหลี่ยม2ชิ้นนี้นะคะเท่ากันทุกประการใช่ไหมคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมที่เรียนได้คือรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยข้างหมู่ใช่ไหมคะซึ่งมี2ชิ้นที่มีขนาดรูปร่างเหมือนกันค่ะเท่ากันนะคะซึ่งเราก็จะสามารถหาได้เลยนะคะเห็นไหมเรียนก็ได้ว่า2คูณด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม A B C F นั่นเองนะคะเห็นไหมเราหาแค่พื้นที่1ชิ้นก็จะได้นะคะคำตอบแล้วนะคะเห็นไหมซึ่งพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม A B C F ก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมข้างหมู่ใช่ไหมคะเรียนก็สามารถหาได้จากสูตรนี้เลยเห็นไหมคะเศษ1ส่วน2คูณนะคะผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานคูณด้วยความสูงใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะได้2คูณด้วยในวงเล็บเศษ1ส่วน2คูณด้วยในวงเล็บ4บวก8คูณด้วย3นั่นเองค่ะซึ่ง4บวก8ได้เท่าไหร่คะ12คูณ3ได้เท่าไหร่คะแล้วหารด้วย2ได้18นะคะแล้วก็มาคูณด้วย2ด้านหน้าก็คือจะได้คำตอบเหมือนที่เรียนบอกคุณครูใช่ไหมคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะได้คำตอบตรงกับนักเรียนเลยก็คือ36ตารางเซนติเมตรถูกต้องค่ะข้อที่4ถูกต้องไหมคะถูกต้องตัวถูกลงไปได้เลยนะคะเราลองดูว่าในบรรทัดนี้ของนักเรียนอาจจะใช้วิธีรัดก็ได้นะคะคำตอบก็ตรงกับของคุณครูอยู่ดีนะคะต่อไปข้อสุดท้ายคือข้อที่5กันค่ะข้อที่5เราจะมาหาพื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E กันค่ะข้อนี้เรียนทำยังไงคะกำหนดเส้นตรงขึ้นมาใช่ไหมคะให้เป็นเส้นสะท้อนซึ่งนักเรียนจะให้ส่วนของเส้นตรงเส้นไหนเอ่ยนะคะที่เป็นเส้นสะท้อนก็คือในส่วนของตรงเส้นนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะนักเรียนก็จะสร้างนะคะเส้นตรง C F ขึ้นมานะคะให้แบ่งครึ่งนะคะรูปสี่เหลี่ยม2รูปนี้ให้เท่ากันทุกประการใช่ไหมคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมที่เรียนได้คือรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูเช่นเคยนะคะทีนี้เราก็สามารถหาพื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E อันนี้ได้แล้วใช่ไหมคะนะคะเห็นไหมก็คือ2คูณด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม A B C F นั่นเองก็คือหาเพียงแค่ส่วนที่1เนาะรูปที่1เราก็จะได้อีกรูป1ด้วยนะคะนะคะแล้วก็หาพื้นที่เลยค่ะซึ่งพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม A B C F ก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมข้างหมู่ใช่ไหมคะก็คือเศษ1ส่วน2คูณด้วยผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานคูณด้วยความสูงนะคะซึ่งก็คือ2คูณด้วยในวงเล็บเศษ1ส่วน2คูณด้วยในวงเล็บ3บวก5คูณด้วย3นั่นเองนะคะซึ่ง3บวก5ได้เท่าไหร่คะได้8แล้วบางคนอาจจะเอาเศษ1ส่วน2คูณ8ก่อนได้เท่าไหร่คะได้4ใช่ไหมคะแล้วค่อยคูณกับ3นะคะก็ได้นะคะเห็นไหมซึ่งคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ24ตารางเซนติเมตรถูกต้องค่ะเราก็จะได้พื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E แล้วก็คือมีพื้นที่ประมาณ24ตารางเซนติเมตรถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะ5ข้อถูกหมดไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนักเรียนคะเราสามารถที่จะสร้างลวดลายของสิ่งของต่างๆโดยใช้สมบัติของการสะท้อนมาช่วยได้นะคะอย่างเช่นไหมการออกแบบเสื้อสูทที่เราเห็นใช่ไหมคะว่าเราสามารถออกแบบเพียงแค่1ฝั่งก็สามารถสะท้อนอีก1ฝั่งได้ใช่ไหมคะหรือว่าลวดลายประตูใช่ไหมคะที่เราสามารถสะท้อนออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ในการหาพื้นที่โดยอาศัยความรู้เรื่องการสะท้อนนะคะจะต้องสังเกตลักษณะของรูปต้นแบบและรูปที่จะพลิกไปนะคะว่าจะต้องทับกันได้สนิทนะคะและเราก็จะสามารถหาพื้นที่ได้อย่างถูกต้องค่ะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของการหมุนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและในปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่9เรื่องการหมุนค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะเราก็จบเนื้อหาเกี่ยวกับสะท้อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันแบบในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นเรนทร์โมททำความเคารพ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์ดี

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถวันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถซึ่งถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21เมษายน2569สิริอายุได้93ปีโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถเกิดวันที่22มีนาคม2476บิดาและมารดาชื่อนายทองอยู่และนางบุญรอดประสาททองโอสถจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านการก่อสร้างการขุดเจาะน้ำมันด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการบินโดยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนและบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมถึงก่อตั้งธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิสมาชิกวุฒิสภา2วาระสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์3วาระและสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายแพทย์ประเสริฐอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการคมนาคมทางอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆหลายแห่งอาทิรางวัลชัยนาทนเรนทรนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารประจำปีพุทธศักราช2561ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภาจากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคมรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2562และรางวัลมหิดลทยากรรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสร้างผลงานดีเด่นจนเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยคุณูปการที่ทำจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้นายแพทย์ประเสริฐได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิระมงกุฎมวม.ประถมาภรณ์ช้างเผือกปช.ปฐมดิเรกคุณ

นาพรปพและเหรียญรัตนาพรรัชกาลที่10ชั้นที่4วปร.4อีกทั้งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวันลีปราสาททองโอสถมีลูกชายและลูกสาวรวม5คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:03 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางโซนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางแมกดาเลน่าเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอับเดสลามอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปโตรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ได้รับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้งเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 8:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน

60คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา23แห่งรวม 2,812 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนและการดำเนินงานทุกด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสายการปฏิบัติการทั้งสิ้นจึงขอให้บัณฑิตทุกคนภาคภูมิใจและออกไปประกอบวิชาชีพทั้งปวงด้วยความองอาจเข้มแข็งโดยนำความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดพิจารณาที่ถูกต้องซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของโลกและสังคมอยู่เสมอแต่ละคนก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริงเจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 14:59 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของสาธุชนทั่วโลกโดยเมื่อปี2521คณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มามอบให้รัฐบาลไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณยอดพระเกศมาลาของพระศรีอริยเมตไตรและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดอินทรวิหารเมื่อวันที่25สิงหาคม2521ทั้งนี้เมื่อวันที่5มกราคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวว่าต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระโพธิญาณและทรงแผ่พระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระศรีอริยเมตไตรที่เริ่มจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงยอดเกศมาลา16วาหรือประมาณ32เมตรและมีความกว้างของพระบาท5วา2ศอกหรือประมาณ11เมตรวัดอินทรวิหารได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2321ปัจจุบันมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าคุณน้อยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม42รูปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืน

รับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนด้านประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน80คนครูและบุคลากร13คนมีนางสาวชยดาอึ้งพินิจกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่า LD เรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยจัดกิจกรรมสอนเสริมด้วยแบบฝึกหัดนวัตกรรมที่ครูผู้สอนทำขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนหรือว่า RT ดียิ่งขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาด้านการวิเคราะห์การจับประเด็นเนื้อหาองคมนตรีจึงให้ข้อคิดเห็นในการปรับเวลาเรียนเสริมมาเป็นเวลาช่วงเช้าเพื่อนักเรียนเกิดความสนใจมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นตลอดจนให้ครูผู้สอนประเมินคัดกรองติดตามผลการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอาทิการแปรรูปอาหารการปลูกหน่อไม้เพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไฮโดรโปนิกเลี้ยงไก่ไข่การเย็บปักสกรีนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเครื่องมือพระราชทานและกิจกรรมทอเสือทอผ้าขาวม้าโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านไปมอบความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นไปตามพระบรมราชโชบายทางการศึกษาด้านการมีอาชีพมีงานทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17อำเภอวาปีปทุมในการนี้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน76คนครูและบุคลากร9คนมีนายทกฤตปิจโรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้รอบด้านเหมาะสมกับทศวรรษที่21โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาบูรณาการร่วมกันกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆเช่นการสืบค้นข้อมูลการออกแบบภาพออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดจนต่อยอดฝึกทักษะอาชีพใช้เครื่องมือพระราชทานต่างๆให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างสูงสุดและยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายสร้างรายได้ได้จริงอา
าทิการถักเชือกเทียนการพับเปลี่ยนโปรยทานและการทำน้ำยาล้างจานด้านวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีรวมไปถึงรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลโลกเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมหาสารคาม Area 2 Games Challenge 2026

ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16อำเภอวาปีปทุมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน315คนมีครูและบุคลากร29คนมีนายวีรชาติชมพูหลงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการที่สอดรับและตอบสนองตามบริบทของสภาพพื้นที่เพื่อให้นักเรียนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยจัดแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆอาทิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้อง AI ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ทั้งยังมีห้องจัดแสดงเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนบ้านต่างๆอาทิบ้านทอฝันบ้านทอฝันมังมูลอีสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเส้นได้สู่ผืนผ้าเขาม้าลายตาขี้โดยนักเรียนมีการต่อยอดองค์ความรู้ออกแบบลวดลายถักทอเลือกโทนสีให้มีความสวยงามเข้ากับยุคสมัยในชื่อชุด Candy Collection และ Lavender Collection บ้านตัดเย็บที่ใช้จากเย็บผ้าพระราชทานมาปักเสื้อนักเรียนตัดเย็บโบผูกผมและบ้านขนม RPG 16ทำเบเกอรี่ขนมไทยและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่ได้จากสวนเกษตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกระเจี๊ยบใบเตยและอัญชันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทPWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกนกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Rich International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวทตะวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Pacific Marine Service จำกัด

นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่41ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Double Rich International จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ตะวัน
1: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีด่าบ่นโอ้ย
2: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาพเฮชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียนะ
0: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
1: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
2: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
0: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
0: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
2: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
2: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
0: โอ้โหพอจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
0: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
2: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเบคพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
0: ฮะ
2: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
1: อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้
0: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาพเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: ถโอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณ นะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องตัวดำเนินการบูลีนนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นการควบรวม2กิจกรรมนะคะซึ่งกิจกรรมอาจจะมีมากสักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้กระบวนการกลุ่มในการทำกิจกรรมเนาะนะคะจะได้เกิดทักษะกระบวนการกลุ่มด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเนื้อหาเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูมีคำถามชวนคิดถามทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวปรึกษากันได้โอเคไหมคะแล้วก็นำเสนอคำตอบได้เลยหรือจะช่วยกันตอบก็ได้ส่วนปลายทางนะคะนักเรียนอาจจะไปตอบหน้าชั้นเรียนก็ได้หรือบันทึกคำตอบลงในสมุดใบกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วแต่บริบทของห้องเรียนเลยนะคะคำถามแรกนะคะดูให้ดีนะนะคะตั้งใจฟังนะคะถ้าคะแนนสอบนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ50นะจะผ่านการทดสอบถ้าไม่ใช่จะต้องสอบใหม่นะคะจากสถานการณ์นี้มีเงื่อนไขอะไรที่ใช้ในการตัดสินใจและมีการใช้ตัวดำเนินการใดในการเปรียบเทียบเอาคำตอบแรกก่อนนะคะทวนอีกรอบไหมทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเอาฟังดีๆนะตั้งใจทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะถ้าคะแนนสอบนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ50จะผ่านการทดสอบถ้าไม่ใช่จะต้องสอบใหม่นะคะจากสถานการณ์นี้มีเงื่อนไขอะไรที่ใช้ในการตัดสินใจและมีการใช้ตัวดำเนินการใดในการเปรียบเทียบปรึกษากันได้เลยปรึกษากันได้เลยพูดคุยกันได้นะคะพูดคุยกันได้นะเอาลองคุยกับเพื่อนซิเราจะใช้เงื่อนไขอะไรจากสถานการณ์ที่ครูมีให้ในอะไรคะคำถามชวนคิดเนาะแล้วก็ใช้อะไรคะตัวดำเนินการใดใช่ไหมในการเปรียบเทียบอ่านโจทย์ให้ดีอ่านโจทย์ให้ดีเอาไหนลองตอบพร้อมๆกันซิอันแรกก่อนมีเงื่อนไขอะไรคะ
3: คะแนน
4: เงื่อนไขคือคะแนนสอบ
2: เงื่อนไขคืออะไรนะ
3: คะแนนสอบ
2: คะแนนสอบใช่ไหมคะยังไงคะแนนสอบยังไงที่ใช้ในการตัดสินใจใช่ไหม
4: ใช
2: ่ไหมคะและใช้อะไรตัวดำเนินการใดคะตอบดังๆเลยตอบดังๆเลยให้เพื่อนไปทางได้ยินด้วยมากกว่าเท่ากับ50ใช่ไหมเรามาดูคำตอบเพิ่มเติมซิว่าใช่ไหมนะคะเงื่อนไขก็คืออะไรคะถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50ใช่ไหมนะคะต้องทำไมคะถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50ผ่านหรือไม่ผ่านผ่านหรือไม่ผ่านคะ
4: ผ่า
2: นแต่ถ้าทำไมคะไม่ใช่ต้องทำอะไรสอบใหม่อันนี้คืออะไรคะเงื่อนไขใช่ไหมนะคะทีนี้ตัวดำเนินการในการเปรียบเทียบคืออะไรคะเมื่อกี้นี้เราตอบว่าอะไรมากกว่าหรือเท่ากับนะคะอันนี้เขาใช้ตัวดำเนินการในการเปรียบเทียบก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนะคะจากสถานการณ์ข้อที่1นะคะถ้าคะแนนสอบเท่ากับเท่าไหร่ลูก40ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรต้องเลยนะ
4: สอบใหม
2: ่เพราะอะไรเพราะอะไร
4: คะแนนสอบ
2: ทำไมนะไม่ถึง50ตามเงื่อนไขใช่ไหมนะคะดูซิถูกต้องไหมต้องสอบใหม่นะคะพอเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะพอเข้าใจนะต่อมาข้อนี้ดูให้ดีด้านหลังนะตั้งใจฟังให้ดีนะคะปลายทางด้วยถ้าปรับสถานการณ์นะคะเป็นถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50 นะนักเรียนเขียนลงไปได้นะเขียนลงไปในกระดาษได้หรือสมุดอะไรก็ตามได้นะนะคะถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50หรือนะคะนักเรียนส่งงานมากกว่า 80% จะผ่านการทดสอบนะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเงื่อนไขใช่ไหมใช่ไหมถ้าไม่ใช่จะต้องทำไมสอบใหม่นะคะแล้วนักเรียนสอบได้คะแนน40แต่ส่งงาน90ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรและอะไรคะมีการใช้ตัวดำเนินการใดบ้างเริ่มซับซ้อนไหมเริ่มซับซ้อนไหมคะซับซ้อนมากขึ้นแล้วปรึกษาเพื่อนได้นะคะปรึกษาเพื่อนได้นะนะคะพูดคุยกับเพื่อนได้ลูกมันเป็นยังไงโจทย์สถานการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าปรับสถานการณ์นะคะเป็นถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50หรือนักเรียนส่งงานมากกว่า 80% จะผ่านการทดสอบถ้าไม่ใช่จะต้องสอบใหม่นะคะแล้วนักเรียนสอบได้40แต่ส่งงานทำไมครบเท่าไหร่ลูก
5: 90
2: ไงไม่ใช่ส่งงานครบส่งงานได้ทำไมคะ 90% ใช่ไหมคะผลลัพธ์คืออะไรมีการใช้ตัวดำเนินการใดบ้างเอาผลลัพธ์ก่อนผลลัพธ์คืออะไรพิจารณาเงื่อนไขก่อนนะคะและทำไมคะพิจารณาข้อมูลที่รับเข้าเรารับเข้าข้อมูลคืออะไรนักเรียนสอบได้40ใช่ไหมใช่ไหม40คะแนนใช่ไหมคะแต่ทำไมลูกแต่ส่งงานเท่าไหร่คะ 90% ใช่ไหมเออยังไงดียังไงดีเงื่อนไขของเราคืออะไรคะถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50นะหรือใช่ไหมหรือนักเรียนส่งงานมากกว่าเท่าไหร่คะ 80% จะผ่านการทดสอบแล้วข้อมูลเข้าของเราเนี่ยที่เป็นตัวหนังสือสีม่วงเนี่ยนะคะนำเข้าข้อมูลเข้าไปตรวจสอบเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์คืออะไรตอบเลยตอบเลยผ่านหรือไม่ผ่าน
5: ผ
2: ่
5: าน
2: เพราะอะไรเพราะอะไรมันไปเข้าเงื่อนไขที่ทำไมคะหรือส่งงานมากกว่า80ใช่ไหมคะเพราะว่าเงื่อนไขของเขาคืออะไรมีเงื่อนไขแล้วมีหรือใช่ไหมเนาะใช้ตัวดำเนินการใดบ้างมากกว่าเท่ากับใช่ไหมคะอะไรอีกมีอีกไหมมีไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำตอบเพิ่มเติมอาจจะทำไมมันเริ่มพอเริ่มทำไมคะโจทย์เริ่มซับซ้อนแล้วใช่ไหมเราบางทีเราอาจจะทำไมคะอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ว่าทำไมคะเราตรวจสอบเงื่อนไขได้แล้วใช่ไหมผลลัพธ์ออกมาถูกต้องแล้วนะคะทีนี้มาดูนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมก็คืออะไรคะผลลัพธ์นะคะที่ได้ก็คือผ่านการทดสอบนะคะมีการใช้ตัวดำเนินการอะไรคะมากกว่าเท่ากับและอะไรคะมากกว่าเห็นไหมมากกว่าตรงนี้คือใช้ตรงไหนหรือนักเรียนส่งงานมากกว่า 80% ถูกต้องไหมคะใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบใช่ไหมนะคะอันนี้คืออะไรคะเป็นการทบทวนนะการทำตามอะไรคะเงื่อนไขถูกต้องไหมนะแต่นี้ใช้อะไรคะตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะถ้านักเรียนสังเกตเห็นนักเรียนจะเห็นว่าในอะไรคะในสถานการณ์นะในสถานการณ์จะมีคำว่าอะไรหรืออยู่ใช่ไหมจะมีคำว่าหรืออยู่ซึ่งเราจะต้องมาเรียนในชั่วโมงนี้นะที่เขาเรียกกันว่าเป็นอะไรคะตัวดำเนินการบูลีนนะเดี๋ยวมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้เป็นการทบทวนความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในข้อแรกนะคะวิเคราะห์ระบุผลลัพธ์นะคะและออกแบบสถานการณ์ที่ใช้ตัวดำเนินการบูลีนนะคะข้อที่2วิเคราะห์ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะข้อที่3เขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะด้วยตัวดำเนินการบูลีนนะคะ ข้อที่4เขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะด้วยตัวดําเนินการบูลีนด้วยความมุ่งมั่นจนสําเร็จนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องช่วยกันมั้ยในกิจกรรมต้องช่วยกันนะคะเราอย่าห่วงความรู้นะถ้าสมมติว่าเราเห็นเพื่อนข้างๆทำไม่ได้ทำไมคะช่วยเหลือได้นะคะให้คำปรึกษากันได้เป็นเพื่อนช่วยเพื่อนได้โอเคไหมคะทั้งต้นทางเราก็ปลายทางนะเพราะว่าทำไมคะครูคนเดียวสามารถเดินไปดูพวกเราทั้งหมด30คนได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นทำไมคะถ้าเราทำจุดไหนสำเร็จแล้วเราดูข้างๆหน่อยว่าเพื่อนทำได้ไหมแล้วช่วยกันนะคะทีนี้ในมือของนักเรียนจะมีใบความรู้ที่3นะเอาขึ้นมาเลยใบความรู้ที่3เรื่องตัวดำเนินการบูลีนนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังนิดหน่อยแล้วเราไปศึกษาเพิ่มเติมตอนทำกิจกรรมนะโอเคไหมคะโอเคนะเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะปลายทางเอาขึ้นมาหรือยังแถวริมนี้เอาขึ้นมาหรือยังคะเอาขึ้นมาหรือยังเอาขึ้นมาเลยวันนี้ใบความรู้ใบกิจกรรมครูมีทั้งหมด3ใบถูกต้องไหมเอาใบความรู้ขึ้นมาก่อนใบแรกนะคะนักเรียนระหว่างที่ครูอธิบายนักเรียนมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะบันทึกลงไปบันทึกลงไปได้เลยนะนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนักเรียนดูพร้อมๆกันนะตัวดำเนินการบูลีนนะคะตัวดำเนินการบูลีนเป็นตัวดำเนินการสำหรับตรวจสอบเงื่อนไขนะคะตัวดำเนินการประเภทนี้จะใช้กระทำกับตัวถูกดำเนินการที่เป็นนิพจน์ทางตรรกศาสตร์หรือข้อมูลที่มีค่าความจริงนะคะข้อมูลที่มีค่าความจริงก็คืออะไรคะจริงหรือเท็จนะคะจริงหรือเท็จนะตัวดำเนินการประเภทนี้ได้แก่and or และ not นะคะซึ่งทำไมคะตัวดำเนินการ not จะกระทำกับตัวถูกดำเนินการตัวเดียวตัวเดียวยังไงเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างนะส่วนตัวดำเนินการตัวอื่นๆจะกระทำกับตัวถูกดำเนินการ2ตัวนะคะทีนี้เรามาดูเลยอันนี้คือตัวดำเนินการบูลีนในโปรแกรม Scratchนะคะนักเรียนเปิดโปรแกรม Scratch ขึ้นมานะอย่าเพิ่งทำอะไรกับตัวละครนะเราดูบล็อกคำสั่งอย่างเดียวก่อนนะเห็นบล็อกสีเขียวไหมบล็อกสีเขียวชื่อว่าอะไรขอชื่อภาษาอังกฤษด้วยโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่โอเปอเรเตอร์ไหมโอเปอเรเตอร์ถ้าเครื่องไหนเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรคะตัวดำเนินการใช่ไหมนะคะในนั้นเนี่ยนักเรียนจะมีทั้งตัวดำเนินการที่เป็นอะไรคะเปรียบเทียบใช่ไหมตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเปรียบเทียบก็คืออะไรคะมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอะไรคะตัวดำเนินการที่เป็นคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างบวกลบคูณหารนะคะทีนี้วันนี้เราเรียนเป็นอะไรคะตัวดำเนินการบูลีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นนักเรียนจะเห็นบล็อกคำสั่งอะไรคะไปคลิกที่อะไรคะโอเปอเรเตอร์เลยนักเรียนจะเห็นคำสั่งอะไรคะ and or not ใช่ไหมเอาลากลงมาดูซิลากมาดูซิลากมาตรง state เวทีที่เราเขียนโค้ดลากมาดูซิคะแล้วลองขยายดูให้ชัดๆนักเรียนจะสังเกตว่าเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกว่าอะไรคะตัวดำเนินการบูลีนนะคะโดยส่วนใหญ่ฟังให้ดีนะถ้าเป็นคำสั่ง and นะหรือว่าและนะคะจะสังเกตว่าจะมีตัวที่ถูกเขาเรียกว่าตัวถูกดำเนินการใช่ไหมตัวกระทำกับตัวดำเนินการ2ตัวใช่ไหมคะเห็นไหม2ตัวนะนะคะทั้งและหรือนะหรือ and หรือ or แต่ถ้าเป็น not เมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าอะไรกี่ตัวคะเขาเรียกว่าตัวที่ถูกกระทำกับตัวดำเนินการกี่ตัวตัวเดียวอันนี้คือข้อสังเกตนะคะเห็นหรือยังไหนใครไม่เห็นมีไหมคะยกมือได้เลยนะครูไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะเรามาทำความเข้าใจนะคะหลักการทำงานของอะไรคะ ัวดำเนินการบูลีนที่เป็นตัวอะไรคะบล็อกคำสั่งอะไรลูกแอนนะเราจะสังเกตว่านิพจน์ที่1กับนิพจน์ที่2เมื่อกระทํากันนะคะดูให้ดีนะสมมติบล็อกคำสั่งนี้คืออะไรอันแรกคืออะไรคะนิพจน์ที่1และนิพจน์ที่2นะคะนิพจน์ที่1ถ้าสมมติว่าค่าความจริงนะคะเป็นอะไรคะจริงนิพจน์ที่2ค่าความจริงเป็นจริงผลลัพธ์เป็นอะไรคะ
3: จริ
2: งเอาอย่างนี้ทริคง่ายๆเราจำไว้เสมอเลยว่าถ้าเป็นคำสั่งแอนทำไมคะจริงเจอจริงเป็น
3: จ
2: ริงนอกนั้น
3: เ
2: ท็จทั้งหมดหนูจดลงไปได้เลยจดลงไปได้เลยอันนี้คือทำไมคะหลักการจำที่ทำไมง่ายไหมจำไว้เสมอว่าทำไมคะตัวดำเนินการบูลีนนะเมื่อนิพจน์ที่1นะและนิพจน์ที่2นะคะกระทำกันนะผลลัพธ์นะคะสมมุติว่านิพจน์ที่1จริงนิพจน์ที่2จริงผลลัพธ์จะเป็นจริงนอกนั้นทําไม
3: เ
2: ท็จทั้งหมดนะท่านนักเรียนอยากได้อะไรคะอยากได้ข้อสรุปที่ง่ายๆคือจริงเจอจริงเป็นจริงนอกนั้น
3: เ
2: ท็จทั้งหมดอันนี้คืออะไรคะหลักการของคำสั่งแอนมีใครไม่เข้าใจไหมคำสั่งนี้มีไหมคะไม่มีจับได้ทุกคนนะต่อมาคำสั่งอะไรลูก
3: อ๋อ
2: หรือว่าหรือใช่ไหมเห็นบล็อกคำสั่งไหมเห็นบล็อกคำสั่งนะนะคะบล็อกคำสั่งอให้ฟังนะหลักการทำงานของมันคือเท็จเจอเท็จเป็น
3: เท็
2: จนอกนั้น
3: จริ
2: งทั้งหมดหลักการจำง่ายๆนะคะอันนี้คือเป็นหลักการนะคะนักเรียนหลักการนะที่เป็นค่าความจริงทีนี้เวลานักเรียนเอาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมอาจจะเป็นการกระทำของการไล่ตัวละครการคลิกเมาส์แบบนี้เป็นต้นนะซึ่งมีอยู่ในไหนมีอยู่ในใบความรู้ที่นักเรียนจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งคำสั่งอคำสั่งอหลักการจำของมันคืออะไร
3: เ
2: ท็จเจอเท็จเป็นอะไรลูก
3: เป็
2: นเท็จนอกนั้นนอกนั้นจริงทั้งหมดนะคะเอาต่อมาคำสั่งเลยคะสุดท้ายละนอดใช่ไหมคำสั่งนอดคืออะไรนักเรียนจะกระทำกับตัวถูกดำเนินการเพียงตัวเดียวให้จำไว้เลยว่าถ้านิพจน์นะที่มีการกระทำเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราพิจารณาตามเงื่อนไขแล้วนะค่าความจริงเป็นจริงผลลัพธ์จะเป็นเท็จถ้าอะไรคะพิจารณาตามเงื่อนไขแล้วทําไม
3: เป
2: ็นเท็จผลลัพธ์จะเป็นจริงนะจำไว้เลยว่าคำสั่งนอดคืออะไรคะจริงเป็นเท็จเท็จเป็น
3: จริง
2: จะเป็นค่าตรงข้ามกันเสมอจำได้ไหมจำได้นะเดี๋ยวนักเรียนต้องศึกษาเพิ่มเติมจากอะไรในใบความรู้นะในใบความรู้จะเป็นลักษณะอะไรคะการกระทำของการคลิกเมาส์ของตัวละครใช่ไหมใช่ไหมคะนักเรียนก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะคะแต่พอนักเรียนทำไมศึกษาเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีครูมีใบกิจกรรมที่5นะให้นักเรียนช่วยกันทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนักเรียนจะแบ่งกลุ่ม3คน4คนแล้วแต่นักเรียนเลยเพราะว่าห้องปฏิบัติการเป็นแถวแบบนี้ใช่ไหมอาจจะไม่สะดวกนะถ้าแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆพอแล้วช่วยกันทำนะคะนักเรียนสังเกตดูครูจะให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์นะคะแล้วให้นักเรียนตรวจสอบนะคะว่าทำไมคะเป็นอะไรคะค่าความจริงที่เป็นจริงหรือเท็จก่อนนักเรียนจะพิจารณานักเรียนต้องทำไมวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนว่าสถานการณ์นั้นทำไมคะเปรียบเสมือนเป็นตัวดำเนินการบูลีนแอนออหรือนอตโอเคไหมจากนั้นทำไมนักเรียนจะต้องอธิบายเหตุผลด้วยโอเคไหมคะ5ข้อแรกเป็นแบบอะไรสถานการณ์ในชีวิตประจำวันใช่ไหมและอีก5ข้อหลังเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นบล็อกคำสั่งใช่ไหมนักเรียนเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่5เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างติดขัดตรงไหนไหมคะอาจารย์ทำไมบางทีเราอธิบายเหตุผลยังทำไมคะยังแบบบางข้อยังอธิบายเหตุผลไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มเติมกันนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีอีก1กิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่6เรื่องแก้ปัญหาด้วยตัวดำเนินการบูลีนนะคะอันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้กระบวนการการแก้ปัญหาเข้ามาช่วยแล้วถูกต้องไหมต้องมีอะไรคะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็กำหนดรายละเอียดของปัญหาด้วยนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าในใบกิจกรรมนะจะมีคำชี้แจงดังต่อไปนี้นะคะเรามาดูพร้อมกันนักเรียนต้นทางหันมาหาครูก่อนแล้วก็ปลายทางตั้งใจฟังครูด้วยนะคะเรามาดูคำชี้แจงในใบกิจกรรมที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ลูกที่6อยู่ไหนคะใบกิจกรรมที่6อยู่ไหนคะเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยนะเอาขึ้นมาเลยค่ะอยู่ไหนคะใบกิจกรรมที่6นะคะเรื่องแก้ปัญหาด้วยตัวดำเนินการบูลีนคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะสถานการณ์มีอะไรบ้างดูให้ดีนะนะคะสถาบันการสอนแห่งหนึ่งมีการวัดนะสอบวัดระดับการใช้ภาษาโดยมีคะแนน0ถึง100คะแนนนะคะผู้ที่ได้คะแนน80ขึ้นไปนะอยู่ในระดับอะไรลูก
1: ด
0: ีมากต่อมาคะแนน50ถึง79อยู่ในระดับอะไรคะ
1: พอ
0: ใช้นะคะและคะแนนต่ำกว่า50อยู่ในระดับอะไรปรับปรุงนะคะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ครูสมมุติขึ้นมานะนะคะปลายทางสามารถปรับประยุกต์ได้นะคะอาจจะมีโจทย์สถานการณ์อย่างอื่นก็ได้นะคะทีนี้เราจะต้องมีการทำอะไรวิเคราะห์นะคะปัญหาและกำหนดรายละเอียดของปัญหาจะต้องมีข้อมูลเข้าข้อมูลออกปรึกษากันได้ภายในสมาชิกในกลุ่มหรือจับคู่กันก็ได้โอเคไหมคะนะให้นักเรียนบันทึกอะไรคะใบกิจกรรมนะนักเรียนจะจับคู่เป็น2คนก็ได้หรือ3คนก็ได้นะคะแล้วก็บันทึกใบกิจกรรมด้วยกันปรึกษากันนะนะคะใช้กระบวนการกลุ่มในการทำกิจกรรมนะคะทีนี้นักเรียนฟังเดี๋ยวครูเดี๋ยวพวกเราช่วยกันนะคะทำในข้อที่1โอเคไหมคะเนาะจะได้ไม่ช้านะคะทีนี้ครูถามข้อมูลเข้าคืออะไรข้อมูลเข้าคืออะไรตอบดังๆเลยค่ะช่วยกันตอบไปทางจะได้ยินด้วย
1: คะแนนสอบ
0: ก็คือคะแนนสอบนักเรียนบันทึกนะคะลงไปเลยนะคะตามจริงเนี่ยโจทย์ลักษณะแบบนี้นักเรียนเรียนมาตั้งแต่อะไรคะประถมแล้วถูกต้องไหมการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดเนาะฝึกกันมาเยอะแล้วนะคะข้อมูลเข้าก็คือคะแนนสอบแล้วข้อมูลออกล่ะ
1: ระด
0: ับ
1: คะแนน
0: ระดับคะแนนมีกี่ระดับเนี่ย
1: 3ระดับ
0: มีอะไรบ้าง3ระดับ
1: ดีมากพอใช้ปร
0: ับ
1: ปร
0: ุ
1: ง
0: ดีมากพอใช้และปรับปรุงนะคะเป็นระดับคะแนนก็จะมีดีมากพอใช้และปรับปรุงนะคะนะทีนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครูจะทำไมคะให้นักเรียนดูนะการวางแผนการแก้ปัญหาเนื่องจากว่าวันนี้กิจกรรมเราเยอะนะคะครูเลยทำไมคะมีรหัสลำลองให้นักเรียนลองทำไมคะปฏิบัติตามดูโอเคไหมเพราะว่าวันนี้กว่านักเรียนจะทำไมเขียนโค้ดเสร็จอีกนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนอาจจะทำไมได้รหัสลำลองที่แตกต่างจากครูก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำไมคะฟิกเหมือนตามนี้โอเคไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูผลที่เราเขียนโปรแกรมออกมาว่าเวลาที่เราทำไมคะนำข้อมูลเข้าไปแล้วข้อมูลออกมาเป็นอย่างไรโอเคไหมเนาะสิ่งที่เราจะต้องดูกันวันนี้นะรหัสลำลองคืออะไรคะอัลกอริทึมของเราคืออะไรเริ่มต้นใช่ไหมรับคะแนนสอบถ้าทำไมคะถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ80ทำไหมทำไหมคะทำนะ แสดงข้อความดีมากไม่เช่นนั้นทำไมคะถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ50ทำแสดงข้อความว่าอะไรพอใช้นะคะไม่เช่นนั้นทำไมคะแสดงข้อความปรับปรุงแล้วก็จบการทำงานนักเรียนอาจจะเขียนรหัสลำลองที่แตกต่างจากครูก็ได้แต่ผลลัพธ์ทำไมต้องออกมาเหมือนกันไหมเหมือนกันก็คือระดับคะแนนที่มีอะไรคะแสดงผลคำว่าอะไรดีมากพอใช้และปรับปรุงตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ถูกต้องไหมคะเวลาที่นักเรียนเขียนโปรแกรมนะหรือโค้ดคำสั่งนักเรียนจะต้องเขียนตามเงื่อนไขที่ทำไมสถานการณ์กำหนดด้วยนะคะโอเคไหมคะส่วนปลายทางก็สามารถปรับประยุกต์สถานการณ์ได้นะคะอาจจะเปลี่ยนลำดับคะแนนอย่างนี้ก็ได้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ปฏิบัติกิจกรรมที่6เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างระหว่างปฏิบัติกิจกรรมพบเจอปัญหาอะไรบ้างคะอะเช่นอะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยครูจะได้รู้ปัญหา
1: ถ้ากรอกคะแนนไปแล้วแมวไม่พูดว่าดีหรือมากหรือปรับปรุงครับ
0: ตัวละครใช่ไหมตัวละครไม่ได้พูดตามที่เราเขียนคำสั่งว่าทำไมคะถ้าตรวจสอบเงื่อนไขแล้วทำไมต้องพูดคำว่าอะไรดีมากพอใช้และอะไรคะแล้วเราแก้ไขยังไงช่วยกันตอบได้นะคะในห้องเจอกรณีนี้เยอะไหมเยอะไหมคะหรือคนอื่นมีปัญหาอะไรไหมเราตรวจสอบเราต้องไปทำอะไรตรวจสอบคำสั่งบล็อกคำสั่งว่าทำไมคะเราเขียนถูกต้องไหมใช่ไหมนะนักเรียนคะเวลาที่เราปฏิบัติกิจกรรมนะคะโดยการอะไรคะเขียนบล็อกคำสั่งเนี่ยนักเรียนแน่นอนว่าทำไมบางครั้งเราอาจจะต้องเจอปัญหาใช่ไหมนะวิธีการแก้ปัญหาของเราคืออะไรคะให้เราย้อนกลับไปดูอะไรรหัสลำลองนะคะว่ารหัสลำลองเราถูกต้องไหมถ้าสมมุติว่าเราเขียนรหัสลำลองผิดเราก็จะทำไมคะดำเนินการแก้ปัญหาโดยการใช้บล็อกคำสั่งผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมย้อนกลับไปดูแล้วก็มาตรวจสอบดูซิว่าโค้ดคำสั่งที่เราทำไมคะใช้นั้นถูกต้องหรือไม่นะคะในชั่วโมงนี้เรามีการนำตัวดำเนินการบูลีนเข้ามาใช้ถูกต้องไหมคะเนาะอาจจะไม่ได้ครบทั้ง3คำสั่งนะที่เป็น and or not ใช่ไหมคะแต่ทำไมคะก็พอจะเข้าใจว่าทำไมลูกมีวิธีการใช้อย่างไรถูกต้องไหมคะเราก็สามารถเอาไปประยุกต์นะใช้ในโจทย์อื่นๆนะเราได้รับมอบหมายนะในวิชาอื่นๆหรือทำไมคะในกิจกรรมอื่นๆที่เราจะต้องทำกันนะคะทีนี้เรามาถึงคำถามสรุปกิจกรรมพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังเซฟงานก่อนเซฟงานก่อนทุกครั้งที่เราเข้าอะไรคะโปรแกรม Scratch นะ on wave ใช่ไหมครูบอกแล้วว่าทำไมคะเราจะต้องบันทึกงานทุกครั้งนะเซฟ now ทุกครั้งนะคะเซฟก่อนเซฟก่อนนักเรียนเซฟก่อนปลายทางด้วยนะคะปลายทางก็บันทึกงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะถ้าบันทึกเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาหาครูหันหน้ามาหาครูเร็วๆเร็วๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตอบคำถามสรุปกิจกรรมนะคะพร้อมหรือยังคะแถวริมๆพร้อมหรือยังริมทั้งสองข้างเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะตั้งใจฟังให้ดีทั้งปลายทางด้วยนะคะฟังให้ดีนะสถานการณ์ในชีวิตประจำวันแบบใดนะคะจึงจะนำตัวดำเนินการบูลีนนะคะไปใช้ประกอบเงื่อนไขในการตัดสินใจให้ยกตัวอย่างปรึกษากันได้นะคะใครพร้อมแล้วยกมือได้เลย
2: พิจารณาการซื้อสินค้าค่ะเช่นราคาปริมาณค่ะ
0: นะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะทีนี้เมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่าอะไรคะราคาสินค้านะตรงของครูเลยนะคะสถานการณ์ที่มีอะไรคะมีหลากหลายเงื่อนไขที่จะต้องใช้ในการตัดสินใจนะคะเช่นอะไรคะการซื้อสินค้าเวลาเราเข้าซูเปอร์นะคะเราจะเห็นว่าทำไมถ้าซื้อ2ชิ้นราคาเท่านี้ใช่ไหมถ้าซื้ออะไรคะ2ชิ้น3ชิ้นหรือซื้อยกแพ็คถูกต้องไหมหรือซื้ออะไรคะขวดเล็กขวดใหญ่นะคะนักเรียนก็ต้องมีอะไรมีการตัดสินใจไหมมีตัดสินใจนะคะเขาอาจจะทำไมคะถ้าซื้อราคาเดียวใช่ไหมถ้าซื้อขวดเดียวจะราคาเท่านี้แต่ถ้าซื้อทำไมคะแต่ถ้าซื้ออีก2ขวดจะได้เพิ่มอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คืออะไรคะ

เช่นการตัดสินใจซื้อสินค้านะคะต้องพิจารณาทั้งราคาคุณภาพค่าส่งแล้วก็ทำไมคะร้านที่น่าเชื่อถือนะคะหรืออะไรหรือเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรคะสถานการณ์อื่นๆก็ได้นะคะเช่นอะไรการเล่นเกมตอบคำถามในห้องเรียนแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน

0: ขอตัวแทนหนึ่งคนนะคะหรือจะช่วยกันตอบก็ได้หรือช่วยกันตอบก็ได้ประโยชน์นะประโยชน์ของตัวดำเนินการบูลีนใครคะยกมือได้เลยนะยกมือได้เลย
1: ช่วยลดความซับซ้อนของโปรแกรมค่ะ
0: นะคะเพื่อนบอกว่าช่วยลดความซับซ้อนของโปรแกรมใช่ไหมนะคะแล้วก็ทำไมมีอีกไหมมีอีกไหมคะเป็นยังไงคำตอบที่เพื่อนตอบเป็นยังไงคะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะคะเรามาดูซินะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบถูกต้องเลยนะคะช่วยลดความซับซ้อนของโปรแกรมลดการเขียนเงื่อนไขไม่จำเป็นนะคะทำให้โปรแกรมมีความกระชับเข้าใจง่ายขึ้นนะคะการใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้การเขียนโปรแกรมนะคะโอเคนักเรียนบันทึกคำตอบเพิ่มเติมลงไปในใบกิจกรรมก็ได้นะคะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมตรวจสอบใบกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะชื่อสมาชิกครบหรือเปล่าดูให้ดีนะเดี๋ยวไม่ได้คะแนนนะส่วนในการปฏิบัติกิจกรรมนะคะอาจจะมีทำไมคะบางเครื่องยังติดขัดปัญหาอยู่ใช่ไหมให้หนูกลับไปแก้ให้เรียบร้อยนะคะเราเซฟแล้วนะกลับไปปรับปรุงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้

นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ

0: เราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี
2: ้พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะนิฮาวคอนนิจิวะมิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทายพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะสำหรับรายการซินจ่าวเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันถิตารีวงสว่างพาณิชย์ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได้นำไปใช้ได้จริงนะคะที่สำคัญในช่วงท้ายพบกับช่วงรอบรู้เวียดนามที่จะนำสาระน่ารู้ของประเทศเวียดนามมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประวัติอักษรพยัญชนะและสระในภาษาเวียดนามกันนะคะและตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนหนึ่งในภาษาอาเซียนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นคือภาษาเวียดนามนะครับซึ่งก่อนจะมาทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามเราต้องมาทำความเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะภาษาเวียดนามหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าเตียงเวียด

นะครับเป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการของประเทศเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามจัดอยู่ในสาขาเวียดเมืองนะฮะตระกูลย่อยมอญเขมรนะฮะแล้วก็อยู่ในตระกูลภาษาออสโตเอเชติกนะครับภาษาเวียดนามยังสามารถแบ่งออกเป็น3ถิ่นใหญ่ๆนะครับคือภาษาเวียดนามถิ่นเหนือนะครับจะยึดสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงหลักนะครับแล้วก็ภาษาเวียดนามถิ่นกลางนะครับจะยึดสำเนียงของเมืองเบ้นะฮะและภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะยึดสำเนียงโฮจิมินห์นะครับภาษาเวียดนามถิ่นเหนือจะมี6วรรณยุกต์ส่วนภาษาเวียดนามถิ่นกลางและถิ่นใต้นะครับจะมีเพียง5วรรณยุกต์นะฮะซึ่งภาษาถิ่นแต่ละท้องที่จะมีการออกเสียงที่ต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างการสื่อสารของชาวเวียดนามด้วยกันนะครับส่วนระบบเขียนของภาษาเวียดนามนะครับใช้ระบบเดียวกันทั้งประเทศนะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนามนะครับจะยึดสำเนียงถิ่นฮานอยหรือสำเนียงถิ่นเหนือเป็นสำเนียงมาตรฐานนะครับซึ่งรายการเราก็จะยึดสำเนียงถิ่นเหนือหรือสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงมาตรฐานเช่นเดียวกันภาษาเวียดนามนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยหลายประการนะครับโดยภาษาเวียดนามจัดเป็นคำโดดเหมือนกันนะฮะคือเอาคำมาเรียงกันจนเป็นประโยคนะฮะเช่นแอมอันเกิมนะฮะแปลว่าน้องกินข้าวนะฮะแอมแปลว่าน้องนะครับอันแปลว่ากินเกิมแปลว่าข้าวนะฮะแต่ถ้าอยากทำให้เป็นประโยคคำถามก็ง่ายนิดเดียวเพียงเติมคำว่ายังวางลงท้ายนะฮะก็จะกลายเป็นแอมอันเกิมเจือนะครับแปลว่าน้องกินข้าวยังนะครับนอกจากนี้นะครับภาษาเวียดนามยังมีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอีกหนึ่งประการนะฮะคือมีวรรณยุกต์เหมือนกันนะครับโดยภาษาเวียดนามนั้นนะครับมีวรรณยุกต์ถึง6หน่วยเสียงนะฮะท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าประเทศเวียดนามนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนกว่า 1,000 ปีนะฮะนับตั้งแต่ปี 2007 นะครับก่อนคริสต์ศักราชจนกระทั่งถึงค.ศ. 939นะครับทำให้ประเทศเวียดนามนั้นนะครับได้รับอิทธิพลต่างๆมากมายจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะด้านวัฒนธรรมประเพณีการศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคือภาษานะฮะภาษาเวียดนามนะครับได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเป็นอย่างมากทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับโดยภาษาเวียดนามนะครับโดยประเทศเวียดนามเนี่ยได้นำอิทธิพลภาษาจีนนะครับมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับภาษาของตนเองนะครับในส่วนของภาษาพูดนั้นชาวเวียดนามได้มีภาษาพูดก่อนที่จีนจะเข้ามาปกครองอีกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเวียดนามก็เริ่มรับอิทธิพลภาษาจีนเข้ามานะฮะโดยมีการยืมคำศัพท์ต่างๆจากภาษาจีนเข้ามาใช้นะครับรวมทั้งมีการประยุกต์และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเวียดนามนะฮะทางด้านภาษาของชาวเวียดนามขณะที่ภาษาเขียนนั้นนะครับเดิมชาวเวียดนามไม่มีภาษาเขียนนะฮะแต่หลังจากการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนรวมทั้งการตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับส่งผลให้ชาวเวียดนามนะครับได้รับอักษรจีนมาใช้นะครับซึ่งเรียกว่าจื๋อหานนะฮะหรือว่าอักษรหานหรือคนไทยเข้าใจจะเรียกว่าอักษรฮั่นนะครับนิยมใช้ในหมู่ราชการนะครับและวรรณกรรมต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับปัญญาชนชาวเวียดนามยังมีความพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติความเป็นเวียดนามขึ้นมานะครับจึงมีการพัฒนาระบบเขียนขึ้นมานะครับโดยดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงนะครับจากอักษรภาษาจีนแล้วเอามาเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าอักษรโนมนะฮะหรือว่าจื๋อโนมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอักษรโนมไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับในประเทศเวียดนามเพราะอะไรนะครับเพราะว่ายากแก่การเขียนและการจดจำนะฮะจากนั้นลาวคริสต์ศตวรรษที่16นะครับเริ่มมีมิชชันนารีชาวชาติตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็เริ่มมีการนำอักษรโรมันเข้ามาใช้นะครับโดยเขียนเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่และการสื่อสารกับคนท้องถิ่นนะครับจนกระทั่งปี1624นะครับมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเข้ามานะฮะซึ่งท่านนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะได้เขียนเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือพจนานุกรมอานามิสโปรตุกีสลาตินนะครับซึ่งใช้ระบบการเขียนด้วยอักษรก๊วกหงือนะครับจำนะครับอักษรก๊วกหงือแปลว่าอักษรประจำชาตินะครับเป็นอักษรที่เราคุ้นเคยในภาษาเวียดนามปัจจุบันจากนั้นเป็นต้นมานะครับจากต้นศตวรรษที่18นะครับทางราชการเริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาปรับใช้นะครับโดยใน

0: ช่วงปลายศตวรรษที่19เวียดนามเริ่มตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรก๊วกเหงือนะครับจากนั้นอักษรก๊วกเหงือก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั้งประเทศนะครับเนื่องจากอักษรก๊วกเหงือเนี่ยเป็นอักษรที่จําง่ายนะครับคล้ายภาษาอังกฤษเลยนะครับจึงง่ายแก่การจดจํานะครับประกอบกับผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสก็เริ่มมีการนําอักษรก๊วกเหงือมาใช้ในราชการนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่20นะฮะมีผลให้อักษรก๊วกเหงือเป็นที่นิยมและแพร่หลายในประเทศเวียดนามดังนั้นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอักษรฮั่นก็เริ่มเสื่อมและหายไปท่านผู้ชมคงจะเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามคร่าวๆนะฮะคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักและก็เรียนรู้ภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มจากอักษรภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าจื๋อก๋ายเตียงเบียดนะครับมีทั้งหมด29ตัวอักษรนะครับซึ่งตามที่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เนี้ยนะครับจะประกอบด้วยตัวอักษรชื่ออักษรเสียงอ่านและตัวอย่างคำนะครับโดยสิ่งที่ผมจะนำมาเน้นย้ำที่สุดนะครับก็คือเสียงอ่านเพราะจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการนำไปสะกดคำนั่นเองนะฮะขณะที่ชื่ออักษรเราก็ควรรู้ไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามยังนิยมใช้อยู่นะครับยังนิยมใช้ชีวิตประจำวันเยอะมากยกตัวอย่างเช่นคนไทยจะเรียกว่า ATM นะครับแต่คนเวียดนามจะไม่เรียก ATM คนเวียดนามจะเรียกATM นะฮะดังนั้นถ้าไปที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปหา ATM เนี่ยเขาจะหาไม่เจอนะฮะต้อง ATM นะฮะซึ่งคำว่า A ซึ่งชื่ออักษร ATM เนี่ยนะครับจะเรียกตามชื่ออักษรภาษาเวียดนามนั่นเองหรือแม้แต่การบอกที่อยู่อีเมลของคนเวียดนามนะครับก็จะนิยมบอกเรียงตัวโดยเรียกชื่ออักษรเช่นเดียวกันนะครับเช่นถ้าเป็นคนไทยจะสะกดว่า PISIT นะฮะแต่คนเวียดนามจะไม่ออกเสียงเช่นนี้นะครับคนเวียดนามจะออกเสียงว่า PESITE นะครับพอบอก PESITE คนเวียดนามเขียนอย่างรวดเร็วเลยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ชื่ออักษรภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะอ่านพร้อมกันนะครับตัวแรกนะครับอาตัวที่สองอาเอเบเซเซสังเกตตัวเซหรือว่าตัวดีที่ไม่มีขีดนะฮะเสียงจะสั่นนะครับออกเสียงใหม่ฮะเซเสียงสั่นนะครับต่อมานะครับออกเสียงธรรมดาเดต่อมาแอเอคราวนี้ตัว Gนะครับตัว G ออกเสียงสั่นเหมือนกันนะครับพร้อมกัน Z เสียงสั่นนะฮะต่อมาตัว H นะครับเวียดนามออกเสียงว่า hard ต่อมานะครับ E หงันนะครับ E หงันจริงๆตัวนี้เนี่ยชื่ออักษรมันคือชื่อตัว E แต่มันสั้นนะครับเขาเรียกว่า E หงันหงันแปลว่าสั้นนะฮะต่อมาพร้อมกัน R L M N O โอเออเปกูดูตัว R นะครับดูตัว R ออกเสียงพร้อมกันเอรอนะครับเสียงคล้ายๆรอเรือในภาษาไทยเอรอนะฮะต่อมาตัว S นะฮะ SC ต่อมาเตอูอือดูตัว V ดูตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นนะครับออกเสียงว่าเวนะฮะอาจจะน้ำลายพุ่งนิดนึงนะครับพร้อมกันเวต่อมาอีก4 e นะครับสังเกตตัว y ทำไมออกเสียงเหมือนตัว i ทำไมเป็นตัว e เหมือนกันก็คือตัว i มันเขียนสั้นนะฮะมันเลยออกเสียงว่า e งันส่วนตัว y หางมันยาวเลยเรียกว่า e สายนะครับ e สายนะฮะท่านผู้ชมคงคุ้นๆกับคำว่าสายนะฮะคำว่าสายหรือคนไทยที่รู้จักมักรู้จักนะครับเรียกว่าอ้าวสายอ้าวสายคุ้นหรือยังฮะอ้าวสายบางหนังสือเขียนว่าอ้าวไดนะฮะคือซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษนะครับอ้าวใหญ่หรืออ้าวใหญ่นะฮะคือชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับอ้าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะส่วนคำว่าใหญ่แปลว่ายาวเลยกลายแปลว่าชุดยาวซึ่งเป็นชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนะฮะส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันเรื่องเสียงอ่านเรื่องนี้ผมเน้นแล้วนะครับว่าเสียงอ่านนะครับสำคัญมากนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสะกดคำภาษาเวียดนามดังนั้นท่านผู้ชมต้องจำให้ได้นะครับพวกเรามาลองฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับพร้อมกันตัวแรกเน้นๆนะฮะอาต่อมาอาเอเบ นิดหนึ่งนะครับสังเกตที่พวกเราเห็นเนี่ยนะเราจะออกเสียงว่าเบอร์นะฮะแต่เวลาถ้าเราออกเสียงยาวนะครับคนไทยจะถนัดในการออกเสียงสั้นมากกว่าฉะนั้นผมจะออกเสียงสั้นหมดเลยนะครับอีกรอบตัว B นะครับออกเสียงเบอร์ต่อมาเกนะครับเสียงกไก่ธรรมดาต่อมาตัวดีตัวนี้เน้นนะฮะเพราะเป็นเสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซนะครับสังเกตที่ปากเสียงต้องสั่นถ้าเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะเซต่อมาเดอันนี้ตัวดอเด็กธรรมดานะครับเดต่อมาเอหยุดที่ตัว G นะครับตัว G เนี่ยสำคัญตัว G เนี่ยไม่มีในภาษาไทยต้องออกเสียงก้องอ้าปากกว้างๆนะครับเสียงออกมาจากลำคอนะฮะพร้อมกันเกนะครับเอามือจับคอดูถ้าคอเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะต่อมาเฮอีเกสังเกตตัว K ออกเสียงเหมือนกับตัว C ออกเสียงว่าเกธรรมดากไก่นำนะฮะต่อมาตัว L พร้อมกันเลเมเนอโอเอเปกวสังเกตตัว Q ออกเสียงยังไงออกเสียงกไก่กับวแหวนควบกันนะครับพร้อมกันกวนะฮะต่อมาตัว R นะครับตัว R ออกเสียงคล้ายตัว D dog เมื่อกี้นะครับออกเสียงสั่นเหมือนกันออกเสียงว่าเซนะครับเซต่อมาตัว S นะครับออกเสียงเซธรรมดาเสียงไม่สั่นนะฮะต่อมานะครับออกเสียงพร้อมกันเตอูอือตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นพร้อมกันเวนะครับและต่อมาตัว X ออกเสียงว่าเซนะครับเสียงไม่สั่นซึ่งตัว X กับตัว S จะออกเสียงเหมือนกันและสุดท้ายตัว Y ออกเสียงว่า E นะครับ E นะครับข้อสังเกตที่ควรจดจำนะครับอย่างแรกข้อ1นะฮะคืออักษรตัว Q ต้องปรากฏคู่กับ U เสมอนะครับมันจะมาคู่กันมันมาเดียวไม่ได้นะฮะตอน2นะครับคือตัว D G I และตัว R ทั้งหมดนี้นะครับออกเสียงว่าเซหมดเลยซึ่งเป็นเสียงสั่นนะครับต่อมาตัว C กับตัว K นะครับออกเสียงว่าเกเสียงไม่ก้องออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับในภาษาถิ่นเหนือต่อมาตัว S และตัว X นะครับก็ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเซเสียงไม่สั่นนะครับต่อมาเรามาฝึกออกเสียงตัวอักษรและก็ตัวอย่างคำในภาษาเวียดนามกันนะฮะเริ่มที่เสียงแรกนะครับช้าๆพร้อมกันอามามาแปลว่าอะไรมาแปลว่าผีนะครับฟังดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าสำหรับคนเวียดนามคำว่ามาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับต่อมาอาอันแปลว่าอะไรอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาเอิมแปลว่าเสียงหรือพยางค์นะครับต่อมาเบอนะครับบอทราบไหมฮะบอแปลว่าอะไรบอแปลว่าวัวนะฮะต่อมาเกกากาแปลว่าปลานะฮะอันกาคือกินปลานะฮะต่อมาซาแปลว่าผิวหนังนะครับต่อมาพร้อมกันเดดาดาแปลว่าหินหรือแปลว่าเตะนะครับต่อมาแอมแปลว่าน้องนะครับแอมแปลว่าน้องต่อมาเอคำนี้ผู้หญิงไม่ค่อยชอบนะฮะเอแปลว่าขายไม่ออกหรือขึ้นคานนะครับต่อมาเกอตัวนี้ผมเน้นตัวนี้เสียงก้องนะครับเสียงก้องเกออ่านตามกาแปลว่าสถานีรถไฟยกตัวอย่างเช่นกาหัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะต่อมาเหาหาหาแปลว่าแม่น้ำนะครับคนเวียดนามนิยมตั้งชื่อหามากเป็นชื่อที่เพาะมากในภาษาเวียดนามต่อมาอีมแปลว่าเงียบนะฮะต่อมาพร้อมกันเกแกมแปลว่าไอศกรีมนะฮะอันแกมคือกินไอติมนะฮะต่อมาเลลาลาแปลว่าเป็นหรือคือต่อมาพร้อมกันเมะนะครับเมะหมาแปลว่าแก้มหรือแปลว่าแม่ในภาษาใต้ก็ได้นะครับต่อมาพร้อมกันเนะนาแปลว่าน้อยหนานะครับต่อมาอกอแปลว่ามีนะครับต่อมาโอมแปลว่าอะไรโอมแปลว่ากอดนะครับที่ประเทศเวียดนามมีคำหนึ่ง เรียกว่าแซโอมแซแปลว่าลดโอมแปลว่ากอดลดกอดคืออะไรลดกอดคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับต่อมาเออเกิมเกิมคือข้าวนะฮะต่อมาเปอะเปอะแดบแดบแปลว่าสวยนะครับฉะนั้นแอมแดบแปลว่าน้องสวยนะฮะต่อมากวะกวาสังเกตกอไก่วอแหวนควบกันนะฮะกวาแปลว่ามากหรือจังเลยนะครับวางท้ายประโยคต่อมานะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับพยัญชนะนะครับหรือฟุเอิมในภาษาเวียดนามกันต่อนะฮะพยัญชนะภาษาเวียดนามประกอบด้วยพยัญชนะต้นและก็พยัญชนะท้ายนะครับซึ่งพยัญชนะต้นนะฮะเราสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทก็คือพยัญชนะเดี่ยวกับพยัญชนะผสมนะฮะพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนามนะครับจะประกอบด้วยพร้อมกันนะครับเบะเกอเซเดเกตัวจีตัวจีนะครับเสียงก้องนะฮะต่อมาเหเกเลเมเนเปกวเซเซเตเวเซทั้งหมดนี้พวกเราต้องไปฝึกกันบ่อยๆคราวนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูพยัญชนะผสมกันต่อนะฮะพยัญชนะผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเจอเจอสังเกต ch กับ tr ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว gh gh กับตัว g ออกเสียงเหมือนกันเสียงก้องพร้อมกันเกะนะครับต่อมา gi ออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว kh ออกเสียงว่าเคนะฮะพร้อมกันต่อเงะเงะเงะนะครับสังเกต ng กับ ngh นะครับออกเสียงเหมือนกันคราวนี้ตัวสำคัญที่คนไทยมีปัญหาคือตัว nh นะครับลองออกเสียงตามผู้หญิงนะครับอันนี้ง่ายนะฮะออกเสียงคำเดียวหญิงคราวนี้เปลี่ยนเป็นเวียดนามพร้อมกันหญิงนะครับเสียงจะขึ้นจมูกฉะนั้นเสียงนี้จะออกเสียงว่าเยอะนะครับอีกรอบเยอะนะฮะถ้าเสียงไม่ขึ้นจมูกแสดงว่าออกเสียงผิดนะฮะต่อมาเฟอเธอเกวนะครับกวกไก่วแหวนควบกันขณะที่พยัญชนะท้ายในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเกเจเมเนเงเยเปเตนะครับและส่วนสุดท้ายของวันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันในภาษาเวียดนามนั่นคือสระในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งประกอบด้วยสระเดียวแล้วก็สระผสมนะฮะเรามาเริ่มต้นจากสระเดียวกันก่อนนะครับสระเดียวในภาษาเวียดนามมีทั้งหมด11หน่วยเสียงนะครับคำแรกนะฮะสระแรกพร้อมกันอาอาเอแอเออีนะครับสังเกต e มี2ตัวคือ i และ y ออกเสียงว่า e นะครับต่อมาอโอเออูอือเสียงสระผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วย3หน่วยเสียงนะฮะหน่วยเสียงแรกนะครับคือเสียงเอียนะครับลองสะกดดูมี3ตัวพร้อมกันอีเอเอียอีอาเอียและอีอาเอียนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับหน่วยเสียงที่2พร้อมกันนะครับอือเออเอืออืออาเอือนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะออกเสียงว่าเอือหมดและหน่วยเสียงสุดท้ายนะครับออกเสียงว่าอัวหมดเลยพร้อมกันอูโออัวและอูอาอัวนะครับภาษาเวียดนามคงไม่ยากเกินไปนะครับมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะได้เองนะครับ
1: จ่าแอม
2: แอมจ่าจีอา
1: Hôm qua, chị thấy em mặc áo dài, xinh quá nhỉ?
2: Cảm ơn chị sẽ đi đâu ạ?
1: Chị sẽ đi ăn cơm. Em ăn cơm chưa?
2: Rồi, em ăn rồi ạ. Em xin đi thi đã.
1: Chúc em may mắn nhé. Chào em.
2: Vâng, em chào chị ạ. เราเริ่มต้นรู้จักกับประเทศเวียดนามด้วยเรื่องของภาษากันไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงช่วงรอบรู้เวียดนามกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนามกันก่อนนะคะกับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอาจารย์ รอบรู้เรื่องเวียดนามอย่างนี้อยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์เคยไปอยู่ที่เวียดนามไหมคะ
0: ครับผมเคยไปอยู่ที่เวียดนามประมาณ3ปีนะฮะ คือมีโอกาสได้ไปทำงานที่สถานทูต1ปีแล้วก็ไปเรียนโทอีก2ปี
2: โอ้โหถือว่านานพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
0: ก็พอสมควรฮะแล้วก็เคยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปมาก็น่าจะหลายครั้งเหมือนกันนะครับ
2: ครับค่ะอย่างนี้ถ้าถามถึงภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขาคล้ายกับไทยไหมคะเพราะว่าอยู่ไม่ห่าง
0: ครับภูมิประเทศภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายแล้วก็เหมือนกับไทยนะฮะประเทศเวียดนามนี่เป็นลักษณะแนวยาวเหมือนบ้านเรา
2: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันนะครับอย่างสมมติภูมิอากาศเนี่ยจะมีไม่เหมือนกับไทยก็คือเวียดนามทางภาคเหนือจะมี4ฤดูบ้านเราจะมี3ฤดู
2: น
0: ะครับเวียดนามจะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวหนาวนี่หนาวมากนะฮ
2: ะ
0: อย่างสมมติอยู่บนเขาอย่างสมมติในเมืองซาปาเนี่ยมีหิมะตกบางปี
2: โอ้ยอยู่ใกล้เราแต่มีหิมะตก
0: อยู่ใกล้ใช่ครับเพราะว่ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุดเลยนะฮะแล้วก็ใกล้ๆเมืองซาปานะครับยอดเขาฟานซีปังเนี่ยเป็นยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดในอินโดจีนนะครับส่วนทางภาคใต้ของเวียดนามมีอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเราก็คือเหมือนภาคใต้บ้านเรานะฮะคือมีอากาศคือมีฤดูเนี่ยฤดูกาล2ฤดูนะครับคือฤดูร้อนกับฤดูฝน
2: เป็นร้อนชื้นใช่ไหม
0: เป็นร้อนชื้นครับ
2: อืมค่ะแล้วอย่างงี้ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิประเทศเขาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆตัว S ที่บอกว่ายาวลงมาอย่างงี้ภูมิอากาศเขาน่าจะแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่มั้ยคะ
0: แตกต่างกันเลยฮะคือประเทศเวียดนามนะครับถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของเขานะฮะพื้นที่ของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับของเรามีประมาณ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตร
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ของประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ 300,000 นะครับซึ่งน้อยกว่าพอสมควรและพื้นที่3ใน4ส่วนของเขานี่เป็นภูเขานะครับดังนั้นคนเวียดนามจึงอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเยอะนะครับที่ราบลุ่มของเวียดนามก็จะมีทางภาคเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็จะอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็เวียดนามนี่เป็นได้รับมรสุมตลอดปีนะครับทำให้ในปีนึงเนี่ยเวียดนามจะมีพายุเข้าประมาณ 5-10 ลูก
2: Oh.
0: นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากบ้านเราอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 ลูกก็หนักแล้วแต่เวียดนามนี่เข้าประจำเข้าทางภาคกลาง
2: oh.
0: นะฮะแต่ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรรมต่างๆของเวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ไม่เหมือนบ้านเราคือเวียดนามมีความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก
2: คือยังไงคะอาจารย์
0: คืออยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยความชื้นจะสูงกว่าบ้านเรานะครับเฉลี่ยความชื้นของเวียดนามเนี่ยประมาณ 80%
2: oh.
0: ขึ้นไป ha. นะฮะดังนั้นเวลาอาศัยอยู่ก็จะค่อนข้างจะรู้สึกว่าจะสัมผัสกับความชื้นเยอะแต่บ้านเราจะเป็นอากาศแห้งเป็นส่วนใหญ
2: ่
0: ครับ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้ภูมิอากาศแตกต่างกันภูมิประเทศแตกต่างกันอาจารย์ชอบภาคไหนที่สุดหรือว่าเมืองไหนที่สุดคะของเวียดนาม
0: ก็ชอบหลายภาคเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าที่ผมไปอยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ฮานอยนะครับแต่เมืองที่ชอบเนี่ยคือเมืองซาปานะครับเมืองนี้ตอนนี้เป็นคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วนะครับเป็นเมืองอยู่บนเขาตั้งอยู่จังหวัดเหล่ากายนะครับเดินทางจากฮานอยไปได้นั่งรถไฟไปนะฮะประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งเมืองนี้จะอยู่บนเขานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ 1,600 เมตรนะฮะอากาศดีนะครับธรรมชาติสวยมีชาวเขาด้วยนะครับและเหมือนที่ผมบอกว่าบางปีเนี่ยมีหิมะตกนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีหิมะตกเป็นเดือนเลยนะฮ
2: ะ
0: คนก็ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายแล้วก็สถานที่นี้คนไทยตอนนี้กำลังนิยมไปเมืองซาปา
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ก็คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วย
0: ใกล้ด้วย
2: แล้วก็มีหิมะตกด้วย
0: มีหิมะตกด้วย
2: ไปเยือนได้ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วถ้าจะแนะนำให้ไปเที่ยวนี้ช่วงไหนของปีที่เหมาะสมคะ
0: ฤดูหนาวเลยฮะซาปาเนี่ยอากาศเย็นตลอดปีนะครับอากาศเนี่ยไม่เกิน20องศานะครับแล้วก็ทุกโรงแรมของซาปาไม่มีแอร์
2: ไม่มีแอร์เลย
0: เพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีนะครับเลยไม่จำเป็นนะฮะแล้วเวลาตอนกลางวันเนี่ยบางฤดูก็จะหมอกลงจัดสวยมากนะครับเขาเรียกว่าซาปาในม่านหมอกนะฮะบรรยากาศดี
2: ถ้าถามถึงภาคหน้าหนาวของช่วงเวียดนามนี่คือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนคะอาจารย
0: ์เหมือนบ้านเราเลยฮะประมาณเริ่มประมาณตุลาคมนะครับจนถ
2: ึ
0: งประมาณกุมภาพันธ์ใช่คล้ายๆบ้านเราแต่หนาวนี่คือหนาวมากนะฮะอย่างสมมติที่ฮานอยเนี่ยอากาศหนาวก็ประมาณ10องศาหรือบางครั้งเนี่ย7องศาถ้าอากาศต่ำกว่า10เมื่อไหร่เนี่ยโรงเรียนมันจะให้หยุดทันทีเพราะว่ากลัวเด็กไปเรียนแล้วจะกระทบต่อสุขภาพ
2: นะครับอาจารย์ถ้าถามถึงว่าเราไปที่นั่นแล้วบางคนไม่รู้ภาษาเราต้องสื่อสารด้วยภาษาอะไรคะส่วนใหญ่
0: ก็เดี๋ยวนี้นะครับนักท่องเที่ยวไทยไปเยอะบางร้านพูดภาษาไทยได
2: ้ภาษาไทยเลยเหรอคะ
0: พูดภาษาไทยได้อย่างสมมติร้านทางภาคกลางนะครับอย่างเวฮอยอันดานังเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไปภาคเหนือก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ นะครับถ้าไม่รู้ภาษาเวียดนามนะฮะคนเวียดนามก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล้ายๆคนไทยฮะก็มีได้บ้างก็พอได้ก็พอคุยกันได
2: ้สลับไปก็พอสื่อสารกันได้แล้วก็ซื้อของกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษาเวียดนามแล้วก็ได้รู้จักกับเวียดนามไปพอสมควรแล้วการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อคราวหน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะดิฉันถิตารีวงสังพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETทีวีของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: มีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะ

0: เอ้ยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวก
1: ครับ
0: เลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผนชนกับสาระคิงเสจงคิดว่าตัวอักษรแผนชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
1: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
0: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
1: เพดานเหงือกด้านบน
0: ใช่ค่ะ
1: ยอ
0: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาร่าก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆแล้วก็พื้นดินเป็น
1: ขีดล่างแบนๆ
0: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้วก็
1: เหมือนขีดตรงกลางอย่างน
0: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสาระภาษาเกาหลีค่ะ
1: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
0: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโอ제이름은원혜영입니다처음뵙겠습니다잘부탁드립니다만나서반갑습니다นี่ค่ะประโยคค่ะ
1: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
0: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนเพื่อนก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนเพื่อนให้สนิทกันด้วยค่ะ
1: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะขนาดนั้นนะฮ
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
0: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะ제이름은원혜영입니다วันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมแล้วก็เจอิเรเมนชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมมิดาอิมมิดาคือคือนะคะแล้วก็เจอิเรเมนวันเฮยองอิมดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
1: ก็เป็นเจอิเรเมนตูนวรัชชื่ออิมนีดา
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
1: ่เปลี่ยนกลาง
0: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
1: ครับ
0: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆฉันน์วันเฮยองอิมมีดาก็ใช้ได้ค่ะ
1: อ๋อแปลเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: เหมือนกันว่าฉันชื่อวันเฮยองค่ะฉันน์วันเฮยองอิมมีดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เจอิเรมุนวันเฮยองอิมมีดา
1: เปลี่ยนเป็นฉันน์
0: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
1: ก็
0: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อไปฉันบุทักดริมนีดาฉันบุทักดริมนีดาคือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
0: ฉันบุทักดริมนีดา
1: ฉันบุทักดริมนีดา
0: อ๋อดริมนีดา
1: ดริมนีดา
0: ใช่ค่ะ
1: ฉันจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดน
0: ึ
1: ง
0: ใช่ค่ะ
1: ฉันบุทักทีริมนีดา
0: ทีริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังอย่างก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามฉันบุทักทีริมนีดา
1: ฉันบุทักทีริมนีดา
0: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
1: ขอบคุณคร
0: ับ แล้วอันสุดท้ายก็มันนาซอพังกับสมนีดา
1: อันนี้คุ้น
0: มันนาซอพังกับสมนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
1: ใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
0: ใช่ฉันบุทักดริมนีดาฉันบุทักดริมนีดาใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็ขออะไรก็ฉันบุทักดริมนีดาตัวเจอครั้งแรกให้อยากให้สนิท กับเขาก็แนะนำว่าฉันบุทักดริมนีดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันนาซอบังกับสมีดาใช้ครั้งเดียวจะต้นที่จอครั้งแรกค่ะ
1: ถ้าเป็นมันนาซอพันกับซิมดิดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหม
0: ือ
1: นยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้อย่างไงครับ
0: อ๋อชอเอิมเพกเกสซิมิ

0: ได้นะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีตอนที่จะครั้งแรกค่ะช่ออึ้มคือว่าครั้งแรกเพบเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝั่งเหนือด้วยกันเหมือนกันแต่ว่า
1: ฝั่งเหนือฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพบเก็ตซึมนิดา
0: ค่ะเดอะฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าชาลบุทักตริมิดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าช่อมเบเกสเนกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out Hangugoro Mario

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตรงที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: นะคะแล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย
1: ์เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
0: ๆ
1: 저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ อย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหม
0: คร
1: ับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก
0: ็저는ตุนคิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะครับ
1: ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอนึนเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้ดือนานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันก็ชอนึนค่ะ
0: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปเลยครับ
1: ค่ะแล้วฮังกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮังกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซารามเยโย
0: เทกุกซารามีเยโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารามคือคนเกาหลีฮันกุกซาราม
0: ฮันกุกซาราม
1: คนไทยก็
0: เทกุกซาราม
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็ต่อด้วยมีเยโย
1: เยโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามีเยโยเป็นคนไทย
0: ก็เทกุกซารามีเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
0: จุงกุก
1: ซารามคนจีนนะคะก็ซึ้งหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก
0: ็
1: ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
0: เวียดนาม
1: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนามค่ะ
0: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
1: ค่ะ
0: นามเหมือนกันนะ
1: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะ
0: นะคร
1: ับใช้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮังกุกซาราม 태국 사람, 베트남 사람.
0: ครับ
1: ใช้ได้เลย
0: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
1: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลี한국에서왔어요한국에서จากเกาหลี왔어요มาแล้วมาจากเกาหลีค่ะ
0: ครับ한국에서왔어요
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลี한국에서왔어요เช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือเ
0: ทกุ
1: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
0: เทกุเกโซวาโซโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนโซวาโซโยมาจากประเทศจีน중국에서왔어요แล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็선생님이에요ดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้ว
0: ไม่ต้องพูดไม่ต้องใช้ซ้ำ
1: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะคร
1: ับ อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออีซาเยโย
0: เอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงล่ะครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซันเซิงนิมเอียโยแต่เป็นคุณหมออีซาเยโยอันนี้เอียโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
0: ค
1: อันนี้แล้วแต่แพนชนาคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซิงนิมนิมที่แพนชนาสุดท้ายคือนิมมีแพนชนาด้วยอีซาที่สุดท้ายก็ซาราไม่มีแพนชนาค่ะถ้ามีแพนชนาอีเยโยถ้าไม่มีแพนชนาเยโย
0: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉย
1: ๆใช่ค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
1: ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ไม่เกี่ยวนะครับอ
1: ย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็กงชานะคะกงชามีตัวสะกดคือสุดท้ายนั่นกงชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโยอ
0: าจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
1: พิธีกรคือซาเฮจะนะคะซาเฮจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
1: ก็저는ตูนเยโย
0: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับ저는ตูนเยโย
1: 저는태국사람이에요
0: 저는태국사람이에요
1: 사회자이에요
0: 사회자이에요
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
1: 저는학생이에요학생คือนักเรียน
0: เหมือนภาษาจีนเลย저는학생이에요
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
1: ประโยคสุดท้ายคือว่า다음에또만나요
0: 다음에또만나요
1: 다음에คือคราวหน้า또คือว่าอีกครั้งหนึ่ง만나요คือพบกัน다음에또만나요พบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: 다음에또만나요แล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ท้าวแม่มันนายหรือโต้มันนายก็ได้ค่ะ
0: โต้มันนายก็ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้สั้นมากเลย
1: ใช่มากใช้ได
0: ้แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
0: ็
1: ใช้ได้หมดค่ะ
0: ท้าวแม่โต้มันนายหรือว่าโต้มันนายก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน

ันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านป่าง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน

0: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
1: บางค่ะ

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาดี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบ้าจ่ายนะครับเหมือนกับ
3: บ้าจ่าย
1: บ้าจ่ายยัดบ้าจ่ายที่เสร็จ
3: จริงๆมันจะบ้าจ่าย
1: บ้าจ่ายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะครับชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะ

0: แต่ที่แน่ๆนะคะบาจายเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจายนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียเนี่ย
2: โอเค thank you very nice terima kasih thank you
3: okay thank you
2: thank you thank you very nice Indonesia yes.
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจายนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: วัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานกอนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านเข้าใจกันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหมเดินไปดีกว่าห้วยร้อน
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่ากระตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอโคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี้ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

อกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะและก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะแน่นอนนะคะจำนวนของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคดนั่นเอง

0: ่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนาะครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์

0: จะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่จะเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจกค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจกก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเคียงอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะฮะแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอโอเจก
2: โอเ
1: คไดรเวอร์โอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
2: Three years?
1: Yeah. 3 years?
2: Yeah.
1: Okay. Many customer? Your friend?
2: Yeah. 10 years.
1: Hello. 10 years? Ojek?
3: Ojek.
1: 10 years?
2: Yeah.
1: Oh.
2: Customer okay, customer.
1: Customer, many?
2: Yeah.
1: Many customer.
3: River, river. River motor.
1: Okay. Terima kasih.
2: We from India.
1: India? From Thailand?
2: Hey.
1: Okay. Okay. อย่างนี้ครับคือโอเจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตติโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
1: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามูลิงนะครับทามูลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะครับข้างหลังนี่นะฮะมีสถานีคนหนึ่งนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาทเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่เป็นไรตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000ก่อนใช้บริการนี้สิ้นเดี๋ยวรอสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนครับที่นี่ขึ้นรถบล็อก M
4: is
1: for it ขึ้นไปเลยครับ adios pasa Spain ทำไม pasa Spain ขึ้นไปเลยคอนติคอนตินะครับสายนี้รถติดขั้นไหนก็ผมติดนะประมาณไม่ถึงคืนกันหมดนะไม่ถึงท้ายสุดของเส้นนี้นะครับจะลองไปดู
0: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัส สะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
4: ขึ้นแล้ว
0: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮีโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
1: ครับมือแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับผมเห็นของขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนแล้วนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรคนเยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะฮะอันนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
0: ต่อไปคุณฮีโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL โมโนเรลนะฮะโมโนเรลก็คือรางเดียวอะฮะรถไฟรางเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
0: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮีโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
1: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลัมเปอร์ KL นะฮะนี่ KL Monorail อยู่ถึงตั้งแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะฮะ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะโอ้ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่3 4 5 5สถานีรถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แบนเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปไม่ใช่ใช้ไม่ได้เหรออันนี้ดัมบอลดัมบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละ ข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
0: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
1: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะครับนี่แน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมครับแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มีโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยวิวสวยมากวิวสวยมากนะครับเห็นทุกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีนึงนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
0: มีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
1: โอ้ยตกใจเขาบอกว่าเอาส่งตัวใช่ไหม ของขึ้นแหละ นะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24 บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทั้งแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5พันบาทนะฮะไฟน์ก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5พันบาทแพงระวังนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมาโอ้มาแล้วโอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้ยิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้รุ่นกว่านะครับของเงียบเงียบผมพูดคนเดียว
1: ต่อไปเราจะไปยังบัสเทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินัลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทําเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพนะครับ
1: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
0: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ

0: ีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
1: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนใจนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบอกลองจับดูนะครับน่าดีใจดีถูกบุกิจบินตัง
0: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
1: ชิปส่งเลยครับครับ

0: okay, ไปน้ำมัน
1: โอเคโอเค
0: ประมาณนี้ฮะนั่นแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมตานะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นต่อราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมตาเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมตาใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
2: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายกุดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาดี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบ้าจ่ายนะครับเหมือนกับ
3: บ
1: ้าจ่าย yes บ้าจ่ายที่เสร็
3: จจริงๆจะเรียกว่าจ่าย
1: บ้าจ่ายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะครับชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจัยเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจัยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียค่ะเนี่ยโอเค thank you very nice terima kasih thank you
4: okay thank you
1: thank you thank you very nice Indonesia yes.
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจัยนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานกอนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหม
1: เออเดินไปดีกว่า
0: ห้วยร้อน
2: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่ากระตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอโคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: รอครับกำลังมาแล้ว
1: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี้ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

นอกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะแล้วก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคตนั่นเองค่ะ

0: ่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่ละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนี่ยครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ใจเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจกค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจกก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ยังอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะฮะแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอ้ไอโอเจก
3: โอเค
2: ด้วยป่ะโอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
3: Three years?
2: Yeah. 3 years?
3: Yeah.
2: Okay. Many customer? Your friend?
3: Yeah. 10 years.
2: Hello. 10 years? Ojek?
3: Ojek.
2: 10 years?
3: Yeah.
2: Oh.
3: Customer okay, customer.
2: Customer, many?
3: Yeah.
2: Many customer.
4: River, river. River motor.
2: Okay. Terima kasih.
3: We from India.
2: India? From Thailand?
3: Hey.
2: โอเคอย่างนี้ครับคือโอเจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีอาบัติโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
2: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามูลิงนะครับทามูลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะฮะด้านหลังนี่นะฮะมีสถานีคนหนึ่งนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาทเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ไม่เป็นไรตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000คนใช้บริการนี้สิ้นเดี๋ยวรอสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนครับที่นี่ขึ้นรถบล็อก M
5: บล็อก M
2: เอสพอดีขึ้นไปเลยครับอาดิโอสภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคอนติติดนะครับสถานีรถติดขั้นไหนก็ขนติดนะประมาณไม่ถึงคืนกันหมดนะ ไปถึงท้ายสุดของเส้นนี้นะครับจะลองไปดู
0: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
4: ขึ้นแล้ว
0: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะมากแบบนี้คุณฮีโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
2: ครับมือแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับมองเห็นของขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนแล้วนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะฮะอันนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
0: ต่อไปคุณฮีโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
2: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL โมโนเรลนะฮะโมโนเรลก็คือร้านเดียวอะฮะรถไฟร้านเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
0: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮีโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
2: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลัมเปอร์ KL นะฮะนี่ KL Monorail อยู่ถึงตั้งแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะครับ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะก็ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่3 4 5 5สถานีรถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แบนเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไป ไม่ใช่ใช้ไม่ได้เหรออันนี้ดัมบอลดัมบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
0: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
2: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะฮะเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมฮะแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มันโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยดูสวยมากดูสวยมากนะครับเห็นทุกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีนึงนะฮะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
0: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
2: ตกใจเขาบอกว่าเขาส่วนตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24 บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

0: แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามมาเนี่ยอะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามห้ามมาเนี่ยน้ำมันแล้วก็แก๊สทางการแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันเนี้ยห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะ
1: แล้วก็500ริงกิตนะฮะ
0: 500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟน์ก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาท
1: แพง
0: ระวังนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: โอ้มาแล้ว
0: โอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้ยิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ลงกว่านะครับของเงียบเงียบผมพูดคนเดียว
2: เราจะไปยังบัสเทอร์มินอลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินอลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษ

0: ยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
1: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพนะครับ
0: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
1: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควรจากล็อกก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ
0: เดินไปเดินมานานแล้วนะคะคุณฮิโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
1: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนไทยนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบนรถจับเลยนะครับน่าดีใจดีถูกวิกิตบินตัน
0: คุณฮิโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮิโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
1: 12ริงกิตครับ

0: นี้ฮะนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมตานะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นต่อราคากันแบบนี้นะครับแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมตาเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมตาใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคือการสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
1: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายคิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus
2: พบการผจญภัย

นุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับ
1: ค่ะรายการสีสันแอฟริกานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6:30 น.ทางช่องวิทยุ AM 1575หรือสามารถติดตามชมได้ทางเพจ Facebook สรานรมเดโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีสันแอฟริกาเจาะลึกชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกา The Series ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นต้าของแอฟริกาใต้ค่ะค่ะโดยผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะยานิสาชุโชถาวรหรือปุ้ยค่ะ
0: ครับนราวิทย์องคมงคลครับชอนครับ
2: และสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของรายการของเราก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยที่แอฟริกาใต้เรามาพูดคุยกันถึงข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาก็คือมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศรวันดาก็คือการลงนามเขตการค้าเสรีของภูมิภาคแอฟริกาหรือที่เราเรียกว่า African Continent Free Trade Area นะคะซึ่ง African Continent Free Trade Area เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการลงนามของผู้นำชาติสมาชิกสหภาพแอฟริกาหรือแอฟริกายูเนียนซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด55ประเทศนะคะแต่ว่าประเทศที่ได้ร่วมลงนามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด44ประเทศค่ะการลงนามในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพผู้นำแอฟริกาสมัยพิเศษครั้งที่10ที่กรุงคิกาลีประเทศรวันดานะคะโดยการลงนามFree Trade Area เนี่ยมีการลงนามเอกสารสำคัญ2ฉบับด้วยกันก็คือฉบับแรกก็คือการลงนามปฏิญญาคิกาลี Declaration นะคะซึ่งจะพูดถึงเรื่องการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาด้วยกันเองนะคะแล้วก็ต้องการจะเพิ่มประโยชน์เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าในแอฟริกาด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของพลเมืองอย่างเสรีหรือเรียกว่า Protocol on Free Movement for People นะคะซึ่งจะส่งผลให้พลเมืองหรือผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศแอฟริกาที่ได้ลงนามเนี่ยสามารถพำนักอยู่ในประเทศที่ลงนามด้วยกันเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งก็เป็นการ
0: อำนวยความสะดวก
2: ใช่ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานให้เสรีมากขึ้นนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าวัตถุประสงค์ของ FTA นี้มีอะไรบ้างค่ะ
0: ปุ้ยเชิญเลยครับ
1: ค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสรุปอย่างสั้นๆได้เป็น4ข้อหัวข้อใหญ่ๆนะคะโดยหัวข้อแรกนี่นะคะคือการที่จะให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและแรงงานรวมถึงการลงทุนได้อย่างเสรีนะคะและที่2ก็คือการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาคแอฟริกาเองนะคะเพื่อ

0: การพึ่งพารายได้จากการส่งออกไปยังนอกภูมิภาคเพียงอย่างเดียวและ3นะคะคือการขจัดอุปสรรคทางการค้าเพื่อให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมาชิกได้อย่างเป็นไปอย่างเสมอภาคค่ะรวมถึงอันสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็คือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะแสวงหาโอกาสในการผลิตสินค้าที่หลากหลายรวมถึงจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้ในส่วนของกลไกการดำเนินการเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่การขจัดอุปสรรคนะครับทางภาษีแล้วก็ที่ไม่ใช่ภาษีด้วยนะครับรวมถึงมีการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้านะครับระหว่างชาติสมาชิกแล้วก็มีการยกเลิกระบบโควต้าด้วยนะครับรวมถึงมีการระบุถึงเงื่อนไขมาตรฐานของสินค้าที่มันไม่จำเป็นด้วยนะครับสำหรับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี่ก็คือเขามีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าเมื่อทุกชาติเนี่ยได้ร่วมลงนามในAFCFTA ตัวนี้แล้วนะครับก็จะทำให้แอฟริกานั้นกลายเป็นเขตการค้าเสรีนะครับที่ครอบคลุมประชากรรวมกว่า 1,200 ล้านคน
2: ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากแล้วก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP เนี่ยของชาติสมาชิกก็จะรวมกันคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมทั้งจะช่วยลดอัตราการว่างงานลงด้วยนะครับเนื่องจากก็จะมีตำแหน่งงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในแอฟริกาอันนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับสถานะปัจจุบันเนี่ยของเขตการค้าเสรีตัวนี้นะครับยังไม่มีผลบังคับใช้กับชาติสมาชิกที่ลงนามไปนะครับเนื่องจากจะต้องมีการให้สัตยาบันก่อนนะครับจากชาติสมาชิกอย่างน้อย22ประเทศภายในระยะเวลาประมาณ180วันนะครับเพื่อให้ข้อตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยชาติสมาชิกที่ได้ร่วมลงนามในอยู่ระหว่างการขอการอนุมัติเนี่ยสัตยาบันตามกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับก็จะมีอีกชาติสมาชิกอีก11ประเทศนะครับที่ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้ก็ได้แก่บอตสวานานะครับบูรุนดีเลโซโทนะครับนามิเบียแซมเบียเอริเทรียเบนินเซียร่าลีโอนกินีบิซาวรวมถึงไนจีเรียและแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้นะครับ
2: มันมีน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็ไนจีเรียเนี่ยก็เป็น2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาทั้งหมดนะคะก็ยังติดปัญหาว่า2ประเทศนี้ยังไม่ได้ร่วมลงนามใช่เห็นทางแอฟริกาใต้เขาก็บอกว่าอาจจะต้องรอกระบวนการกฎหมายภายในของเขาให้เรียบร้อยก่อนส่วนในส่วนของไนจีเรีย
0: เห็นว่าเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบทางลบที่มีต่อสภาพแรงงาน
2: ของไนจีเรีย
0: ก็เลยยังไม่ได้ลงนามในส่วนนี้นะคะทีนี้เรามาพูดถึงอุปสรรคและความท้าทายบ้างว่าการก่อตั้งเขตการค้าเสรีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ถือว่าจบลงแล้วมันมีอุปสรรคและความท้าทายอยู่อย่างแรกเลยเนี่ยคือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเองนะคะรวมถึงการที่ภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยยังเรียกว่ายังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะซึ่งหมายความว่าการพัฒนาทักษะแรงงานเนี่ยควรจะเป็นวาระเร่งด่วนของภูมิภาคเลยรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศสมาชิกแต่ละประเทศนะคะแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า infrastructure ที่ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งมีผลทำให้ค่าต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นรวมถึงค่าการขนส่งระหว่างกันรวมถึงข้อกังวล
1: เรียกว่าเป็นการขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศอาจจะมีอุปสรรคอยู่นะครับ
0: รวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การใช้เงินสกุลเดียวกันของทั้งภูมิภาคได้หรือเปล่านะคะค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็คล้ายๆ
1: เง
2: ิน
1: ยูโรใช่มั้ย
2: คะ EU ใช่มั้ยก็น่าสนใจนะถ้าในอนาคตอาจจะใช้เงินสกุลเดียวกันทั่วทั้งแอฟริกาไปเที่ยวทีเดียวก็ใช้สกุลเดียวได้เลย
1: นะคะ
2: ค่ะในส่วนของผลกระทบที่มีต่อไทยคิดว่ามันน่าจะมีผลกระทบในด้านไหนบ้างไหมคะ
1: คิดว่าโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในแอฟริกาเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จากประเทศที่เขาลงนามในข้อตกลงนี้นะครับในการเป็นฐานการผลิตรวมถึงเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยนะครับ
2: โดยเฉพาะสาขาที่ไทยเราเชี่ยวชาญอย่างเช่นพวกเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมการโรงแรมการท่องเที่ยวรวมถึงร้านอาหารไทยซึ่งในแอฟริกาก็มีร้านอาหารไทยอยู่จำนวนมากด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของธุรกิจประมงธุรกิจสิ่งทอที่ไทยเรามีศักยภาพธุรกิจประเภทเหล่านี้ก็อาจจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากการลงนามเขตการค้าเสรี
1: ครั้งนี้นะคะ
2: ค่ะ
0: มูลค่าการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาเนี่ย

0: มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเลยว่า
1: เพราะว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่นะคะ 1,200 ล้านคนโอ้โหนี่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะ
2: เรื่องใหญ่เลยนะครับ
1: ค
2: ่ะท่านี้ขอดูเรื่องมูลค่าการค้าหน่อยครับปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับมูลค่าการค้าไทยแอฟริกา
1: ปัจจุบันนะคะแอฟริกาเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับที่11ของไทยนะคะมูลค่าการส่งออกรวมของไทยในปัจจุบันก็คือ6,856 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้แอฟริกาก็ยังเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ18ของไทยมูลค่าการนำเข้าคือ 2,844 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและที่
2: น่าสนใจก็คือว่า
1: ไทยเราเป็นฝ่ายได้ดุลการค้านะคะประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วยังมีโอกาสและศักยภาพอีกมากมายที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนไทยสามารถไปเปิดตลาดที่แอฟริกาได้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในทางเศรษฐกิจของแอฟริกาที่เราควรจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรายการของเราก็จะนำอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะและช่วงแรกของเราคงจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนรายการไปไหนนะคะเดี๋ยวมีไฮไลท์ในช่วงที่2เป็นช่วงของการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาใต้น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกานะคะเดี๋ยวไปดูว่าชีวิตของนักการทูตไทยจะสนุกสนานจะตื่นเต้นเร้าใจหรือมี
2: เร
1: ื่
2: อง
1: สนุกอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่พบกับเราในช่วงที่2ค่ะ
3: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
2: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็วันนี้เราได้พบกับนักการทูตไทยนะครับในแอฟริกาใต้ก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
4: ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออัศรอฟศาสนกุลนะครับปัจจุบันเป็นเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพิทอเรียประเทศแอฟริกาใต้ครับผม
2: ก็คือรอฟนี่เดี๋ยวขอ
4: รอฟ
2: มารอฟ
4: ได้ครับ
2: โอเคก็เราก็อยากจะมาสัมภาษณ์รอฟนะครับเกี่ยวกับชีวิตของนักการทูตไทยว่าเป็นยังไงแบบว่ามีเรื่องอะไรมาสนุกสนุกให้เล่าให้ฟัง
1: ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าตอนแรกก่อนที่จะไปกับหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแตกต่างกันไหมแล้วก็ตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะไปที่แอฟริกาใต้
4: ได้ครับผมคือจะบอกว่าการไปประจำการครั้งนี้เป็นการประจำการครั้งแรกของผมนะครับไปออกประจำการเมื่อเดือนมิถุนาปี2558ก็ผ่านมาก็จะ3ปีแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องออกตัวเลยว่าไม่ได้เลือกพริทอเรียอยู่ในช้อยส์เลย แล้วคราวนี้เนี่ยพอเอิญจับพัดจับผูไปก็พอเอิญช้อยส์ที่เรามีเนี่ยปรากฏว่ามันโอเคไม่ได
1: ้
4: ก็มีช้อยส์พอเกินได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งที่เขาเคยประจำการเขาก็เคยแนะนำมาว่าพิทอเรียดีนะมีตั้งหลายอะไรหลายอย่างทั้งน่าสนใจทั้งเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการท่องเที่ยวก็เลยเลือกพิทอเรียบอกทางก็เลยว่าเลือกพิทอเรียว่าจะไปพิทอเรียก็เลยได้ไปทำงานที่พิทอเรียนะครับผมก็ซึ่งเอาพูดตรงๆว่าแต่ก่อนผมก็ไม่เคยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้มาก่อนเลยก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เยอะมากซึ่งก็จะว่ามุมมองความเข้าใจนี่เปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกัน
2: ถ้าก่อนนี้คือการเดินทางไปแอฟริกาครั้งแรกของรอฟหรือเปล่า
4: ถูกต้องครับผมถ้าเป็นเหมือนกับเป็นถ้าเราถ้าไม่นับว่า แอฟริกาเหนือซึ่งจะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศอาหรับซะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นแอฟริกาใต้ก็จะถือว่าเป็นประเทศแอฟริกาที่เหมือนที่เราคิดจริง
1: ๆ
4: เขาเป็นที่ครั้งแรกที่ไปครับผมซึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความแตกต่างจากที่เราคิดตั้งหลายอย่างครับผม
1: ก่อนไปนี่กลัวไหมคะที่จะต้องไป
4: ก็ได้ยินมาคือหนึ่งคือแอฟริกาใต้ได้ยินมาว่าทุกท่านหลายๆท่านคงอาจจะได้ยินมานะครับว่าแอฟริกาใต้เองเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยบ้างอาชญากรรมบ้างโจรผู้ร้ายบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเนื่องจากมีเป็นข่าวค่อนข้างดังหลายๆครั้งนะฮะว่าแอฟริกาใต้หรือว่าภาพที่ปรากฏออกมาในสื่อทั่วโลกว่าแอฟริกาใต้ยังมีความแตกต่างความยากจนระหว่างคนรวยคนจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชญากรรมปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็ยังสูงมากก็ทำให้เรากลัวแต่พอเราไปอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็สามารถพอเรารู้ว่าเราอยู่ยังไงเราจะรักษาตัวป้องกันตัวยังไงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่กลัวแล้วทำให้เราสนุกในการที่จะอยู่กับที่นั่นนะฮะ
2: แล้วก็คือปรับความเข้าใจ
4: ปรับความเข้าใจในนั้นแล้วก็
2: ปร
4: ับ
2: ต
4: ั
2: ว
4: การที่เราอยู่ที่นู่นแล้วไม่ใช่แค่ว่าเราไปอยู่เฉยๆเราก็ต้องปรับตัวการใช้ชีวิตอันนี้เป็นทักษะของนักการทูตอย่างหนึ่งครับผม
2: สำคัญมาก
1: เราต้องเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ
4: ต้
1: องพร้อมปรับตัวตลอดเวลานะคะ
4: ใช่
1: ทีนี้เรามาถามอัสรอฟดีกว่าว่าชีวิตนักการทูตเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยต
4: ื่
1: นมาทำอะไรบ้างตอนอยู่ที่ฟริทอรี
4: ครับในฐานะนักการทูตเนี่ยแน่นอนเราก็แต่ละคนก็จะมีภารกิจต่างๆกันไปแต่ว่าแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างของส่วนตัวผมเนี่ยแน่นอนเราตื่นเช้ามาหน้าตั้งตัวอาจจะไปออกกำลังกายไปอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราพอเราเข้าทำงานปุ๊บในเราดูว่าในแต่ละวันอย่างปัจจุบันผมดูเกี่ยวกับจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาใต้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆในการที่งานที่ผมที่จะทำเนี่ยเช่นต้องมีการเช่นออกไปหารือเช่นกับกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้เกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นสองคือเรื่องเกี่ยวกับภารกิจประจำวันในแต่ละวันเช่นงานในแต่ละวันที่เข้ามาแล้วก็โครงการหรือกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตที่เราวางแผนไว้ในแต่ละปีที่เราจะทำว่าเราจะดำเนินการเมื่อไหร่เราจะต้องทำเมื่อไหร่ยังไงนะครับในแต่ละวันแล้วก็มีภารกิจอื่นๆที่ตามได้รับมอบหมายบางทีจะต้องออกไปทำแทนผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรืออะไรไปนะครับก็ในแต่ละวันก็จะเป็นอย่างนั้นไป
1: เรียกว่างานไปเลยจากตอนที่อยู่ที่เมืองไทย
4: ครับผมคืองานในที่เมืองไทยเนี่ยงานในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยในกรมในกองเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเราทำงานเป็นโต๊ะเป็นอะไรมีสายงานบังคับบัญชาไปถึงนั่นไปแต่ว่าในส่วนของเราในอยู่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็ยังมีงานในเชิงโปรแอคทีฟที่เราต้องออกไปเจอ
2: เชิงรุกมากขึ้น
4: ถูกต้องครับเพราะว่าในฐานะเราต้องก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้แทนประเทศไทยเราก็ต้องไปพรีเซนต์ตัวเราด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเราก็นับทำนะงานในฐานะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตมีภารกิจอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบได้รับมอบหมายให้ทำครับผม
2: น่าสนใจมากเลยนะคร
1: ับ งานที่สำคัญนะสำคัญมาก
2: เป็นตัวแทนประเทศ
4: ซึ่งงานแต่ละอย่างเองก็อย่างที่บอกเพื่อนผมดูเรื่องการเมืองเศรษฐกิจเพื่อนๆที่สันทูตก็บางคนดูเรื่องเกี่ยวกับงานสารนิเทศส่งเสริมความนิยมไทยส่งเสริมการรู้จักประเทศไทยแล้วก็ภารกิจสำคัญหนึ่งคืองานด้านกงสุลดูแลคนไทยในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีอยู่เกือบ 4,000 คนครับผมก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกนอกจากนั้นก็จะเป็นงานทั่วไปงานดูแลช่วยดูแลบริหารจัดการสถานทูตครับผม
1: ซึ่งทราบว่าทางสถานทูตเองก็เพิ่งจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
4: ครับ
1: ที่พรีทอเรียไปด้วย
4: ครับผม
1: อยากให้อัสรอฟช่วยเล่า
4: ได้ครับผมงานของภารกิจหลักของงานของสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพรีทอเรียอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ทั้งนี้เนื่องจากในเหตุผลสำคัญหนึ่งคือไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปแอฟริกาและไทยเองก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีความสำคัญซึ่งกันและกันมากมูลค่าการค้าที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ประมาณ 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือก็คือมากกว่า1ใน3ของการค้าไทยแอฟริกาทั้งหมดครับผมแล้วก็2คือ จำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยปี2560ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 93,000 คนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากทวีป

0: แอฟริกาทั้งหมดทำให้ไทยและแอฟริกาใต้มีความสำคัญค่อนข้างระหว่างกันซึ่งกันและกันมาก
1: มีความใกล้ชิดกันมาก
0: ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของการส่งเสริมความนิยมไทยจึงเป็นประเด็นที่มีศักยภาพในการที่เราสามารถที่จะส่งเสริมความรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยอาหารไทยแล้วก็การท่องเที่ยวไทยเลยก็เลยว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางสถานเอกราชทูตกรุงเทพฯได้ร่วมเข้าไปจัดงานเป็นงานเทศกาลอาหารเรียกว่า Flavors of the City ที่โจฮันเนสเบิร์กนะนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับเราก็มีบูธของเราใช้ชื่อว่า Flavors of Thailand ในงานเราก็มีการออกร้านขายอาหารไทยขายสินค้าไทยสปาไทยแล้วก็การสาธิตการทำอาหารไทย
2: ซึ่งการสาธิตทราบว่า
0: ครับผมครับก็ได้มีงานเนี่ยเพิ่งจัด3วันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็เลยได้ลองมีโอกาสได้ไปเป็นผู้สาธิตทำอาหารไทยเองก็เมนูก็คือผัดกะเพราแต่เราใช้เนื้อนกกระจอกเทศคือเราใช้พยายามจะสื่อให้คนให้แอฟริกาคนแอฟริกาใต้เห็นว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบของท้องถิ
2: ่
0: นในการที่จะทำอาหารไทยก็ได้โดยเฉพาะในเนื้อที่เขาเรียกว่าเนื้อเกมมีทหรือเนื้อที่เป็นค่อนข้างเนื้อสัตว์ที่เนื้อสัตว์ป่าหรืออะไรถ้าพูดกันง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะเนื้อนกจอกเทศเนี่ยซึ่งหาไม่ยากในแอฟริกาใต้
1: แล้วก็เครื่องปรุงก็คือใช้เครื่องปรุงจากเมือง
0: และส่วนเครื่องปรุงเราก็โชว์ว่าเครื่องปรุงที่เรามีอะไรบ้างซึ่งเป็นการส่งเสริมว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็สามารถหาได้แทบจะทั้งหมดในแอฟริกาใต้เนื่องจากการค้าระหว่างไทยแอฟริกาใต้ค่อนข้างสูงและทำให้สินค้าและอาหารของไทยเนี่ยมีค่อนข้างแพร่หลายในทวีปในแอฟริกาใต้เองนะครับ
2: ซึ่งจริงๆแล้วคนแอฟริกาใต้เขาก็รู้จักอาหารไทยอยู่แล้ว
0: รู้จักครับผมแล้วก็ข้อดีของหนึ่งคือคนแอฟริกาใต้หรือทานอาหารค่อนข้างรสจัดทำให้สามารถที่เขาจะกินอาหารไทยที่ค่อนข้างรสชาติใกล้เคียงกับที่เรากินหรือเหมือนเลยบางคนก็จะทำให้ว่าอาหารไทยหรือถ้ามีโอกาสได้ไปลองทานร้านอาหารไทยหลายๆร้านในแอฟริกาใต้ก็จะรู้สึกว่าโอ้รสชาติดีไม่ใช่ทำให้เหมือนเราคิดว่าทำให้คนต่างชาติกินเพียงทำให้คนไทยกิน
1: อันนี้อยากให้รอบช่วยเล่าอีกหนึ่งว่าความประทับใจกับแอฟริกาว่ามันเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรมากที่สุดของแอฟริกา
0: ครับผมแอฟริกาเองเนี่ยถามจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทวีปแอฟริกาแล้วเนี่ยความสำคัญคือว่ามันยังมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็และยังมีอะไรให้เราค้นหาอยู่เยอะมากคือเป็นประเทศเป็นทวีปที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักมากปัจจุบันแม้ว่าคนไทยเองเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วแต่การไปเที่ยวทวีปแอฟริกาหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวทวีปแอฟริกาใต้เองก็ยังน้อยปัจจุบันส่วนคนไทยไปเที่ยวแอฟริกาใต้อยู่ประมาณหลักพันประมาณ 3-4 พันคนต่อปีในขณะที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแสนแล้วครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแอฟริกาเองยังมีความน่ามีความน่าสนใจกัน
1: มากเลยนะคร
0: ับ ผมอยู่มาจะ3ปีแล้วในได้ไปท่องเที่ยวในทั้งในแอฟริกาใต้และหรือในประเทศในทวีปเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจอย่างมากมีทั้งมีครบทุกอย่างจะให้เที่ยวต้องเที่ยวอะไรอย่างแอฟริกาใต้เขาก็มีชื่อเสียงทั้งเรื่องเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญเช่นเคปทาวน์ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากหรือว่าซาฟารีสำคัญเช่นครูเกอร์เนชั่นแนลพาร์คซึ่งเป็นซาฟารีระดับเวิลด์คลาสของแอฟริกาใต
2: ้
0: ก็เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนั้นเองเมืองต่างๆในพิทอเรียก็มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานมันก็ทำให้เราแม้กระทั่งพิทอเรียคือเมืองหลวงเองก็แม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่เมื่อเทียบกับโจฮันเนสเบิร์กหรือเคปทาวน์แต่ก็มีอะไรให้ทำอยู่เยอะมากนะครับ
1: ท่านี้พอพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วอยากให้รอฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไทยว่าก่อนที่จะไปแอฟริกาใต้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ครับผมแอฟริกาใต้เองเนี่ยเราข้อดีของไทยแอฟริกาใต้มีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีความตกลงการยกเว้นการตรวจลงตา30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ
1: วีซ่า
0: ใช่สามารถเดินทางไปแอฟริกาใต้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตาหรือวีซ่าเนี่ยไปท่องเที่ยวได้30วันซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเดินทางเดี๋ยวนี้เที่ยวบินแม้ว่าโอเคว่าณขณะนี้อาจจะยังไม่มีเที่ยวบินตรงกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตจะกลับเส้นทางนี้จะกลับเปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเส้นทางอื่นบินผ่านก็สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมีหลายไฟลท์ต่อหลายเที่ยวบินต่อวันนะครับการเตรียมตัวแน่นอนก็หนึ่งก็คื

0: ไข้แอฟริกาใต้เนี่ยอยู่นอกเขตที่เรียกว่าเขตไข้เหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องฉีดไข้เหลืองหรือสมพุกสมุดวัคซีนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าหากจะต้องการที่จะป้องกันก็สามารถฉีดไปก่อนก็ได้สองคือในเรื่องของแน่นอนว่าแม้แอฟริกาใต้เนี่ยจะผ่านจะมีจะประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วมีระดับการพัฒนาสูงสุดในทวีปแอฟริกาแล้วแต่ว่าก็ยังมีความปัญหาโดยเฉพาะเรื่องก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่เรื่องอาชญากรรมเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปก็ต้องระวังระมัดระวังตัวเช่นไม่สิ่งของของมีค่าอะไรเก็บให้เรียบร้อยไม่โชว์อะไรเงินทองที่เราเอาไปอะไรเงี้ยนะครับหากสามารถที่จะใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตหรืออะไรหรือไม่ต้องพกเงินสดก็สามารถทำได้เพราะระบบธนาคารของแอฟริกาใต้มีพื้นฐานระบบธนาคารที่ค่อนข้างดีมากๆไม่ต้องกลัวแล้วก็และมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหากที่ไม่จำเป็นชอบพกเงินสดเราก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรไปได้เลยแล้วก็การเดินทางก็ให้ระมัดระวังไปจุดสำคัญที่มีคนเยอะๆสนามบินหรือว่าการเดินทางทางรถทางอะไรของเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งไว้ในรถหรืออะไรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่ออันนี้ทั้งนี้เท่านั้นเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ของส่วนตัวของมีค่าพาสปอร์ตอะไรเก็บไว้กับตัวเก็บไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าไม่งั้นเนี่ยใส่เซฟไว้ที่โรงแรมก่อนออกไปเที่ยวใช่ครับ
1: อันนี้ย้อนกลับไปถามอะค่ะว่าถ้าจะเป็นตอนนี้เมื่อกี้ฝากถึงนักท่องเที่ยวแล้วนะคะในส่วนของพวกนักลงทุนหรือนักธุรกิจที่สนใจที่จะไปเปิดตลาดแอฟริกามีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือสินค้าส่งออกของไทยที่น่าสนใจไหมคะที่ไปได
0: ้สำหรับไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเราปัจจุบันประเทศไทยได้ดุลกับแอฟริกาใต้เป็นหลักนะครับเนื่องจากสินค้าที่มีศักยภาพมากๆคือ1ชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยเราส่งออกแอฟริกาใต้นำเข้าจากไทยเป็นลำดับ2รองจากเยอรมันในชิ้นส่วนประมาณ 15% ชิ้นส่วนยานยนต์ 15% ในแอฟริกาใต้เนี่ยมาจากประเทศไทยแล้วก็ 40% มาจากเยอรมนีนะครับซึ่งจะทำให้เราเป็นคู่ค้าลำดับ1ใน10ของแอฟริกาใต้ด้วยซ้ำนั่นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือเป็นอาหารแปรรูปครับผมแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็อย่างหนึ่งการส่วนการลงทุนเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทที่สนใจไปลงทุนเกี่ยวกับการต่อตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วด้วยนอกจากนั้นนี่ก็มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมงแล้วก็เหมืองแร่ที่ยังแล้วก็การไอจิวเวลรี่นะครับพวกสินแร่โดยเฉพาะเพชรและทองคำ
2: ซึ่งก็ยังมีเครื่องประดับ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ความเชี่ยวชาญของเขาคือทองคำแพลตินัมแล้วก็เพชรนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า200ปีนะครับทำให้เขาเป็นผู้ผลิตหลักของโลกแล้วก็ยังเป็นผู้ค้าหลักของโลกผู้ส่งออกหลักของโลกก็ยังก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดน่าสนใจของแอฟริกาใต้อยู่นะครับครับผม
3: น่าสนใจ
2: มากใครที่สนใจไปลงทุนนะครับยังก็ติดต่อสถานทูต
0: ได้เลยครับ
2: ที่กรุงพิทอเรียได้เลยนะครับ
0: ครับผมใช่ครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจทั่วไปเช่นสปาและร้านอาหารเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังมีศักยภาพเพราะว่าความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ก็ยังมีอยู่มากนะครับและยังมีศักยภาพในการขยายตัวครับผม
2: อันนี้อยากให้รอฟช่วยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าถ้ามีความฝันอยากเป็นแบบพี่รอฟเนี่ยน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ
0: ้
2: าง
0: ก็หลักๆนะครับก็ถ้าสนใจแน่นอนก็เหมือนเส้นทางในการที่จะเป็นนักการทูตนะครับก็เมื่อมีการเปิดสอบให้สอบนักการทูตเราก็เตรียมตัวอ่านหนังสือหรือถ้ามีเปิดติวหรืออะไรเราก็ไปเปิดติวหรืออะไรโดยสิ่งอีกสำคัญอันนึงก็คือภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฝึกฝนให้ฝึกฝนให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็นอกนั้นเองก็พอเราเข้ามาเราก็สามารถที่จะทำต่อไปได้นะ เพราะว่าเราจะได้ทำในว่าจะเป็นนักการทูตแล้วจะมีแคเรียร์พาสยังไงต่อไป
2: ก็คือน้องๆก็ต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งๆนะครับถ้าอยากเป็นแอสทรอฟในอนาคตนะครับ
3: วันนึงอาจจะมีแอสทรอฟตัวเล็กๆที่ตามรอยใช่ไหมคะไปเป็นนักการทูตที่แอฟริกา
2: ก็เป็นไปได้นะครับ
3: วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอัสรอฟมากนะคะที่วันนี้บินกลับมาจากแอฟริกาใต้เลยใช
2: ่กี่ชั่วโมงครับเนี่ย
0: 19
3: ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยมาออกรายการเราก่อนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณอัสรอฟเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลที่เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็รอบด้านมากเกี่ยวกับแอฟริกาใต้นะคะค่ะและรายการของเราก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ

0: ในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรงั้นโปรดติดตามนะคะรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ทางสถานีวิทยุสรานรมสรานรมเรดิโอหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
1: เราทั้ง4คนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบเวอร์ตี้ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราได้กันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาบาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงลาบามิงลาบาไม่ใช่พูดว่ามังคลาบาหรือว่ามิงคลาบามิงลาบาเกนะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงลาบามิงลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงลาบาชีนะคะมิงลาบาชีถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงลาบาคิมบยามิงลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชิงก็คือค่านะคะมิงลาบาชิงมิงลาบาคิมบยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาบาชิงกับมิงลาบาคิมยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจม่านาเมมิมีบาจม่านาเมมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจนอนะจนอสมชายบาจนอสมชายบาหรือว่าจนอนาเมสมชายบาจนอนาเมสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจม่าเมียนมาลูมิวบาจม่าเมียนมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทย

0: เราก็แนะนำกันว่าจะนอท้ายลูมิวบาจะนอท้ายลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจะมาเมียมาลูมิวบาจะนอท้ายลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตัมมี่นะตัมมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตัมมี่นาเมเบลูคอร์เดเลนาเมเบลูคอร์เดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยามนาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager นาเมเบลูคอบาเดเลแล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยนาเมเบลูคอบาเดเลนาเมเบลูคอบาเดเลนะนาเมเบลูคอบาเดเลเวลาเขาถามเราก็เลยตอบว่าจะมามีมีบาจะมามีมีบาหรือว่าจะนอสมชายบาจะนอสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองเอ้าพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนตามบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยาดาวันตาบาเดตุยาดาวันตาบาเดถามต่อว่าไอดีไหมคะนะคะนีเก้าบาดลานีเก้าบาดลาฮูเกะนีเก้าบาเดฮูเกะนีเก้าบาเดเราก็ต้องบอกว่าฮูเกะฮูเกะแปลว่าค่ะนะคะค่ะนีเก้าบาเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนีเก้าบาดลาฮูเกะนี่เก้าบาเดโอเคนี่เก้าบาเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนี่มาเก้าบาบูฮิเอนี่มาเก้าบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนี่มาเก้าบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาเช
1: ่มิงลาบาจนอนามะมิงไคสวยบาญิมานามะอ๋อบลูขอตะเล
2: จมานามะซันดาบา
1: ซันดาနေကောင်းတယ်နော
2: ်ဟုတ်ကဲ့နေကောင်းပါတယ
1: ်ကောင်းပြီလေအဲ့ဆိုသွားလိုက်အောင်မယ်နော
2: ်ကောင်းပါပြီသွားအောင်မယ်နော်

พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทาง

0: พุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจม่ามิมิวาเซียมาวามหิดลกาบาจม่ามิมิวาเซียมาวามหิดลกาบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะไม่หิรงค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะน้อสมชัยบาสยาวงบาสยงกาบาสยงก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวการแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากับปานะกาก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะดาจะมากับปาก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากับปาดาจะนอกกับปาถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกับปานะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคาร์ดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคนน่ะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเป็นหมาเล่าทะเลเบม้าเล่าทะเลนะคะเบม้าแปลว่าที่ไหนเล่าทะเลทำที่ไหนแปลว่า

0: อาชีพของคนอะไรนะคะเป็นหมาเล่าทะเลเนาะทำงานที่ไหนนะปลาเล่าทะเลปลาเล่าทะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเป็นหมาเล่าทะเลปลาเล่าทะเลนะคะเป็นหมาเล่าทะเลปลาเล่าทะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยามวงบาสยามวงบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคนอ่ะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเปกะลาเดเลเปกะลาเดเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยางกงกะบายางกงกะบาแปลว่าจะยางกงค่ะนะคะจะยางกงค่ะก็คือยางกงกะบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้ากาบานะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางเก้าไทยในงานกาบานะคะเราต้องพูดเมื่อชื่อเหมือนก่อนนะคะบางเก้าไทยในงานกาบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางเก้ากาบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงกาบานะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงกาบาคุณผู้ชมคะถ้าหาว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือปาลาเล่าตะเลนะคะปาลาเล่าตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็ซาลาเซนเดซาลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนซาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเตนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาบาเมียกุญีไปหามเลย
1: เสียเยแต่เป็ดติดบา
2: เออฮู้ล่ะเป็ดก็ลาดาเลย
1: จะมาบางเก้าเมียวไทยในงานกับบา
2: จูซูบาเลย
1: จีซูติมาเลยสิ
3: ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อด้วย พราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ

0: ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ1เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะเที่ยวตีโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคก็แม่ก็ยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค
13: ์พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้ว

กว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่

ากเปรียบรามายณะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านไปทั่วอุษาคเนย์รอวันให้ต้นพันธุ์นั้นหยั่งรากลึกผลิดอกออกผลเป็นสายพันธุ์ที่แตกแขนงปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเปรียบดังนัตกรรมแห่งท้องถิ่นที่งอกงามอยู่ณที่แห่งนี้ในบางท้องถิ่นเมล็ดพันธุ์แห่งรามายณะได้รับการทนุบำรุงและสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัยสอดคล้องติดบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันหากแต่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เชี่ยวกรากนาฏกรรมรามายณะบางทียังเลือกที่จะคงไว้ซึ่งความคงเดิมขององค์ประกอบดังเก่าเสมือนการแตกรากเพื่อยึดโยงไว้ให้มั่นคงท่ามกลางกระแสลมแรง

0: รามายณะจากรากเหง้าไว้เล่าต่อความบันเทิงเป็นเรื่องราวของยุคสมัยในอดีตการแสดงยามาซาดอถูกแทนที่โดยหุ่นชักซึ่งเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมมากณห้วงเวลานั้นหากไม่มีบรรพบุรุษครูละครผู้รักษายามาซาดออาจไม่ปรากฏให้เห็นในวันนี้การรักษาไว้ซึ่งความคงเดิมของยามาซาดอที่เมืองพญาปงแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษครูละครตั้งแต่ครั้งอดีต
1: มาดูว่าโอ้ยอสัสก็ทาเกเรหลูจีดิกะปะเกเรปုံซันนี่เวกะอะจองมุโลมะดูล่ะตูอ่ะสิแซกะเรปုံซันเนี่ยเลยมะดู
0: มายินโอนเล่าให้ทีมงานฟังว่าเมื่อตอนเขาหนุ่มๆการแสดงยามาซาดอเป็นที่นิยมมากจนถึงขนาดว่ามีคนซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงมาเก็งกำไรหน้างานแต่ในปัจจุบันการแสดงยามาซาดอที่วัดช่วยนัดกู่แห่งนี้ต้องเรียกให้คนมาดูกันฟรีๆโดยจะขอรับบริจาคเงินที่ใช้สนับสนุนการแสดงตามกำลังสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของยามาซาดอท่ามกลางบริบทความบันเทิงสมัยใหม่ที่โถมเข้ามายามาซาดอยังอยู่กับชุมชนได้ชุมชนก็ยังสนับสนุนยามาซาดอแม้การแสดงยามาซาดอที่นี่จะไม่แต่งแต้มเรื่องราวสมัยใหม่แถมยังดูศักดิ์สิทธิ์และจับต้องยากแต่ยามาซาดอก็ไม่ได้กลายเป็นของเก่าที่ถูกละเลย

0: ราะผู้คนในชุมชนล้วนสามารถเข้าถึงยามัสดอได้ครอบครัวของโชโชอองเป็นครอบครัวหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวเล่นละครยามัสดอกันแทบทุกคนในบ้านพวกเขาเปิดเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่หน้าวัดช่วยนัดกู่ใกล้ๆกับโรงเรียนแห่งหนึ่งโชโชอองมักใช้เวลาว่างทำหน้ากากของตัวละครต่างๆในยามัสดอขายให้แก่เด็กๆที่เดินผ่านไปมาเธอทำขายมากกว่า10ปีแล้วแถมขายดีเพราะเป็นเหมือนหน้ากากฮีโร่ในดวงใจของเด็กๆที่พวกเขาต่างรู้จักมักคุ้นกับตัวละครเหล่านี้
1: น่าหน่อย
2: เอากูดีนี่ดีแต่นี่เนี่ยตัวโดตยาแน่ชื่อแสบป่วยชื่อเด็กอาม่ากล้ามาล่ะ
3: ข้าวกล้า
2: แต่ยาแน่เลเซนี่อาม่าเล็กกล้าไหมพอถามเขาว่าปีนี้เขาจะมีฉลอง140ปีเนี่ยเขาจะลำด้วยไหมเขาบอกลำอ๋อดีมามีตาสู้เลยอกงลงอกงลงเลยอเพอเมอกงลงกระซาแต่บอก
3: เขาละน้าหูตูเลียและขนาดเดลิกาเลยยามาเดลิกาเลยตูเลีย
0: การคงไว้ซึ่งท่วงทำนองบทร้องและเครื่องแต่งกายในการแสดงยามัสดอแห่งเมืองพญาปงแห่งนี้ไม่ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในบริบทที่ต่างจากคนรุ่นก่อนละสายตาไปจากยามัสดอเพราะนาฏกรรมแห่งชุมชนนี้ได้ปรับตัวสู่ความร่วมสมัยด้วยตัวเองด้วยการแตกรากยึดโยงตนเองไว้กับชุมชนแม้ไม่แข่งขันกับความบันเทิงสมัยใหม่แต่ก็ไม่โอนอ่อนทุกเย็นหลังเลิกเรียนจนจรดย่ำค่ำเด็กๆและผู้ปกครองจะมารวมตัวกันที่ศาสนามุญญาเพื่อเรียนศิลปะการแสดงแบบโชวาที่นี่เคยเป็นพระที่นั่งของมกุฎราชกุมารแห่งเมืองโซโลแต่ในปัจจุบันทางพระราชวังเปิดที่นี่เป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนทั่วไปใช้ในการเรียนการสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่นเสมือนเป็นการสนับสนุนให้เห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม
4: anak konsep saya anak sebagai penyangga budaya bangsa.
5: Anak-anak yang belajar di sini usianya mulai dari berapa?
4: Mulai dari TK sampai SMA. Sama ibu-ibu ini juga belajar menari. Ya, dia belajar, terus ibunya juga belajar menari.
5: Sudah lama belajar tarian?
6: Sudah. Saya sudah 2 tahun.
5: Kenapa suka tarian?
6: Karena kita dapat melestarikan budaya Jawa. Dan juga kita dapat menambah pengetahuan kita
7: dan wawasan yang lebih.

0: ืองโซโลขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่เมืองหนึ่งของเกาะโชวาการเกื้อหนุนศิลปะวัฒนธรรมจากพระราชวังประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลนำไปสู่การเปิดพื้นที่ให้ศิลปินในเมืองโซโลละลายพฤติกรรมลบเส้นขอบเขตของจารีตที่เข้มงวดสู่หนทางของการสร้างสรรค์วงดนตรีเกิมลากาเป็นวงดนตรีโมเดิร์นกาเมลันประสานท่วงทำนองเก่าแก่ของวงกาเมลันเข้ากับดนตรีสมัยนิยมสมาชิกในวงมีทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งสุรากาตาหรือที่รู้จักกันในนามของอีซี่
1: Kenapa band ini dipakai musiknya campuran antara lama dengan baru? Ada kita ke ini yang baru kan? Ada band yang baru ini kan gamelan kan yang lama. Itu juga yang lama. Tahu ทําไมวงนี้ถึงได้รวมมิวสิกอ่ะหรืออุปกรณ์การเล่นดนตรีระหว่างของเก่ากับของใหม่
2: ya. Ya jadi kami memang sengaja memadukan instrumen gamelan.Bahan dasarnya gamelan, kemudian kita kolaborasikan dengan alat-alat yang diatonis kalau kita menyebutnya. Jadi ada saksofon, ada bass, kemudian ada mandolin. Drum kita set sendiri nih, jadi tidak, ini custom drum. Itu. Sebenarnya untuk cara kami memperkenalkan gamelan dengan kekinian untuk anak-anak muda.
1: ก็ของเขามีแนวคิดว่าการที่เล่นดนตรีสมัยใหม่เนี่ยจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักดนตรีชนิดเก่าๆพวกเขาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาวงดนตรีประสานกันระหว่างกาเมลังซึ่งเป็นรัฐบนอุปกรณ์ดนตรีสมัยก่อนมารวมกับดนตรีสมัยใหม่อย่างเช่นพวกกีตาร์พวกเบสหรือว่าเป็นพวกแซกโซโฟนอะไรอย่างนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังอ่ะมีโอกาสได้รู้จักอุปกรณ์การเล่นดนตรีรุ่นเก่าไว้มั่ง
3: ออกงานตอนนี้ยังเป็นนักเรียนอยู่หรือว่าทำงานกันแล้วคะ
1: sekarang masih mahasiswa atau sudah kerja
2: ini mahasiswa semester awal terus ini semester awal juga ini sudah S2 saya guru teacher karawitan gamelan
1: อันนี้ก็เป็นนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้ายอันนี้กำลังเรียนปริญญาโทและตัวเขานี่ก็เป็นอาจารย
3: ์เรียนที่ไหน
1: สกอล่าดีมานะ
2: อีซีสุรากาตา
1: อีซีสุรากาตา
2: อินสติทูตเซนีอินโดนีเซีย
0: ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของเหล่าศิลปินแห่งเมืองโซโลเด่นโลดแล่นอยู่บนเวทีได้โดยไม่ถูกผูกขาดกับความเก่าหรือทันสมัยกลับถูกร้อยเรียงประสานกันจนเกิดเป็นท่วงทำนองและจังหวะที่ร่วมสมัยซึ่งก็ทำให้ลีลาการแสดงมหากาพย์เก่าแก่เปิดรับกลุ่มผู้ชมได้กว้างมากขึ้น

0: สภาพแวดล้อมทางศิลปะของเมืองโซโลหล่อหลอมผู้คนให้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานแหวกขนบและผลงานการสร้างสรรค์เหล่านี้เองก็สะท้อนกลับมาเป็นบริบทที่ก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งการสร้างสรรค์ที่วนเวียนอยู่ในวิถีของผู้คนไม่รู้จบระหว่างอยู่ที่เมืองโซโลทีมงาน Spirit of Asia ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Solo International Performing Art หรือที่รู้จักกันในชื่อเรียกสั้นๆว่า SIPA งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนักแสดงจากอินโดนีเซียและเกือบทั่วทุกมุมโลกจะมาร่วมกันแสดงนาฏศิลป์แห่งท้องถิ่นของตนโดยแต่ละโชว์จะประสานการแสดงดั้งเดิมเข้ากับท่วงท่าที่ร่วมสมัยป้านี่เองที่เป็นสิ่งยืนยันให้ทีมงานเห็นว่าเมืองโซโลผู้เป็นเจ้าภาพให้ความสำคัญกับศิลปะการแสดงมากเพียงใดทั้งยังสะท้อนให้เราเห็นว่านาฏกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เป็นวิถีแห่งวัฒนธรรมชวาศิลปะการแสดงจึงแตกยอดผลิดอกออกผลอย่างไม่อาจหยุดยั้งเพราะมีผู้คนที่สนใจดูแลรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้แห่งนาฏกรรมต้นนี้เติบโตมาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและอยู่คู่กับชาวเมืองโซโลไปตราบนานเท่านาน
1: Kenapa harus ambil yang lama, tarian yang lama dengan yang baru campurnya jadi satu?
2: Karena kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang kan jarang ya kita menemukan buat latihan tradisinya. Jadi koreografer kita menggarap sebuah karya gimana caranya agar anak muda itu mau tertarik untuk belajar budayanya
3: sendiri.

0: ในฐานะนักเต้นร่วมสมัยที่ออกแบบการแสดงด้วยการรวมท่วงท่าแบบโขนมาประยุกต์กับการเต้นรำร่วมสมัยพิเชษฐ์กลั่นชื่นเผยให้เห็นถึงแก่นของการร่ายรำโดยปลอกเปลือกและเครื่องทรงของชุดที่ใช้ใส่ในการแสดงตามกำหนดเดิมเผยให้เห็นเนื้อแท้และการทำงานของกล้ามเนื้อในร่างกายที่สื่อสารด้วยท่าทางอย่างนาฏศิลป์ไทยความร่วมสมัยแบบไม่ไร้รากของพิเชษฐ์ทำให้การแสดงนาฏศิลป์ไทยกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงของคนยุคนี้ได้อย่างไม่แปลกแยกผลงานที่สานต่อมาจากรากเหง้าเดิมเพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เป็นอะไรที่เขามองว่าไม่ตายตัวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขามองศิลปะไทยให้ลึกเข้าไปถึงแก่นจนนำมาสร้างเป็นผลงานที่บอกเล่าถึงความคิดเรื่องราวและเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันตามทัศนคติของศิลปินและแทนที่จะเป็นหัวโขนที่เต็มไปด้วยสีสันหรือเครื่องแต่งกายเต็มยศของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์พิเชษฐ์กลับใช้หัวโขนสีเงินสลับดำพร้อมกับชุดที่มีเพียงกางเกงดำคาดด้วยชายไหวผ้าปิดก้นและรัดอกประดับเลื่อมสีเงินที่ดูแปลกตามาใช้ในการแสดงที่เขาดัดแปลงขึ้นมาในชื่อว่าขาวดำ
1: มันแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยหัวใจของมันนะก็คืออันนี้เป็นห้อยข้างนะห้อยข้างอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้อยหน้านะฮะอันนี้เป็นห้อยหน้าครับอันนี้เป็นห้อยก้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรัดเอวนะคือโดยปกติแล้วใน tradition เนี่ยรัดเอวกับห้อยก้นเนี่ยมันแยกออกจากกันเป็น2ชิ้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความจำเป็นมันเสียเวลาในการที่เราต้องมาแยกกันด้วยซ้ำไปนะฮะก็เลยใช้วิธีการคือ2ชิ้นเนี้ยมัดรวมกันได้นะครับห้อยหน้าก็ยังโอเคเป็นห้อยหน้านะฮะเอาไว้ปิดนะฮะแล้วก็ห้อยข้างแยกเป็น2ชิ้นเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อมันเอาไว้รัดเป็นเกาะอกนะเป็นรัดเป็นเกาะอกตรงนี้นะฮะเนี่ยจบละนะฮะแล้วโดนลองย่อเต็มเหลี่ยมดูนะเห็นมั้ยพอมันถูกย่อเต็มเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยนะตัวเนี้ยมันก็จะกลับไปอยู่ตามวิธีการของมันแบบจารีตเหมือนเดิมนะฮะพอมันย่อมาก็จะมีอันนี้อยู่ข้างหน้าแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นนะทีนี้อะไรบ้างที่เราไม่ได้เอามาใช้นะมันจะมีผ้ายกผืนหนึ่งแล้วก็จะมีลอมพอกตรงนี้ฮะที่เป็นอันดีใหญ่เป็นผ้ายกเราตัดอันนี้ออกนะคือสาเหตุที่เราตัดมันออกเพราะว่ามันทำให้เราไม่เห็นโครงสร้างของเท้านะพอเวลาโดนย่อเนี่ยนะเราจะไม่เห็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างของเท้าสวยๆแบบนี้เพราะมันจะเป็นอันดีใหญ่ที่มันนูนๆขึ้นมานะเราก็ตัดอันนี้ออกเพื่อให้เห็นโครงสร้างของร่างกายที่มันมีความสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเอาร่างกายออกมาให้เห็นเชฟมันเป็นเรื่องความงามเพราะว่านักเต้นเรามีความสมบูรณ์

ากเปรียบโขนเป็นอาหารไทยหนึ่งจานการแสดงร่วมสมัยชุดขาวดำหรือ Black and White ของพิเชษฐ์กลั่นชื่น Dance Company

0: ก็คงจะเหมือนกับอาหารฟิวชั่นที่แม้หน้าตาและรสชาติจะไม่จัดจ้านครบรสตามตำรับอาหารไทยแต่ถ้าได้ลองลิ้มชิมรสดูแล้วก็รู้เลยว่าอาหารจานนี้ก็คืออาหารไทยที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ให้ทานง่ายและถูกปากคนส่วนใหญ่และแม้ว่าขาวดำจะไม่ได้แสดงเรื่องรามเกียรติ์แต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการต่อสู้ของตัวละครระหว่างลิงยักษ์และมนุษย์มาเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างการแสดงชิ้นใหม่ผ่านการร่ายรำและการเต้นของนักเต้น6คนที่มีพื้นฐานการเคลื่อนไหวมาจากโขนซึ่งถูกพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อย่างประณีตให้เป็นการเต้นที่มีความเป็นสากลมากขึ้นทั้งท่วงท่าและการแต่งกายซึ่งยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นโขนแบบไทยๆไว้อย่างแยบยล
1: ผมเอากระบวนการของท่ามาใช้เนี่ยเราหยิบนะฮะเราหยิบพื้นฐานของมันใช้เลยแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือพัฒนาเราพัฒนาในสิ่งที่มันไม่เคยมีคนพัฒนาได้หรือทำได้ลงไปในนี้อีกนะครับผมเอาภาพที่ถูกเขียนอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพจับเนี่ยเอามาสร้างให้มันเกิดการใช้ได้จับ1จับ2จับ3จับ4นะฮะขึ้นลงกันอย่างเป็นระบบนะฮะโดยใช้หลักการและเทคนิคที่เป็นงานจิตรกรรมนะฮะหลักการและเทคนิคที่เป็นการจิตกรรมก็คือเป็นลายเส้นแบบจิตกรรมเป็นการเขียนแบบจิตกรรมที่เป็นเส้นโค้งที่วงที่สอดประสานกันเหมือนกับลายไทยขึ้นลงแล้วก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะฮะต่อเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เราทำในขาวดำแล้วก็ในโขนแบบที่เล่นกันอยู่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยไม่ทำและทำไม่ถึงในขั้นตอนเหมือนที่เราทำเราพัฒนามันไปอีกนะครับ

การเดินทางตลอดหลายสัปดาห์ของทีมงานเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวของนาฏกรรมรามายณะในอุตสาคเนทำให้เราเห็นว่าดินต่างถิ่นนั้นหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะให้เติบโตขึ้นอย่างแตกต่างกันไปคำนิยามของการอนุรักษ์ช่างลื่นไหลสำหรับบางท้องถิ่นการอนุรักษ์คือการนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาต่อยอดผลิดอกออกผลแต่ในบางท้องถิ่นเช่นที่เมืองพญาปงกลับเลือกที่จะเสริมรากยึดโยงนาฏกรรมรามายณะเข้าสู่ชุมชนเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์แห่งบรรพบุรุษครูละครแต่ไม่ว่าการอนุรักษ์จะออกมาในรูปแบบใดเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะจากอินเดียที่ถูกหว่านออกไปก็ได้เติบโตกลายเป็นนาฏกรรมท้องถิ่นของดินแดนในอุตสาคเนไปเสียแล้ว

0: a hotel, or a restaurant staff. Here's an example of a complaint letter sent to an electronic store complaining about their service.
1: Dear sir, madam, I'm writing to express my dismay at the service at your East Street branch on Friday, November the 6th. I often purchase electronic products and gadgets from your store for myself and my family. On this occasion, I intended to buy a 50-inch flat-screen TV that had been advertised on your store's website and some computer items for my sister. I was served quickly even though the store was quite busy at the time. However, the employee who was serving me had no idea about the special offer and did not seem to have much about the products in the store. I was trying to ask for assistance from the other store employees, but they were all occupied. Finally, I managed to make the purchase, but it took me over an hour to sort everything out. The employee apologized and explained to me that it was only his second day working there and they were short-staffed that day. I understand that mistakes happen, but there needs to be enough staff on duty, especially during peak hours. I hope you can take steps to make sure this mistake does not happen again. Yours faithfully, Matthew Parkman. To write an effective letter of complaint, here are some useful tips. State your reason for writing. For example, I am writing to express my dissatisfaction with your product. Explain the problem. Tell them what went wrong. Include accurate facts and details. Tell them what you would like them to do or what you would like to see happen. If you don't know the name of the person you're writing to, use yours faithfully to sign off. Make sure to use a business format when writing this letter to make sure that your letter is taken seriously.
0: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเรือนแพ
1: คุณครูมาศเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาศยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เรียนบ้านข้อจัดสรรอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมมาตรนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมมาตรท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนข้อจัดสรรสาขาเรือนแพนั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
5: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
6: หมูแดง150
7: 130
6: โอเค
5: ครูสามารถสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
6: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
5: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
6: ได้ครับผม
5: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
6: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
5: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
6: โอเคหมายของขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
5: น้ำกลั่นอ
6: าหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
5: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
6: ี
5: ของคุณ
6: ไก่เพราะว่าเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
5: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม
6: ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
5: ้โอเค
6: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
5: ได้ครับครู
6: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
5: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปอาหารไก่นะครับ
6: ครับผม
5: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานไหมครับ
6: ประมาณ1เดือน
5: 1เดือน
6: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
5: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
6: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
5: ครับ
6: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
5: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
6: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาศเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
5: ครับผม
6: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
5: ครับผม
6: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
5: เหมือนเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งป่ะคร
6: ับใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
5: ทักษะชีวิต
6: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
5: ้
6: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
8: เข้ามาแรกๆเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพขึ้นตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไหมไม่มีคนลงไป
6: มาลงมาตอนนี้เพิ่มเลย
7: เอ็กเอ้ย
9: ไหวเหรอ
7: ไหว
9: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรนแทนนะครับคุณมาครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียว
1: เ
0: ดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: มันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำเลยมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศหนึ่งคืนได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ผมจะขอ
1: พร้อม
0: ครับ
1: ผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: กว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้แถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับ
2: อุ๊บ
1: ตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายทรงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
2: ผมชื่อวนานีงุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปอมน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่าง
0: ๆก็ห้องเรียนสาขาเรือนแพเรือนเนี้ยเรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่

0: ที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
1: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับครู
0: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6 อีก1คน
1: ครับ
0: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
1: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
0: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
1: อ๋อเป็นคืนนี้เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
0: ับใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาจะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
1: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
0: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่2ก็คือการช่วยครูทำอาหาร
1: ครับ
0: ทักษะที่3ก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
1: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
0: ครับ
1: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
0: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลัง1หลัง
1: ครับ
0: ครับก็จะเป็นแพโล่ง
1: ๆถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแปลงผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
0: ได้ครับเชิญครับ
1: โอเคครับไปครับนี่คือในส่วนของ
0: อันนี
1: ้เล้าไก่ครับ
0: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตนึงที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำบ้างนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงเนี้ยชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว้ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
2: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลนึงคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอหกผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์จะมาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่1ปี
1: ใช้เวลานานไหมครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่5เราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือโอเน็ตเนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลย ไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
2: เอาคะแนนเราไป
0: สู้จนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพ้ได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสันโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรือนแพออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรือนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างนึงที่ผมทำก็คือทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อที่มาอ่านหนังสือ
2: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: หัวรออ่ะสะกดดิ
1: ห
0: ั
1: วรอ
0: สระอะไร
1: ซ้ายขวา
2: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
3: ่ครับ
2: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
3: ครับ
2: แล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
3: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
2: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
3: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั่งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังซึ่งเป็นแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
2: ีหรือเปล่าม
3: ีหรือเปล่า มีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
2: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
3: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพเนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่าหนึ่งถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
2: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
3: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบายนะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียน อยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
3: เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
2: ครูครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
3: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแต่ก็เขา

0: ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
1: วันนี้รบกวนคุณมาไปทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วเราผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: จนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไรเราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมซูมมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: ครูมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูอะครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอะครู
3: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอะครู
3: ครับ
2: เราใจหายไหม
3: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงไหมครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
3: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
3: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรียนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรียนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
4: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรียนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
5: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้อยู่นานๆครับ
6: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
7: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้คายไม่ได้ครูมาศจะตามครูมาศให้เอง
8: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาและไม่อยากครูมาทิ้งพวกเราไป
9: ตอนครั้งแรกที่ครูมานะเพื่อนครูก็มาหาที่แพรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็

0: ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมซึ่งเป็นเด็กดี
1: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
2: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขละละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกมะพิยุตชิตตสัพพะ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคะชะวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทัง

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขมติหัตถ

าวิ่งไล่หมายข้าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุทธวัจจะนางชะนะกายะมัชเชสันเตนะโซมะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติสัจจกวา

คาตะมโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบงื้อ

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่า

กับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทมาปะยันโตอิทธูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทาผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมี

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนานขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมี

มีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทําการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจําแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตรำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุขหลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมย์คนที่ทำรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่3ก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่

ที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็มาที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคม
เมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกะยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

เอ๋ยยาให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าปะสาคมเศรษฐกิจอาเซียนปะสาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าปะสาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะ ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายฮับรายฮับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กฎนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทุนเงินทุนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยนอนกนอนกหรือนอหนูจำไว้นะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็ได้นอนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงไปเลยนะคะหรือทอทหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกค่ะนะคะ

หัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอิค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอิเราก็นำสระอิค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอิมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทุนไปต่อนะคะปื้มธนาคารปื้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอป๋านะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะสระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะโนนกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยนอนกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะท่อทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะอ.โอหรืออ.อ่างทำหน้าที่เป็นสระอ.เมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยนอนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอำค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเงื่อขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกด

0: กลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมภาชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัวสองหัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมีสองหัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยเมื่อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่าเมื่อวานนี้พาลูกสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาเราไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่กอบ่มืด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกค่อยพาเราไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
1: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการทอนเงินแต่ยังน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได้
2: เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักของเฮียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
2: เออล้มให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดเด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเฮาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
2: ไปเมืองใดล่ะออกจากเวียงไปไก่บ
1: อก็บ่ไก่ปันใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นและออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกับแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
2: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
1: แม่นล่ะชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนํา
2: แท้ๆเทื่อหน้าค่อยต้องไปบริจาคเงินให้เด็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
1: ้ดีๆๆเฮาสิได้ไปนํากันเนาะข่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วแล้วสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได
2: ้ป๊ะก็ดีคือกันเวียกข่อยคาไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
1: ข่อยก็บ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอถ่ายเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงค่อยร่วมกันใหม่เนาะ
2: เออเอาซั่นแหละ
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายนะคะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อบ่ได้ไปเถื่อหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเถื่อเทื่อหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเทื่อก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะ ไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสีดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสีดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสีดีสีดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสีดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อบ่ได้ไปเถื่อหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสีดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสีดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวจะสามารถแยกออกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
3: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกาย โดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทร์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
0: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ13,466เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได
0: ้นะครับ
1: ซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับ หรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้เข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: มันเป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ 1,900,000 กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนละ
0: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
1: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช
1: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือ

0: บบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมะละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ Unity in Diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
1: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
1: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นั้นอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมะละกาเม
1: ื่
0: อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: นี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมะละกาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมะละกานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียนะครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลซูการโน อีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโต้นายพลซูกาโน่ถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโต้ก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโน่และนายพลซูฮาโต้อยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยเพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโต้นะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่

0: ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะคร
1: ับ เสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
0: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคนด
1: ัง
0: นั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนนี่จะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญแล้วเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
1: ยังไงฮะ
0: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
1: เป็นแพรเลย
0: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
1: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
0: ้ครับ
1: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
0: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ครา
0: วนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจละฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอลกิวที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะ ช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนี่ยคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษแล้วพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ เวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่
1: ร
0: ักประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
1: ไง
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยในแคบสองจะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
1: ่
0: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามน่ะยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น นะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริดมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไป
1: นะครับ
0: ซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต์ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี้มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นๆของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับและวันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผม

0: พยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
1: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย ม
0: ี
1: ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
0: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิร์ดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเอง ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: ทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
0: ้
1: ในกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะ อย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วย

0: ็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะคะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการขาระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณม้าพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
1: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณม้าคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
0: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงโอซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังโอซีครับ
0: ดูหนังออสซี
1: ใช่ครับ

0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
1: What do you reckon? You don't know what I mean?
0: Oops
1: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก good morning เราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
0: นอกจากภาษาแล้ว อย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
1: ใช่ครับ
0: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
1: ้
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
0: ประเทศ
1: แรกของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
0: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
1: ครับ
0: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
1: ื
0: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
0: มีน้ำใจมากๆ
1: มีน้ำใจมากๆครับ
0: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับมีความสำคัญอย่างมากครับ
0: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
1: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
0: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทย ให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชธานีนะคะซ
1: ึ่
0: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะ
1: ค
0: ะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
0: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได
1: ้
0: ด้วยต
1: ั
0: วเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
1: อาหารโปรด
0: อาหารที่ชอบทาน
1: ก็กุ้งเต้นครับ
0: กุ้งเต้น ซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
1: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
0: ่
1: ภ
0: า
1: คอีสานสดสด
0: อร่อยไหมคะ
1: กระโดดออกจากถ้วยครับ
0: กระโดด
1: ผม
0: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
1: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
0: าา
1: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
0: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
1: แน่นอ
0: นอนนะคะ
1: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
0: ไส้กรอกอีสาน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ร่อยมากคร
0: ับ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
0: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
1: ใช่ครับ
0: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บ้างครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ผมผักแถวสีลมครับตรงที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาที่โอที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
0: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
1: ใช่ครับ
0: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
0: ค่ะ ท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะคุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: นี่ครับผู้ท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
1: แม่ขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
0: อย่ามาแซวกันนะคอมมี่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อเมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
0: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
2: ์ถูกต้อง
0: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
2: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
2: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
0: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ือบไปแล้วอ่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเนซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่แน่นี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: โอ้โหเพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันยังไงล่ะ

0: ็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
1: นางเงือกอะไรหรอ
0: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
1: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมะละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
0: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
1: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากเช่นนั้นเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
0: ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: อ๋อไม่ละละกาตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
0: ทำไมเหรอครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
1: รำพึงอะไรนะตะวัน
0: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นนี่อ่ะอ้าวไม่ใช่เอ้านี่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
0: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอะ
1: ตะวันเข้าใจไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
0: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
1: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอะ
1: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับ ับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
0: แสดงเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
1: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอันแน่เลย
0: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
2: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปไปละ
0: ห้องโลก10+1อ่ะ

0: ี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: นี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
3: ว้าจอมจนไม่ยากรไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบเฮ้ย
0: เฮ้ยทำไงดีอะตามมาติดๆเลยอะ
1: เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถ่เฮ้ยหายไปไหนกันนะ
4: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่เนี่ยเคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบ้อเร่อเลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: เช้าวันนี้เป็นวันทำงานที่สดใสอีกวันหนึ่งของจ่าสิบโทเทิดศักดิ์จันไพศลพลขับสังกัดโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหลังจากที่ทีมทูตคุณธรรมหรือมอรัลแมนได้เข้ามาพูดคุยพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิต
1: อาจจะเป็นความไม่ถนัดของเราด้วยครับมันก็เลยมีปัญหาความหมายคือเราไม่ชินกับงานเราไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเองคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนทีมงานก็ให้คำปรึกษาให้กำลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตผมมากที่ได้เจอทีมงานผมว่าโอกาสคนเราอ่ะมันไม่มีมากมายในชีวิตอ่ะครับไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีจะได้รับโอกาสนี
0: ้เช่นเดียวกันกับอุดมปันทึกเจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการและกำลังพลที่กลับมาเป็นคนใหม่มีพลังชีวิตที่สดใสพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
2: มันก็ดีขึ้นการทำงานก็คล่องแคล่วขึ้นครับแบบว่าเราทำงานแล้วก็ไม่เหนื่อยสบายสุขภาพเราก็ดีขึ้นตอนเช้ามาเราจะลุกเนี่ยลุกขึ้นมามันก็ร่างกายก็สบายดีมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะลุกนัดเวลาอันนี้เราจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ทำได้หลายอย่างหรือสิ่งอย่างวิ่งออกกำลังกายก็ได้สดชื่นดี
0: ทูตคุณธรรมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนทำหน้าที่ดูแลกำลังพลที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปัญหาภายในองค์กรหยิบยื่นกำลังใจให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาช่วยด้วยความรักและความจริงใจทูตคุณธรรมทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องดูแลคนอื่นส่งต่อพลังบวกให้เห็นคุณค่าของตัวเองและแสดงผลออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3: คือตัวคนที่เป็นมอรัลแมนเองเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มพูนความรู้เพราะเขาก็จะต้องไปรับทราบปัญหารับทราบแนวคิดหรือรับทราบว่าทำปัญหาของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขากำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันในกลุ่มของมอรัลแมนเองเนี่ยเพื่อค้นหาแนว

0: ทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยเป็นมอรัลแมนก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขารับทราบมาจากคนไข้เขาก็จะสามารถช่วยเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้ด้วยครับ
1: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรหลายระดับให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมรับฟังคอยแก้ไขปัญหาจากการทำงานจัดการกับความทุกข์กันแบบรายวันเพื่อจะให้ทุกคนมีความสุขได้ไวที่สุดพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการต่อไป
2: เราก็จะดูแลน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้องๆมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับคนไข้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่สามารถตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้มีปัญหาระหว่างกันเขาจะมาปรึกษาเราแล้วให้เราเป็นคนช่วยอีกทีนึงบางอย่างคือเขาอาจจะความไม่เข้าใจกันค่ะก็ต้องให้เราเป็นหนึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นคนดูว่าอันเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดแล้วอะไรเหมาะสม
3: ในมุมมองของเราคือการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำแล้วมันดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็เรียกว่าคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมได้แล้วแล้วเป็นที่ช่วยให้การทำงานของเรามีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขเราก็ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อผู้รับบริการ
4: การที่เรามาทำงานเนี่ยแค่เราคิดว่าทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์แต่คนอื่นเราก็จะดูมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันคือสอนกันไม่ได้นอกจากเราฝึกเองเหมือนแค่เรามาทำงานเพื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่นแหละค่ะคือคุณธรรมหรือจริยธรรมที่เราได้ทำต่อคนไข้วันนึงที่เราได้รู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคมและต่อตนเอง
5: เราก็มาทบทวนเจ้าที่ในแผนกเราก่อนว่าคือแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างชำนาญในแต่ละสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกไหมแล้วตอนนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักการหรือว่ามันมีระเบียบหลักการอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเราเองนะคะ
6: ก็จะมีบ้างเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เรานี่คือมาจากหลากหลายที่นะคะไม่ใช่มาจากโรงพยาบาลทหารอย่างเดียวคือมาจากพลเรือนด้วยมาจากทหารด้วยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหรือความที่ไม่เห็นพ้องต้องการบางอย่างจะมีอยู่นะคะจริงแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันได้เราปรับกันได้เราแก้ไขกันได้เราจะคิดว่าไม่มีใครที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ

0: สวัสดีค่ะนีฮาวคอนนิจิวะมิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทายพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะสำหรับรายการซินจ่าวเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันถิตารีวงสว่างพาณิชย์ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได้นำไปใช้ได้จริงนะคะที่สำคัญในช่วงท้ายพบกับช่วงรอบรู้เวียดนามที่จะนำสาระน่ารู้ของประเทศเวียดนามมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประวัติอักษรพยัญชนะและสระในภาษาเวียดนามกันนะคะและตอนนี้ไปพบอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: ขิงจ่าวกุ๋ยวิวะกักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนหนึ่งในภาษาอาเซียนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นคือภาษาเวียดนามนะครับซึ่งก่อนจะมาทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามเราต้องมาทำความเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะภาษาเวียดนามหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าเตียงเวียดนะครับเป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษาราชการของประเทศเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามจัดอยู่ในสาขาเวียดเมืองนะฮะตระกูลย่อยมอญเขมรนะฮะแล้วก็อยู่ในตระกูลภาษาออสโตเอเชติกนะครับภาษาเวียดนามยังสามารถแบ่งออกเป็น3ถิ่นใหญ่ๆนะครับคือภาษาเวียดนามถิ่นเหนือนะครับจะยึดสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงหลักนะครับแล้วก็ภาษาเวียดนามถิ่นกลางนะครับจะยึดสำเนียงของเมืองเวนะฮะและภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะยึดสำเนียงโฮจิมินห์นะครับภาษาเวียดนามถิ่นเหนือจะมี6วรรณยุกต์ส่วนภาษาเวียดนามถิ่นกลางและถิ่นใต้นะครับจะมีเพียง5วรรณยุกต์นะฮะซึ่งภาษาถิ่นแต่ละท้องที่จะมีการออกเสียงที่ต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างการสื่อสารของชาวเวียดนามด้วยกันนะครับส่วนระบบเขียนของภาษาเวียดนามนะครับใช้ระบบเดียวกันทั้งประเทศนะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนามนะครับจะยึดสำเนียงถิ่นฮานอยหรือสำเนียงถิ่นเหนือเป็นสำเนียงมาตรฐานนะครับซึ่งรายการเราก็จะยึดสำเนียงถิ่นเหนือหรือสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงมาตรฐานเช่นเดียวกันภาษาเวียดนามนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยหลายประการนะครับโดยภาษาเวียดนามจัดเป็นคำโดดเหมือนกันนะฮะคือเอาคำมาเรียงกันจนเป็นประโยคนะฮะเช่นแอมอันเกิมนะฮะแปลว่าน้องกินข้าวนะฮะแอมแปลว่าน้องนะครับอันแปลว่ากินเกิมแปลว่าข้าวนะฮะแต่ถ้าอยากทำให้เป็นประโยคคำถามก็ง่ายนิดเดียวเพียงเติมคำว่ายังวางลงท้ายนะฮะก็จะกลายเป็นแอมอันเกิมเจือนะครับแปลว่าน้องกินข้าวยังนะครับนอกจากนี้นะครับภาษาเวียดนามยังมีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอีกหนึ่งประการนะฮะคือมีวรรณยุกต์เหมือนกันนะครับโดยภาษาเวียดนามนั้นนะครับมีวรรณยุกต์ถึง6หน่วยเสียงนะฮะท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าประเทศเวียดนามนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนกว่า1,000ปีนะฮะนับตั้งแต่ปี2007นะครับก่อนคริสตศักราชจนกระทั่งถึงคศ939นะครับทำให้ประเทศเวียดนามนั้นนะครับได้รับอิทธิพลต่างๆมากมายจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะด้านวัฒนธรรมประเพณีการศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคือภาษานะฮะภาษาเวียดนามนะครับได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเป็นอย่างมากทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับโดยภาษาเวียดนามนะครับโดยประเทศเวียดนามเนี่ยได้นำอิทธิพลภาษาจีนนะครับมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับภาษาของตนเองนะครับในส่วนของภาษาพูดนั้นชาวเวียดนามได้มีภาษาพูดก่อนที่จีนจะเข้ามาปกครองอีกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเวียดนามก็เริ่มรับอิทธิพลภาษาจีนเข้ามานะฮะโดยมีการยืมคำศัพท์ต่างๆจากภาษาจีนเข้ามาใช้นะครับรวมทั้งมีการประยุกต์และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเวียดนามนะฮะทางด้านภาษาของชาวเวียดนามขณะที่ภาษาเขียนนั้นนะครับเดิมชาวเวียดนามไม่มีภาษาเขียนนะฮะแต่หลังจากการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนรวมทั้งการตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับส่งผลให้ชาวเวียดนามนะครับได้รับอักษรจีนมาใช้นะครับซึ่งเรียกว่าจื๋อหานนะฮะหรือว่าอักษรหานหรือคนไทยเข้าใจจะเรียกว่าอักษรฮั่นนะครับนิยมใช้ในหมู่ราชการนะครับและวรรณกรรมนะครับนอกจากนี้นะครับปัญญาชนชาวเวียดนามยังมีความพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็น ชาติความเป็นเวียดนามขึ้นมานะครับจึงมีการพัฒนาระบบเขียนขึ้นมานะครับโดยดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงนะครับจากอักษรภาษาจีนแล้วเอามาเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าอักษรโนมนะฮะหรือว่าจือโนมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอักษรโนมไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับในประเทศเวียดนามเพราะอะไรนะครับเพราะว่ายากแก่การเขียนและการจดจำนะฮะจากนั้น

ราวคริสตศตวรรษที่16นะครับเริ่มมีมิชชันนารีชาวชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็เริ่มมีการนำอักษรโรมันเข้ามาใช้นะครับโดยเขียนเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่และการสื่อสารกับคนท้องถิ่นนะครับจนกระทั่งปี1624นะครับมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเข้ามานะฮะซึ่งท่านนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์เดโรสนะฮะได้เขียนเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือพจนานุกรมอานามิสโปรตุกีสลาตินนะครับซึ่งใช้ระบบการเขียนด้วยอักษรก๊วกหงือนะครับจำนะครับอักษรก๊วกหงือแปลว่าอักษรประจำชาตินะครับเป็นอักษรที่เราคุ้นเคยในภาษาเวียดนามปัจจุบันจากนั้นเป็นต้นมานะครับจากต้นศตวรรษที่18นะครับทางราชการเริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาปรับใช้นะครับโดยในช่วงปลายศตวรรษที่19เวียดนามเริ่มตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรก๊วกหงือนะครับจากนั้นอักษรก๊วกหงือก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั้งประเทศนะครับเนื่องจากอักษรก๊วกหงือเนี่ยเป็นอักษรที่จำง่ายนะครับคล้ายภาษาอังกฤษเลยนะครับจึงง่ายแก่การจดจำนะครับประกอบกับผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสก็เริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาใช้ในราชการนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่20นะฮะมีผลให้อักษรก๊วกหงือเป็นที่นิยมและแพร่หลายในประเทศเวียดนามดังนั้นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอักษรฮั่นก็เริ่มเสื่อมและหายไปท่านผู้ชมคงจะเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามคร่าวๆนะฮะคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักและก็เรียนรู้ภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มจากอักษรภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าจื๋อก๋ายเตียงเบียดนะครับมีทั้งหมด29ตัวอักษรนะครับซึ่งตามที่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เนี้ยนะครับจะประกอบด้วยตัวอักษรชื่ออักษรเสียงอ่านและตัวอย่างคำนะครับโดยสิ่งที่ผมจะนำมาเน้นย้ำที่สุดนะครับก็คือเสียงอ่านเพราะจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการนำไปสะกดคำนั่นเองนะฮะขณะที่ชื่ออักษรเราก็ควรรู้ไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามยังนิยมใช้อยู่นะครับยังนิยมใช้ชีวิตประจำวันเยอะมากยกตัวอย่างเช่นคนไทยจะเรียกว่า ATM นะครับแต่คนเวียดนามจะไม่เรียก ATM คนเวียดนามจะเรียกATM นะฮะดังนั้นถ้าไปที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปหา ATM เนี่ยเขาจะหาไม่เจอนะฮะต้อง ATM นะฮะซึ่งคำว่า A ซึ่งชื่ออักษร ATM เนี่ยนะครับจะเรียกตามชื่ออักษรภาษาเวียดนามนั่นเองหรือแม้แต่การบอกที่อยู่อีเมลของคนเวียดนามนะครับก็จะนิยมบอกเรียงตัวโดยเรียกชื่ออักษรเช่นเดียวกันนะครับเช่นถ้าเป็นคนไทยจะสะกดว่า PISIT นะฮะแต่คนเวียดนามจะไม่ออกเสียงเช่นนี้นะครับคนเวียดนามจะออกเสียงว่า PEAT นะครับพอบอก PEAT คนเวียดนามเขียนอย่างรวดเร็วเลยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ชื่ออักษรภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะอ่านพร้อมกันนะครับตัวแรกนะครับ R ตัวที่2 R เอ B เซเซสังเกตตัวเซหรือว่าตัวดีที่ไม่มีขีดนะฮะเสียงจะสั่นนะครับออกเสียงใหม่ฮะเซเสียงสั่นนะครับต่อมานะครับออกเสียงธรรมดาเดต่อมาแอเอคราวนี้ตัว G นะครับตัว G ออกเสียงสั่นเหมือนกันนะครับพร้อมกันเซเสียงสั่นนะฮะต่อมาตัว H นะครับเวียดนามออกเสียงว่าฮาร์ดต่อมานะครับอีหงันนะครับอีหงันจริงๆตัวนี้เนี่ยชื่ออักษรมันคือชื่อตัวอีแต่มันสั้นนะครับเขาเรียกว่าอีหงันหงันแปลว่าสั้นนะฮะต่อมาพร้อมกันกาเอลเอเมอร์แอนเนอร์ออโอเอเปกูดูตัว R นะครับดูตัว R ออกเสียงพร้อมกัน error นะครับเสียงคล้ายๆรอเรือในภาษาไทย error นะฮะต่อมาตัว S นะฮะ SC ต่อมาเตอูอือดูตัว B ดูตัว B นะครับตัว B เสียงสั่นนะครับออกเสียงว่า V นะฮะอาจจะน้ำลายพุ่งนิดนึงนะครับพร้อมกัน V ต่อมาอีก4e นะครับสังเกตตัว y ทำไมออกเสียงเหมือนตัว i ทำไมเป็นตัว e เหมือนกันก็คือตัว i มันเขียนสั้นนะฮะมันเลยออกเสียงว่า e งันส่วนตัว y หางมันยาวเลยเรียกว่า e ใหญ่นะ

ครับ e สายนะฮะท่านผู้ชมคงคุ้นๆกับคำว่าสายนะฮะคำว่าสายหรือคนไทยที่รู้จักมักรู้จักนะครับเรียกว่าอ้าวสายอ้าวสายคุ้นหรือยังฮะอ้าวสายบางหนังสือเขียนว่าอ้าวไดนะฮะคือซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษนะครับอ้าวสายหรืออ้าวใหญ่นะฮะคือชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับอ้าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะส่วนคำว่าสายแปลว่ายาวเลยกลายแปลว่าชุดยาวซึ่งเป็นชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนะฮะส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันเรื่องเสียงอ่านเรื่องนี้ผมเน้นแล้วนะครับว่าเสียงอ่านนะครับสำคัญมากนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสะกดคำภาษาเวียดนามดังนั้นท่านผู้ชมต้องจำให้ได้นะครับพวกเรามาลองฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับพร้อมกันตัวแรกเน้นๆนะฮะอาต่อมาอาเบนิดหนึ่งนะครับสังเกตที่พวกเราเห็นเนี่ยเราจะออกเสียงว่าเบอร์นะฮะแต่เวลาถ้าเราออกเสียงยาวนะครับคนไทยจะถนัดในการออกเสียงสั้นมากกว่าฉะนั้นผมจะออกเสียงสั้นหมดเลยนะครับอีกรอบตัว B นะครับออกเสียงเบอร์ต่อมาเกอร์นะครับเสียงกอไก่ธรรมดาต่อมาตัว D ตัวนี้เน้นนะฮะเพราะเป็นเสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซะนะครับสังเกตที่ปากเสียงต้องสั่นถ้าเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะเซะต่อมาเดอะอันนี้ตัวดอเด็กธรรมดานะครับเดอะต่อมาแอเอหยุดที่ตัว G นะครับตัว G เนี่ยสำคัญตัว G เนี่ยไม่มีในภาษาไทยต้องออกเสียงก้องอ้าปากกว้างๆนะครับเสียงออกมาจากลำคอนะฮะพร้อมกันเกอเกอนะครับเอามือจับคอดูถ้าคอเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะต่อมาเหออีเกอสังเกตตัว K ออกเสียงเหมือนกับตัว C ออกเสียงว่าเกอธรรมดากอไก่นำนะฮะต่อมาตัว L พร้อมกันเลเมเนออโอเอเปกวสังเกตตัว Q ออกเสียงยังไงออกเสียงกอไก่กับวอแหวนควบกันนะครับพร้อมกันกวนะฮะต่อมาตัว R นะครับตัว R ออกเสียงคล้ายตัว D dog เมื่อกี้นะครับออกเสียงสั่นเหมือนกันออกเสียงว่าเซนะครับเซต่อมาตัว S นะครับออกเซธรรมดาเสียงไม่สั่นนะฮะต่อมานะครับออกเสียงพร้อมกันเตะอูอือตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นพร้อมกันเวเวนะครับและต่อมาตัว X ออกเสียงว่าเซนะครับเสียงไม่สั่นซึ่งตัว X กับตัว S จะออกเสียงเหมือนกันและสุดท้ายตัว Y ออกเสียงว่า E นะครับ E นะครับข้อสังเกตที่ควรจดจำนะครับอย่างแรกข้อ1นะฮะคืออักษรตัว Q ต้องปรากฏคู่กับ U เสมอนะครับมันจะมาคู่กันมันมาเดียวๆไม่ได้นะฮะอักษร2นะครับคือตัว D G I และตัว R ทั้งหมดนี้นะครับออกเสียงว่าเซหมดเลยซึ่งเป็นเสียงสั่นนะครับต่อมาตัว C กับตัว K นะครับออกเสียงว่าเกอเสียงไม่ก้องออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับในภาษาทิศเหนือต่อมาตัว S และตัว X นะครับก็ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเซเสียงไม่สั่นนะครับต่อมาเรามาฝึกออกเสียงตัวอักษรและก็ตัวอย่างคำในภาษาเวียดนามกันนะฮะเริ่มที่เสียงแรกนะครับช้าๆพร้อมกันอามามาแปลว่าอะไรมาแปลว่าผีนะครับฟังดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าสำหรับคนเวียดนามคำว่ามาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับต่อมาอาอันอันแปลว่าอะไรอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าเสียงหรือพยางค์นะครับต่อมาบ่อนะครับบ่อทราบไหมฮะบ่อแปลว่าอะไรบ่อแปลว่าวัวนะฮะต่อมาเกะกากาแปลว่าปลานะฮะอันกาคือกินปลานะฮะต่อมาเซซาซาแปลว่าผิวหนังนะครับต่อมาพร้อมกันเดะดาดาแปลว่าหินหรือแปลว่าเตะนะครับต่อมาแอมแปลว่าน้องนะครับแอมแปลว่าน้องต่อมาเอคำนี้ผู้หญิงไม่ค่อยชอบนะฮะเอแปลว่าขายไม่ออกหรือขึ้นคานนะครับต่อมาเกอตัวนี้ผมเน้นตัวนี้เสียงก้องนะครับเสียงก้องเกออ่านตามกาแปลว่าสถานีรถไฟยกตัวอย่างเช่นกาหัวลำโพง

โอ่งสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะต่อมาเหอะหาหาหาแปลว่าแม่น้ำนะครับคนเวียดนามนิยมตั้งชื่อหามากเป็นชื่อที่เพราะมากในภาษาเวียดนามต่อมาอีอีมอีมแปลว่าเงียบนะฮะต่อมาพร้อมกันเกะแกมแกมแกมแปลว่าไอศครีมนะฮะอันแกมคือกินไอติมนะฮะต่อมาเลอะลาลาแปลว่าเป็นหรือคือต่อมาพร้อมกันเมะนะครับเมะหมาหมาแปลว่าแก้มหรือแปลว่าแม่ในภาษาใต้ก็ได้นะครับต่อมาพร้อมกันเนะนานาแปลว่าน้อยหนานะครับต่อมาอกอกอแปลว่ามีนะครับต่อมาโอโอมโอมแปลว่าอะไรโอมแปลว่ากอดนะครับที่ประเทศเวียดนามมีคำหนึ่งเรียกว่าแซโอมแซแปลว่ารถโอมแปลว่ากอดรถกอดคืออะไรรถกอดคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับต่อมาเกิมเกิมคือข้าวนะฮะต่อมาเปิดแดบแดบแปลว่าสวยนะครับฉะนั้นแอมแดบแปลว่าน้องสวยนะฮะต่อมากวะกวาสังเกตกอไก่บอแหวนควบกันนะฮะกวาแปลว่ามากหรือจังเลยนะครับวางท้ายประโยคต่อมานะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับพยัญชนะนะครับหรือฟุเอิมในภาษาเวียดนามกันต่อนะฮะพยัญชนะภาษาเวียดนามประกอบด้วยพยัญชนะต้นและก็พยัญชนะท้ายนะครับซึ่งพยัญชนะต้นนะฮะเราสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทก็คือพยัญชนะเดี่ยวกับพยัญชนะผสมนะฮะพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนามนะครับจะประกอบด้วยพร้อมกันนะครับเบเกเซเดเกตัว G ตัว G นะครับเสียงก้องนะฮะต่อมาเหอเกเลเมเนเปกวเซเซเตเวเซนะครับทั้งหมดนี้พวกเราต้องไปฝึกกันบ่อยๆคราวนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูพยัญชนะผสมกันต่อนะฮะพยัญชนะผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเจเจอสังเกต ch กับ tr ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว gh gh กับตัว g ออกเสียงเหมือนกันเสียงก้องพร้อมกันเกนะครับต่อมา gi ออกเสียงว่าเจนะครับต่อมาตัว kh ออกเสียงว่าเคนะฮะพร้อมกันต่อเงเงเงนะครับสังเกต ng กับ ngh นะครับออกเสียงเหมือนกันคราวนี้ตัวสำคัญที่คนไทยมีปัญหาคือตัว nh นะครับลองออกเสียงตามผู้หญิงนะครับอันนี้ง่ายนะฮะออกเสียงคำเดียวหญิงคราวนี้เปลี่ยนเป็นเวียดนามพร้อมกันหญิงนะครับเสียงจะขึ้นจมูกฉะนั้นเสียงนี้จะออกเสียงว่าเหยะนะครับอีกรอบเหยะนะฮะถ้าเสียงไม่ขึ้นจมูกแสดงว่าออกเสียงผิดนะฮะต่อมาเฟเธอเกวนะครับกวกอไก่บอแหวนควบกันขณะที่พยัญชนะท้ายในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเกเจเมเนเงเยเปเตนะครับและส่วนสุดท้ายของวันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันในภาษาเวียดนามนั่นคือสระในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งประกอบด้วยสระเดียวแล้วก็สระผสมนะฮะเรามาเริ่มต้นจากสระเดียวกันก่อนนะครับสระเดียวในภาษาเวียดนามมีทั้งหมด11หน่วยเสียงนะครับคำแรกนะฮะสระแรกพร้อมกันอาอาเอแอเออีนะครับสังเกต e มี2ตัวคือ i และ y ออกเสียงว่า e นะครับต่อมาอโอเออูอือเสียงสระผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วย3หน่วยเสียงนะฮะหน่วยเสียงแรกนะครับคือเสียงเอียนะครับลองสะกดดูมี3ตัวพร้อมกันอีเอเอียอีอาเอียและอีอาเอียนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับหน่วยเสียงที่2พร้อมกันนะครับอือเอเอืออืออาเอือนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะออกเสียงว่าเอือหมดและหน่วยเสียงสุดท้ายนะครับออกเสียงว่าอัวหมดเลยพร้อมกันอูโออัวและอูอาอัวนะครับภาษาเวียดนามคงไม่ยากเกินไปนะครับมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะได้เองนะครับ

0: Chào em.
1: Em chào chị ạ.
0: Hôm qua chị thấy em mặc áo dài xinh quá nhỉ.
1: Cảm ơn chị. Chị sẽ đi đâu ạ?
0: Chị sẽ đi ăn cơm. Em ăn cơm chưa?
1: Rồi, em ăn rồi ạ. Em xin đi thi đã.
0: Chúc em may mắn nhé. Chào em.
1: Vâng, em chào chị ạ. เราเริ่มต้นรู้จักกับประเทศเวียดนามด้วยเรื่องของภาษากันไปแล้วนะคะตอนนี้มาช่วงรอบรู้เวียดนามกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนามกันก่อนนะคะกับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
1: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอาจารย์รอบรู้เรื่องเวียดนามอย่างนี้อยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์เคยไปอยู่ที่เวียดนามไหมคะ
2: ครับผมเคยไปอยู่ที่เวียดนามประมาณ3ปีนะฮะ คือมีโอกาสได้ไปทำงานที่สถานทูต1ปีแล้วก็ไปเรียนโทอีก2ปี
1: โอ้โหถือว่านานพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
2: ก็พอสมควรฮะแล้วก็เคยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปมาก็น่าจะหลายครั้งเหมือนกันนะครับ
1: ครับค่ะอย่างนี้ถ้าถามถึงภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขาคล้ายกับไทยไหมคะเพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมาก
2: ครับภูมิประเทศภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายแล้วก็เหมือนกับไทยนะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นลักษณะแนวยาวเหมือนบ้านเรา
1: ค่ะ
2: นะครับดังนั้นก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันนะครับอย่างสมมติภูมิอากาศเนี่ยจะมีไม่เหมือนกับไทยก็คือเวียดนามทางภาคเหนือจะมี4ฤดูบ้านเราจะมี3ฤดู
1: น
2: ะครับเวียดนามจะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวหนาวนี่หนาวมากนะฮ
1: ะ
2: อย่างสมมติอยู่บนเขาอย่างสมมติในเมืองซาปาเนี่ยมีหิมะตกบางปี
1: โหอยู่ใกล้เราแต่มีหิมะตก
2: อยู่ใกล้ใช่ครับเพราะว่ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุดเลยนะฮะแล้วก็ใกล้ๆเมืองซาปานะครับยอดเขาฟานซีปังเนี่ยเป็นยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดในอินโดจีนนะครับส่วนทางภาคใต้ของเวียดนามมีอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเราก็คือเหมือนภาคใต้บ้านเรานะฮะคือมีอากาศคือมีฤดูเนี่ยฤดูกาล2ฤดูนะครับคือฤดูร้อนกับฤดูฝน
1: เป็นร้อนชื้นใช่ไหม
2: เป็นร้อนชื้นครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิประเทศเขาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆตัว S ที่บอกว่ายาวลงมาอย่างนี้ภูมิอากาศเขาน่าจะแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
2: แตกต่างกันเลยฮะคือประเทศเวียดนามนะครับถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของเขานะฮะพื้นที่ของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับของเรามีประมาณ500,000กว่าตารางกิโลเมตร
1: ค่ะ
2: นะครับแต่ของประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ300,000นะครับซึ่งน้อยกว่าพอสมควรและพื้นที่3ใน4ส่วนของเขานี่เป็นภูเขานะครับดังนั้นคนเวียดนามจึงอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเยอะนะครับที่ราบลุ่มของเวียดนามก็จะมีทางภาคเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็จะอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็เวียดนามนี่เป็นได้รับมรสุมตลอดปีนะครับทำให้ในปีหนึ่งเนี่ยเวียดนามจะมีพายุเข้าประมาณ5-10ลูกนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากบ้านเราอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 ลูกก็หนักแล้วแต่เวียดนามนี่เข้าประจำเข้าทางภาคกลางนะฮะแต่ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรรมต่างๆของเวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ไม่เหมือนบ้านเราคือเวียดนามมีความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก
1: คือยังไงคะอาจารย์
2: คืออยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยความชื้นจะสูงกว่าบ้านเรานะครับเฉลี่ยความชื้นของเวียดนามเนี่ยประมาณ
1: 80%
2: ขึ้นไปนะฮะดังนั้นเวลาอาศัยอยู่ก็จะค่อนข้างจะรู้สึกว่าจะสัมผัสกับความชื้นเยอะแต่บ้านเราจะเป็นอากาศแห้งเป็นส่วนใหญ
1: ่
2: ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ภูมิอากาศแตกต่างกันภูมิประเทศแตกต่างกันอาจารย์ชอบภาคไหนที่สุดหรือว่าเมืองไหนที่สุดคะของเวียดนาม
2: ก็ชอบหลายภาคเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าที่ผมไปอยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ฮานอยนะครับแต่เมืองที่ชอบเนี่ยคือเมืองซาปานะครับเมืองนี้ตอนนี้เป็นคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วนะครับเป็นเมืองอยู่บนเขาตั้งอยู่จังหวัดเหล่ากายนะครับเดินทางจากฮานอยไปได้นั่งรถไฟไปนะฮะประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งเมืองนี้จะอยู่บนเขานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ 1,600 เมตรนะฮะอากาศดีนะครับธรรมชาติสวยมีชาวเขาด้วยนะครับและเหมือนที่ผมบอกว่าบางปีเนี่ยมีหิมะตกนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีหิมะตกเป็นเดือนเลยนะฮ
1: ะ
2: คนก็ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายแล้วก็สถานที่นี้คนไทยตอนนี้กำลังนิยมไปเมืองซาปา
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ก็คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วย
2: ใกล้ด้วย
1: แล้วก็มีหิมะตกด้วย
2: มีหิมะตกด้วย
1: ไปเยือนได้ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าจะแนะนำให้ไปเที่ยวนี้ช่วงไหนของปีที่เหมาะสมคะ
2: ฤดูหนาวเลยฮะซาปาเนี่ยอากาศเย็นดีนะครับอากาศเนี่ยไม่เกิน20องศานะครับแล้วก็ทุกโรงแรมของซาปาไม่มีแอร
1: ์ไม่มีแอร์เลย
2: เพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีนะครับเลยไม่จำเป็นนะฮะแล้วเวลาตอนกลางวันเนี่ยบางฤดูก็จะหมอกลงจัดสวยมาก นะครับเขาเรียกว่าซาปาในม่านหมอกนะฮะบรรยากาศดี
1: ถ้าถามถึงภาคหน้าหนาวของช่วงเวียดนามนี่คือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนคะอาจารย
2: ์เหมือนบ้านเราเลยฮะประมาณเริ่มประมาณตุลาคมนะครับจนถึงประมาณกุมภาพันธ์ใช่คล้ายๆบ้านเราแต่หนาวนี่คือหนาวมากนะฮะอย่างสมมติที่ฮานอยเนี่ยอากาศหนาวก็ประมาณ10องศาหรือบางครั้งเนี่ย7องศาถ้าอากาศต่ำกว่า10เมื่อไหร่เนี่ยโรงเรียนมัธยมเขาจะให้หยุดทันทีเพราะว่ากลัวเด็กไปเรียนแล้วจะกระทบต่อสุขภาพ
1: อ๋อค่ะอาจารย์ถ้าถามถึงว่าเราไปที่นั่นแล้วบางคนไม่รู้ภาษาเราต้องสื่อสารด้วยภาษาอะไรคะส่วนใหญ่
2: ก็เดี๋ยวนี้นะครับนักท่องเที่ยวไทยไปเยอะบางร้านพูดภาษาไทยได
1: ้ภาษาไทยเลยเหรอคะ
2: พูดภาษาไทยได้อย่างสมมติร้านทางภาคกลางนะครับอย่างเวฮอยอันดานังเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไปภาคเหนือก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่รู้ภาษาเวียดนาม นะฮะคนเวียดนามก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล้ายๆคนไทยฮะก็มีได้บ้างก็พอได้ก็พอคุยกันได
1: ้สลับไปก็พอสื่อสารกันได้แล้วก็ซื้อของกันได้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษาเวียดนามแล้วก็ได้รู้จักกับเวียดนามไปพอสมควรแล้วการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อคราวหน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะดิฉันถิตารีวงสังพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวับนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะ

0: เห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
0: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
1: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
4: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
4: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
0: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
4: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
4: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
4: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์
0: ไซแมท

0: www.rapsa.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบตามนั้น
0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
2: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
1: ๆครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นเอ้าเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระพุทธเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลย

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสํานึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทําเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหลทองคำห้ามพลาด

0: ูดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมแล้วเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้าง

สร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆ อนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหื้อบ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้า

0: ว่าสันทั้งหลวงจะใจคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
1: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
2: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนหืออยู่ต่อไป
3: หายใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจมา
3: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเคยมีประสบการณ์ที่เวลาว่างๆที่เรานั่งชมวิวมองท้องฟ้าแล้วเราอยากจะบรรยายความรู้สึกนั้นออกมาเป็นคำพูดไหมคะเคยมีไหมคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์นี้แล้วก็คุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเคยมีประสบการณ์ที่ประทับใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะแล้วอยากถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนอยากจะที่จะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นให้ผู้อื่นได้ทราบไหมอยากที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ทราบใช่ไหมคะทำไมถึงอยากแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ทราบคะอยากให้เพื่อนๆหรือผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวหรือความรู้สึกของเราที่เจอกับเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งรอบตัวเราใช่ไหมคะซึ่งไม่ปล่อยให้ความคิดหรือคำพูดของเราลอยลมไปกับอากาศใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนทุกคนนะคะสามารถนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราจากเหตุการณ์ที่ประทับใจจากทิวทัศน์ที่เราชื่นชมนะคะแบ่งปันให้ผู้อื่นรับรู้ได้ผ่านการเขียนนั่นเองนะคะซึ่งงานเขียนของเรานะคะบางครั้งอาจจะเป็นพลังบวกให้กับผู้อ่านก็ได้นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างพลังบวกนะคะสร้างงานเขียนกับชั่วโมงร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะคะค่ะก็จะเป็นชั่วโมงของการนำความรู้เรื่องประโยคในภาษาไทยมาร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องพูดอธิบายลักษณะโครงสร้างของประโยคทั้ง3ได้นะคะแล้วก็เขียนเรียบเรียงเรื่องโดยใช้ประโยคทั้ง3ชนิดได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญของการสร้างงานเขียนด้วยประโยคที่ถูกต้องนะคะทั้ง3ชนิดในการสื่อสารนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เริ่มที่กิจกรรมข่าววันนี้ใช่ประโยคหรือไม่นะคะคุณครูจะมีพาดหัวข่าวมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาว่าพาดหัวข่าวนี้ใช่ประโยคหรือไม่พร้อมไหมคะพร้อมแล้วเรามาอ่านข่าววันนี้ใช่ประโยคหรือไม่พาดหัวข่าวแรกนะคะนักเรียนทั่วประเทศสอบโอเน็ตพร้อมกันวันนี้อยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าข้อความนี้พาดหัวข่าวนี้เป็นประโยคหรือไม่คะเป็นไหมคะ
3: เป็น
2: ทำไมถึงเป็นประโยคคะนักเรียน
3: มีประธาน
2: มีประธานมีกริยาใช่ไหมคะแล้วก็สามารถสื่อความได้ใช่ไหมคะพาดหัวข่าวต่อไปเชิญชวนชิมช็อปมหกรรมโอท็อปศิลปชีพประทีปไทยนักเรียนคิดว่าพาดหัวข่าวนี้เป็นประโยคไหมคะเป็นไหมทำไมถึงไม่เป็นคะเป็นการเชิญชวนนักเรียนลองสังเกตการใช้ลักษณะของภาษาเชิญชวนชิมช็อปมหกรรมโอท็อปศิลปชีพไทยสามารถสื่อความได้ไหมสื่อสารได้ไหมคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนมีความเข้าใจไหมกับพาดหัวข่าวนี้เข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่ามีการจัดมหกรรมโอท็อปแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนไปชิมช็อปใช่ไหมคะถือได้ว่าเป็นประโยคไหมคะเป็นไหมเป็นประโยคใช่ไหมคะค่ะอีกหนึ่งพาดหัวข่าวนะคะพาดหัวข่าวว่าฮีโร่วิวถึงไทยเช้านี้ข้อความพาดหัวข่าวนี้เป็นประโยคไหมคะเป็นไหมเป็นทำไมถึงเป็นเพราะสามารถสื่อความได้แล้วก็มีประธานแล้วก็มีกริยาใช่ไหมคะจะสังเกตเห็นว่าการพาดหัวข่าวนะคะแต่ละข่าวในชีวิตประจำวันของเราจากหนังสือพิมพ์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือออนไลน์หรือตามหน้าฟีดต่างๆในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็จะมีการใช้ลักษณะของประโยคในการพาดหัวข่าวที่สั้นใช่ไหมคะกระชับเพื่อดึงดูดผู้อ่านนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เป็นประโยคหรือไม่ข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เป็นประโยคหรือไม่ เด็กๆคิดว่าเป็นไหมคะปลายทางคิดว่าเป็นไหมคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะ1คนในการตอบคำถามนะคะสุจิตตราภาเด็กๆคิดว่าข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เป็นประโยคหรือไม่จากที่คุณครูหยิบยกมาให้นักเรียนได้อ่านเมื่อสักครู่ด้วยแล้วในชีวิตประจำวันที่นักเรียนเคยพบเจอนักเรียนคิดว่าเป็นประโยคไหมคะ
4: เป็นค่ะ
2: เป็นประโยคเพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าสามารถสื่อความได้ค
2: ่ะเพราะสามารถสื่อความได้ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะคำถามชวนคิดคำถามต่อไปข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรจากที่คุณครูให้นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่3พาดหัวข่าวใช่ไหมคะนักเรียนลองสังเกตซิว่าพาดหัวข่าวเมื่อสักครู่นี้มีลักษณะการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรแทนตอบไหมคะปริญญาคะปริญญาคิดว่าข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ดังกล่าวที่ปริญญาร่วมกันพิจารณาเมื่อสักครู่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะมีการใช้ภาษาเป็นอย่างไรจากความเข้าใจในความคิดของปริญญาได้เลย

0: ปริญญาคิดว่าภาพหัวข่าวที่ปริญญาสังเกตเมื่อสักครู่ค่ะมีลักษณะการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรคะ
1: สั้นไงครับใจสั้นเข้าใจง่ายครับ
0: สั้นเข้าใจง่ายดึงดูดผู้อ่านไหมปริญญาคิดว่า
1: ดึงดูดครับ
0: ดึงดูดผู้อ่านขอบคุณค่ะข้อความพาดหัวข่าวดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรก็จะมีลักษณะที่บางพาดหัวข่าวจะมีการละประธานใช่ไหมคะก็จะสามารถสื่อความได้นะคะจะสังเกตเห็นว่าข้อความที่ครูนำมาให้นักเรียนพิจารณาหรือพาดหัวข่าวในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็จะมีการตัดทอนคำบางคำเพื่อให้มันสั้นกระชับแล้วก็ดึงดูดผู้อ่านนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการพาดหัวข่าวที่ชี้ให้เห็นว่าสาระสำคัญของข่าวนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะขอทบทวนเรื่องของประโยคในภาษาไทยนะคะเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะนำเข้าสู่กิจกรรมอื่นๆในชั่วโมงนะคะค่ะกิจกรรมทบทวนประโยคในภาษาไทยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอเรียกถามนักเรียนในทีละประเด็นด้วยนะคะคำถามทบทวนคำถามแรกนะคะประโยคมีลักษณะอย่างไรจากการที่เราได้เรียนเรื่องประโยคในภาษาไทยไปแล้วหลายๆชั่วโมงใช่ไหมคะอยากจะถามนักเรียนว่าประโยคในภาษาไทยมีลักษณะเป็นอย่างไรจะเป็นประโยคได้จะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรคะพลอยประพัดพลอยประพัดคะประโยคมีลักษณะอย่างไรคะจากการที่เราได้เรียนแล้วประโยคเกิดจากองค์ประกอบใดบ้างตามความเข้าใจของพลอยประพัดได้เลยค่ะประโยคมีลักษณะเป็นอย่างไรคะประโยคคืออะไร
2: ประโยคคือคำหลายๆคำที่นำมารวมกันค่ะ
0: นำมารวมกันจะต้องเป็นส่วนประกอบที่มีอะไรกับอะไรบ้างคะพลอยประพัด
2: นามวลีกับกริยาวลีค
0: ่
2: ะ
0: นามวลีกับกริยาวลีมารวมกันคือโครงสร้างของประโยคใช่ไหมคะแสดงว่าโครงสร้างของประโยคจะต้องมีกี่ส่วนคะ
2: มี2ส่วนค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะประโยคในภาษาไทยนะคะประโยคก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนะคะคือเกิดจากการนำคำมาประกอบเข้าด้วยกันจะมีด้วยกันทั้งหมด2 ส่วนนะคะก็คือนามวลีและกริยาวลีซึ่งนามวลีทำหน้าที่เป็นภาพประธานของประโยคกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาพแสดงของประโยคนั่นเองต่อไปค่ะคำถามทบทวนนะคะประโยคในภาษาไทยมีกี่ชนิดคะธนดลธนดลไม่มาโอเคนิธิคะนิธิประโยคในภาษาไทยมีกี่ชนิดคะเราได้เรียนไปแล้วนี่จะเป็นการทบทวนนักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะต้นทางปลายทางบอกได้ไหมคะว่าประโยคในภาษาไทยมีกี่ชนิดมีกี่ชนิดคะ
3: 3ครับ
0: มีประโยคอะไรบ้างคะ
3: ประโยคสามัญประโยคซ้อนประโยครวม
0: เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะคำถามต่อไปค่ะทบทวนประโยคสามัญมีลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรประโยคสามัญมีโครงสร้างเป็นอย่างไรณัฐวรรณณัฐวรรณคะประโยคสามัญมีลักษณะเป็นอย่างไรจากการที่เราได้เรียนแล้วประโยคเกิดจากโครงสร้างของประโยคก็คือนามวลีกับกริยาวลีใช่ไหมคะแล้วประโยคสามัญมีโครงสร้างเป็นอย่างไรคะ
4: ประโยคที่มีใจเดียว
0: ใจความเดียวค่ะ
4: ที่ประกอบนามวลีกริยาวลีไม่มีคำเชื่อมกริยาค่ะ
0: ค่ะ
4: หรือว่าคำเชื่อมประโยคค่ะ
0: ค่ะมีกี่ชนิดคะประโยคสามัญที่เราเรียนไปแล้ว
4: 2ชนิดค่ะ
0: มี2ชนิดก็คือชนิดที่1คือ
4: กริยาวลี
0: มีกริยาวลีเดียวใช่มั้ยคะแล้วก็อีกชนิดนึงก็คือ
4: กริยา
0: วลีหลายกริยาแต่ต้อง
4: ไม่มีคำเชื่อม
0: ไม่มีคำเชื่อมเก่งมากค่ะค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่ประกอบด้วยนามวลีกับกริยาวลีนะคะไม่มีคำเชื่อมกริยาหรือคำเชื่อมประโยคนะคะมีใจความเดียวนะคะซึ่งประโยคสามัญมีด้วยกันทั้งหมด2ชนิดนะคะก็คือประโยคสามัญที่มีกริยาวลี เดียวและประโยคสามัญที่มีหลายกริยาวลีเรียงกันโดยไม่มีคำเชื่อมกริยาวลีเหล่านั้นนะคะต่อไปค่ะคำถามทบทวนประโยคซ้อนมีลักษณะอย่างไรคะชนิดที่2ประโยคซ้อนมีลักษณะเป็นอย่างไรมีใครบอกได้บ้างทรีวัฒน์คะทรีวัฒน์ทบทวนหน่อยค่ะประโยคซ้อนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะทรีวัฒน์ค่ะประโยคซ้อนมีโครงสร้างก็คือเกิดจากประโยคอะไรกับอะไรคะ
5: ประโยคย่อยบวกกับประโยคย่อยครับ
0: ประโยคซ้อน
5: ประโยคหลักกับประโยคย่อย
0: ประโยคหลักกับประโยคย่อยประโยคหลักนี่อีกอย่างนึงว่าอะไรคะมุขยะประโยคประโยคย่อยเรียกอีกอย่างนึงว่า
5: อนุประโยค
0: อนุประโยคจะเอามารวมกันได้ต้องมีอะไรคะ
5: คำเชื่อมครับ
0: มีคำเชื่อมนะคะมีด้วยกันกี่ประเภทคะประโยคซ้อน
5: 3ประเภทครับ
0: สามประเภทค่ะขอบคุณค่ะค่ะประโยคซ้อนนะคะก็จะเกิดจากประโยคหลักที่เรียกอีกอย่างนึงว่ามุขยะประโยคบวกกับประโยคย่อยเรียกอีกอย่างนึงว่าอนุประโยคนะคะซึ่งจะมีคำเชื่อมอยู่หน้าประโยคย่อยนะคะซึ่งประโยคซ้อนจะแบ่งออกด้วยการทั้งหมด3ชนิดชนิดที่1 นะคะก็คือประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยคก็จะเกิดจากประโยคหลักบวกกับประโยคย่อยแล้วก็มีคำเชื่อมหน้าอนุประโยคก็คือคำว่าว่าที่ที่ว่าแล้วก็ให้ต่อไปค่ะประโยคซ้อนที่มีคูณานุประโยคนะคะก็จะเกิดจากประโยคหลักบวกกับประโยคย่อยซึ่งคำเชื่อมหน้าประโยคย่อยอนุประโยคที่มีคูณานุประโยคก็คือคำว่าที่คำว่าซึ่งคำว่าอันนะคะแล้วก็ประเภทที่3นะคะประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยคก็คือเกิดจากประโยคหลักและประโยคย่อยมาซ้อนกันใช่ไหมคะแล้วก็มีคำเชื่อมหน้าประโยคย่อยที่บ่งบอกถึงชนิดวิเศษณานุประโยคก็คือคำว่าเมื่อเพราะจนเพื่อถ้าหากว่าทั้งที่จนกระทั่งแบบนี้ก็คือเป็นประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยคนั่นเองค่ะค่ะคำถามทบทวนคำถามต่อไปประโยครวมมีลักษณะเป็นอย่างไรคะประโยครวมบอกได้ไหมคะว่าประโยครวมมีลักษณะเป็นอย่างไรวัชรพลคะวัชรพลประโยครวมมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
3: ประโยครวมคือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปรวมกันครับ
0: รวมกันจะรวมกันอย่างเดียวได้ไหมต้องมีอะไรมาทำให้รวมกันได้คะ
3: คำเชื่อมครับ
0: คำเชื่อมคำเชื่อมสมภาคได้แก่คำว่าอะไรบ้าง
3: แต่
0: และ
3: หรือ
0: หรือเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะประโยครวมก็คือเกิดจากประโยคย่อยรวมกันกับประโยคย่อยซึ่งประโยคย่อยที่เอามารวมกันจะเกิดจากประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนมารวมกันก็ได้นะคะโดยมีคำเชื่อมสมภาคทำหน้าที่เชื่อมประโยคย่อยที่มารวมกันก็คือคำว่าและแต่หรือนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือประโยคในภาษาไทยนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้มาเรียงให้เป็นประโยคให้ถูกต้องพร้อมระบุชนิดของประโยคนะคะแล้วก็บันทึกผลลงในใบกิจกรรมเรื่องเรียงร้อยถ้อยความนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอผลการเรียงประโยคนะคะก็จะมีใบกิจกรรมนะคะด้วยกัน2ชุดบางคนจะได้ชุดที่1บางคนจะได้ชุดที่2นะคะก็จะมีข้อความที่คุณครูไม่ได้เรียงให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันเรียงให้เรียบร้อยให้ถูกต้องเมื่อนักเรียนเรียงแล้วให้นักเรียนบอกด้วยนะคะว่า ประโยคที่นักเรียนเรียงนั้นเป็นประโยคชนิดใดเริ่มที่แถบข้อความแรกนะคะที่คุณครูไม่ได้เรียงก็จะมีคำว่ารู้จักการดำเนินวิถีชีวิตถ้าคนไทยชีวิตก็จะมีความสุขแล้วก็ที่พอเพียงก็จะสังเกตว่าไม่ได้เรียงให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียงให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีชุดละ5แถบข้อความใช่ไหมคะชุดที่1 5ข้อความชุดที่2 5ข้อความนักเรียนคนใดได้ชุดไหนก็ให้นักเรียนทำชุดนั้นให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะนักเรียนเรียงแล้วให้นักเรียนระบุด้วยนะคะว่าประโยคนั้นเป็นประโยคชนิดใดนะคะประโยคสามัญประโยคซ้อนหรือประโยครวมนะคะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการเรียงร้อยถ้อยความนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียงข้อความที่คุณครูไม่ได้เรียงให้แล้วก็ให้นักเรียนเรียงให้เป็นประโยคแล้วก็ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะระบุว่าที่นักเรียนเรียงนั้นเป็นประโยคชนิดใดจากการทบทวนนะคะว่าโครงสร้างของประโยคเป็นอย่างไรแล้วก็นำมาตอบในใบกิจกรรมนี้นะคะเรามาเฉลยร่วมกันเลยนะคะกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความประโยคแรกนะคะเรียงได้ว่าประโยคอะไรคะช่วยกันตอบดังๆได้เลยค่ะ

0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเป็นประโยคอะไรคะนักเรียนเป็นประโยคสอนนะคะต่อไปแถบข้อความต่อไปค่ะคนที่ได้ชุดที่1ช่วยกันตอบดังๆด้วยนะคะประโยคต่อไปนักเรียนเรียงได้ว่าอย่างไรคะ
1: คนที่ขาดความรับผิดชอบมักสร้างปัญหาให้สังคม
0: เป็นประโยคอะไรคะประโยคสอนถูกต้องนะคะจะเกิดจากประโยคหลักก็คือคนมักสร้างปัญหาให้สังคมใช่ไหมคะก็คือประโยคย่อยก็คือที่ขาดความรับผิดชอบนั่นเองต่อไปค่ะ
1: ฝนตกจึงทำให้การจราจรติดข
0: ั
1: ด
0: ได้ประโยคฝนตกจึงทำให้การจราจรติดขัดเป็นประโยคอะไรคะประโยครวมนะคะต่อไปค่ะ
1: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ช่วยกันเก็บขยะเพื่อลด
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ช่วยกันเก็บขยะเพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคซ้อนบอกจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะสังเกตที่คำว่าเพื่อเป็นคำเชื่อมต่อไปค่ะประโยคต่อไปเรียงได้ว่า
1: การออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใส
0: ถูกต้องค่ะการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสเป็นประโยครวมเก่งมากค่ะต่อไปค่ะข้อความต่อไปคือของชุดที่2แล้วใช่ไหมคะนักเรียนที่ได้ชุดที่2ช่วยกันตอบดังๆค่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะขอเรียกตัวกันตอบนะคะหนึ่งสองสามประโยคนี้เรียงได้ว่า
1: ใครเป็นนักร้องยอดนิยมของเมืองไทย
0: ถูกต้องนะคะใครเป็นนักร้องยอดนิยมของเมืองไทยเป็นประโยคสามัญต่อไปค่ะเป็นประโยคอะไรคะ
2: ประโยค
0: สอนปัญหาราคาน้ำมันเป็นเรื่องที่สร้างความหนักใจให้แก่รัฐบาลนะคะต่อไปค่ะเรียงได้ว่าแถบต่อไปเลยค่ะใช่หรือไม่คอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนในยุคโลกของข่าวสารนะคะเป็นประโยคสามัญต่อไปต่อไปค่ะถูกต้องหรือไม่การออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะข้อความสุดท้ายเรียงได้ว่าอย่างไรคะ

0: ป็นประโยคร
1: วม
0: เป็นประโยครวมสังเกตที่คำว่าและเป็นคำเชื่อมนะคะหากนักเรียนตั้งใจเรียนและขยันอ่านหนังสือจะทำให้ประสบความสำเร็จในการศึกษานะคะถือว่านักเรียนเรียงประโยคได้ถูกต้องแล้วก็บอกชนิดระบุของประโยคได้ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะสืบเสาะเลาะหาประโยคนะคะก็จะนำความรู้เรื่องประโยคนั่นเองมาสืบเสาะเลาะหาประโยคนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะค้นหาประโยคทั้ง3ชนิดจากเรื่องพันไม้ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อนะคะแล้วบันทึกลงในใบกิจกรรมสืบเสาะเลาะหาประโยคนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอผลการหาประโยคทั้ง3ชนิดจากเรื่องพันไม้ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อนะคะคุณครูก็จะมีบทอ่านมาให้นักเรียนสั้นๆนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านนะคะก็จะเป็นพันไม้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะก็จะเกี่ยวกับดอกรักนั่นเองนะคะซึ่งมาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยนะคะพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะก็นอกเหนือจากนักเรียนจะหาประโยคได้แล้วนักเรียนก็จะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพันไม้ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีความเชื่อของไทยเราด้วยนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนหาแล้วให้นักเรียนบันทึกลงไปในกรอบข้อความประโยคสามัญประโยคซ้อนและประโยครวมนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าในงานเขียนแต่ละงานเขียนก็จะมีการใช้ประโยคทั้ง3ชนิดนะคะก็ให้นักเรียนช่วยกันภายในกลุ่มนะคะช่วยกันหาว่าเรื่องที่คุณครูให้นักเรียนอ่านนั้นมีประโยคสามัญประโยคซ้อนประโยครวมอะไรบ้างนะคะ

0: ่ะเดี๋ยวกลุ่มที่จะนำเสนอนะคะใบกิจกรรมสืบสอบล้อหาประโยคก็จะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5นั่นเองนะคะว่าเจอประโยคสามัญประโยคซ้อนประโยครวมอะไรบ้างนะคะขอเชิญตัวแทนนำเสนอได้เลยค่ะจากเรื่องพันไม้ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อนักเรียนร่วมการสืบสอบแล้วหาประโยคค้นพบประโยคสามัญที่ว่าประโยคอะไรบ้างคะ
1: ประโยคสามัญ นะคะเช่นประโยคที่ว่าชนชาติไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองค่ะ ประโยคซ้อนนะคะเช่นเมื่อแก่ฝักจะแตกและปล่อยเมล็ดไปตามลมค่ะ ประโยครวมนะคะเช่นเรื่องของไม้มงคลและไม้ต้องห้ามนานาชนิดจึงยังคงสืบทอดต่อยังคงสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วขอบคุณค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีทั้ง3ชนิดเลยในการสร้างงานเขียนแต่ละงานเขียนใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ก็จะให้นักเรียนนำความรู้จากเรื่องประโยคและความรู้จากการที่เราเห็นงานเขียนนะคะก็นำมาใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเรียบเรียงเรื่องจากภาพที่กำหนดให้โดยใช้ประโยคทั้ง3ชนิดในการเรียบเรียงข้อความนะคะเรื่องราวชนิดละ3ประโยคนะคะโดยมีความยาวไม่ต่ำกว่า12บรรทัดนะคะพร้อมตั้งชื่อเรื่องแล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะค่ะก็เวลาที่เหลือนี้ก็จะให้นักเรียนร่วมกันช่วยกันนะคะแต่งเรื่องราวร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะจากภาพนี้นะคะโดยใช้ประโยคสามัญอย่างน้อย2ประโยคประโยคซ้อนอย่างน้อย2ประโยคแล้วก็ประโยครวมอย่างน้อย2ประโยคนะคะเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวพร้อมตั้งชื่อเรื่องใหม่นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมกันระดมความคิดเรียบเรียงเรื่องราวร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ด้วยการใช้ประโยคในภาษาไทยทั้ง3ชนิดนะคะก็คือประโยคสามัญประโยคซ้อนแล้วก็ประโยครวมนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอผลงานที่นักเรียนช่วยการระดมความคิดเรียบเรียงร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์จากการที่คุณครูเดินสำรวจดูแต่ละกลุ่มก็จะเห็นว่านักเรียนได้แต่งเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะจากภาพที่คุณครูกำหนดไว้ให้นะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในเวลาที่เหลือนี้นะคะว่านักเรียนแต่งได้มากน้อยเพียงใดหากยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเรามีเวลาสั้นๆ นะคะก็จะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านแต่จะขอเรื่องราวที่นักเรียนแต่งในชั่วโมงนี้ก่อนนะคะว่าได้เรื่องราวว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะค่ะจากการที่เราร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์หนูตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าอะไรคะ
1: โลกอนาคตอันกว้างไกลครับ
0: มีการใช้ประโยคที่เรียบเรียงไว้ได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ในอนาคตเมืองแห่งเทคโนโลยีจะเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและนวัตกรรมล้ำสมัยหุ่นยนต์จะเดินเคียงข้างมนุษย์เหมือนเป็นเพื่อนร่วมโลกแม้ว่าเป็นเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนก็ยังสำคัญอยู่เสมอเมื่อรถยนต์บินได้เริ่มใช้งานคนจำนวนมากจึงเลือกเดินทางด้วยความรวดเร็วมากขึ้นผู้คนสวมชุดอัจฉริยะและหุ่นยนต์ก็ทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมีทั้งยานพาหนะลอยฟ้าและรถไฟความเร็วสูงที่ช่วยในการเดินทางไม่ติดขัดครับ
0: ก็ถือได้ว่าสร้างสรรค์นะคะสอดคล้องกับรูปภาพที่คุณครูให้เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนอีก1กลุ่มนะคะในการนำเสนอเรื่องราวที่ได้เรียบเรียงเอาไว้นะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่5นั่นเองค่ะค่ะร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นักเรียนตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าอย่างไรคะ
2: เรื่องเมืองอนาคตแห่งความฝันค่ะ
0: ค่ะ
2: ในโลกอนาคตเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนอย่างสิ้นเชิงอาคารทุกหลังใช้พลังงานแสงอาทิตย์และต้นไม้ถูกปลูกไว้บนหลังคาเพื่อลดมลพิษผู้คนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถยนต์ลอยฟ้าแม้ว่าการใช้หุ่นยนต์จะเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็ยังคงมีความสำคัญเมื่อเด็กนักเรียนไปโรงเรียนพวกเขาจะได้เรียนรู้ผ่านระบบปัญญาที่ปรับตามระดับความเข้าใจของแต่ละคนหุ่นยนต์บางตัวสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เพราะมันมีความสามารถในการจดจำและตอบสนองต่อความรู้สึกของมนุษย์ผู้คนออกกำลังกายกับหุ่นยนต์ฝึกสอนและพวกเขา

0: ท่องโลกเสมือนจริงเพื่อผ่อนคลาย
1: โอ้โหถือได้ว่าสร้างสรรค์เลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนทั้งสองกลุ่มด้วยนะคะค่ะนักเรียนก็สามารถนำกลับไปเรียบเรียงให้เรียบร้อยเป็นการบ้านนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากที่ตัวแทนนักเรียนได้นำเสนอก็จะสอดคล้องกับรูปภาพซึ่งรูปภาพนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็อนาคตนั่นเองนะคะค่ะร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าการเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆในการนำเสนอผ่านงานเขียนหรือการพูดนะคะก็จะถือได้ว่าต้องใช้ประโยคในการสื่อสารทั้งสิ้นใช่ไหมคะค่ะคำถามท้ายบทเรียนนะคะในวันนี้อยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องประโยคในภาษาไทยมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรคะสราวุธคุณครูเชื่อว่านักเรียนคิดว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างแน่นอน 100% ใช่ไหมคะค่ะมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรคะสราวุธ
2: มีความสำคัญครับเราสามารถใช้ประโยคได้ถูกต้องและสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องเพื่อให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องครับ
1: ค่ะเราใช้ประโยคในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆนะคะผ่านการเขียนผ่านการพูดด้วยใช้ประโยคที่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกรับรู้ถึงความรู้ของเราผ่านประโยคนั่นเองการเรียนรู้ประโยคก็จะทำให้เราสื่อสารได้ถูกต้องโครงสร้างของประโยคแล้วก็การสื่อสารนั้นก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะประโยคเป็นข้อความที่สื่อสารเรื่องราวทำให้รู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการบอกเล่าเรื่องอะไรนะคะประโยคประกอบไปด้วยวลี2ส่วนเรียกว่านามวลีทำหน้าที่เป็นภาคประธานและกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงนะคะการศึกษาเรื่องประโยคจะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคและนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเรียนรู้หลักการเขียนเรียงความนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องสรุปสารงานเขียนเรียงความใบกิจกรรมเรื่องวินิจเรียงความใบความรู้เรื่องการเขียนเรียงความนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนำความรู้เรื่องประโยคไปสร้างสรรค์ผลงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วคุณครูจะรอติดตามชมผลงานของนักเรียนแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนWestel Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัท Western Digital ประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเราจะเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานครั้งที่2ครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คืออธิบายปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับการตั้งสมมติฐานโดยคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนการทำการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานโดยใช้การสังเกตและประสบการณ์เดิมนะครับการกำหนดตัวแปรและควบคุมตัวแปรโดยกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมให้คงที่ให้สอดคล้องกับสมมติฐานของการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานครับความอยากรู้อยากเห็นโดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรมสมรรถนะที่ต้องเกิดในชั่วโมงนี้นะครับก็คือออกแบบการทดลองและประเมินความเหมาะสมของการทดลองเพื่อหาคำตอบหรือตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานโดยคำนึงถึงความแม่นของข้อมูลความเที่ยงของข้อมูลและความปลอดภัยและดำเนินการตามที่ออกแบบนะครับนักเรียนครับจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้ออกแบบการทดลองและทำการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานแล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามา